0: รายงานค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและยังอยู่ระหว่างการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บจำนวน32รายหากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่โดยสารรถเมย์สาย206บางนาบางเขนยังไม่สามารถติดต่อได้หรือยังไม่เดินทางกลับถึงบ้านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและประสานงานตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตราชเทวีโดยประสานโดยตรงที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตราชเทวีเบอร์โทรศัพท์0639187654และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถและสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จเปิดการจราจรได้ตามปกติส่วนสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุพบว่าบริเวณดังกล่าวใช้ระบบเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลดเครื่องกั้นลงได้เนื่องจากมีรถติดค้างอยู่บนทางตัดซึ่งตามปกติจะไม่อนุญาตให้มีรถหยุดหรือจอดในระยะข้างละ5เมตรจากแนวทางรถไฟในเหตุการณ์ครั้งนี้มีหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: เซอร์เดวิดเบ็คแฮมอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการบันทึกสถิติให้กลายเป็นนักกีฬาจากสหราชอาณาจักรคนแรกที่มีทรัพย์สินแต่ระดับ 1,000 ล้านปอนด์จากการจัดอันดับมหาเศรษฐีประจำปี2026ของสื่อดังจากประเทศอังกฤษโดยรายงานระบุว่าทรัพย์สินรวมของเบคแฮมและวิกตอเรียได้รับการประเมินอยู่ที่จำนวน 1,185 ล้านปอนด์หรือประมาณ 50,095 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันเซอร์เบคแฮมซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมอินเตอร์มิอามี่ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐที่มีมูลค่าทีมอยู่ประมาณ 1,070 ล้านปอนด์หรือราวๆ 46,010 ล้านบาทผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเบเออร์เลเวอร์คูเซนเสมอฮัมบูร์ก 1-1 ไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ตเสมอสตุตการ์ด 2-2 บาเยิร์นมิวนิกชนะเอฟซีโคโลน 5-1 เวอร์เดอร์เบรเมนแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 0-2 ฝ่ายบวกชนะอาร์บีไลป์ซิก 4-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอฟซีปอร์โตแชมป์ของฤดูกาลนี้ชนะสตาการ่า 1-0สปอร์ติ้งลิสบอนชนะกีวีเซนส์ 3-0 อิสตูเรียลแพ้เบนฟิก้า 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอล FA ครับอังกฤษรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเชลซี 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าชนะอัลนาเซอร์ 1-0 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจ.ส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: นี่มีอีกเคสหนึ่งนะคะซึ่งจริงแล้วคงต้องเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ไม่ทราบข่าวนี้แล้วล่ะค่ะอาจจะมีการติดตามกันเพราะว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในโซเชียลนะคะในเรื่องของการเตือนภัยคนที่เดินทางคนเดินทางนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงคนเดียวนะคะแล้วก็จะใช้คำว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากเหมือนกันนะคะกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ขึ้นไปพักบนทางด้านของภูกระดึงอะค่ะแล้วเขาก็มีการไปโพสต์นะคะถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอนะคะเจอใช้คำว่าเป็นผู้ชายปริศนานะคะมาเคาะที่เต็นท์นะคะในช่วงที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยละค่ะเราไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะคือก็เป็นการโพสต์ว่าการเตือนภัยผู้หญิงที่ชอบเที่ยวคนเดียวนะคะซึ่งคนที่เขามีการโพสต์เอาไว้ในกลุ่มของ Facebook ภูกระดึงรักแล้วรักเลยเนี่ยนะคะก็เล่าประสบการณ์ใช้คำว่าเป็นประสบการณ์ระทึกค่ะนะคะแล้วก็เลยได้มีการโพสต์แล้วก็มีการเตือนนะคะซึ่งก็บอกว่าคือเจตนาเนี่ยก็คืออยากที่จะเป็นการเตือนคนที่ต้องเดินทางนะคะในส่วนของผู้หญิงนะคะคนเดียวที่เดินทางขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ประเด็นนี้ค่ะในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเองก็มีการออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะคะในส่วนของทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของประเด็นนี้ค่ะเพราะเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับทางด้านของหัวหน้าอุทยานไว้แล้วอะค่ะนะคะแล้วก็นัดเอาไว้สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตอนนี้เรามีสายของทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะหัวหน้าภูวนัยมุนแวงค่ะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หัวหน้าต้องรบกวนหัวหน้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ทราบว่าในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเองทางหัวหน้าเองก็มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ตกลงมันยังเป็นยังไงอะคะหัวหน้าคะ
1: อ๋อครับก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่
0: 13
1: วันที่12ครับ
0: 12
1: วัน12ตอนที่1ที่2นะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวที่เขาโพสต์นะครับที่เขาเตือนภัยนะครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยน้องคนนี้เขาขึ้นตั้งแต่วันที่10ขึ้นตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะ
0: ขึ้นไปหลายวัน
1: เดินทางไปหลายวันนะครับนอนหลายวัน
0: ค
1: ่ะแล้วก็คือเดินทางคนเดียวนะครับน้องเขาเป็นไปศึกษาธรรมชาติคล้ายๆอินฟูนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ขึ้นไปพักผ่อนหลายวันแล้วทีนี้เหตุเกิดวันที่12นะครับปี1ที่2นี่แหละครับที่น้องเขาเล่านะครับก
0: ็
1: คือว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเตือนให้ปิดไฟซึ่งข้อความนี้ทางเจ้าหน้าที่จะไม่ไปเตือนเรื่องปิดไฟในเต็นท์อยู่แล้วนะครับในประเด็นที่1นะครับส่วนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเขาจะไปเตือนในเรื่องของเสียงดังมากกว่าถ้าน้องเที่ยวองคนไหนหรือเต็นท์ไหนที่เสียงดังนักท่องเที่ยวเขาเจ้าหน้าที่ก็จะไปเตือนให้เบาเสียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนข้างๆเต็นท์ข้างๆนะครับแล้วอีกประเด็นที่สองก็คือว่าเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขาจะไม่ไปคนเดียวเขาจะไปอย่างน้อยๆสองคนนะครับในการตรวจนะครับการตรวจของเจ้าหน้าที่อุทยานนี่เขาไม่ได้เขาจะตรวจเป็นชั่วโมงนะครับหมายความว่าถ้าเป็นรอบ
0: 4
1: ท
0: ุ่
1: มรอบ5ทุ่มรอบ6รอบ6ทุ่มรอบเที่ยงคืนรอบ1รอบ2นะครับเขาจะเป็นรอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงหลังจากเที่ยงคืนแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเขาจะไม่ไปตรวจครับเพราะว่าเขาเจ้าหน้าที่เวรยามก็จะไปอยู่ตามที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะมีเหตุอะไรนักท่องเที่ยวจะไปแจ้งนะครับแล้วก็น้องก็โพสต์ว่ามี
0: ผู้ชายคนเดียว
1: ไปแจ้งให้ปิดไฟก่อนรอบแรกรอบที่สองให้ไปแจ้งให้รอบที่สองนี่ก็คือแจ้งให้ย้ายเต็นท์ย้ายเต็นท์เนื่องจากวางมาเห็นนะครับซึ่งมันในยามวิกฤตการณ์ขนาดนั้นก็ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานไม่มีทางให้ไปแจ้งให้ใหญ่เต็นท์แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขามองให้กลางเต็นท์เขาก็พิจารณาแล้วมันได้ครับไม่มีทางที่จะให้ย้ายเต็นท์แน่นอนก
0: ็
1: ที่อ้างว่ากวางมาเนี่ยกวางก็มีอยู่แล้วกวางเขาไม่ทำลายอะไรในเต็นท์อยู่แล้วนะครับ ครับได้แล้วครับก็คือเป็นข้อสังเกตนะครับ
0: เป็นข้อสังเกตว่าประวัติอาจจะไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางด้านของอุทยานใช่ไหมฮะอาจจะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับครับผมเอาแล้วก็น้องก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นจะมาย้ายเต็นท์แล้วก็มาเปิดไฟอย่างที่ว่านะครับมาส่องไฟใส่หน้าน้องเนี้ยซึ่งมันผิดมันใช่เจ้าหน้าที่อยู่แล้วมันเป็นแปลกๆแล้วแล้วก็น้องก็เลยน้องก็ตกใจอย่างที่น้องบอกนะครับน้องก
0: ็
1: ชอบน้องตกใจแล้วก็น้องก็พยายามที่จะใส่เสื้อผ้าแล้วก็มาเพื่อที่จะออกมาจากมาย้ายเต็นท
0: ์
1: แล้วทีนี้พอผู้ชายคนดังกล่าวที่น้องอ้างนะครับส่องไฟไปที่น้องน้องก็ตกใจแล้วก็น้องก็เลยจะหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะถ่ายวิดีโออยากถ่ายวิดีโอผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็วิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยที่น้องกล่าวอ้างนะครับแล้วท่านเราก็พอวิ่งไปเลยก็หายจับไปก็เลยผมก็เลยในประเด็นนี้น้องก็เลยเหตุการณ์เกิดวันที่12ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น้องก็ก็ไม่ได้ร้องโวยวายให้ใครช่วยที่บอกนะไม่ได้ร้องให้เจ้าหน้าที่หรือว่านักเที่ยวอยู่ใกล้ๆเนี่ยให้มาช่วยก
0: ็
1: เงียบไปแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่เห็นที่น้องพูดนะที่ผมสอบถามน
0: ะ
1: ไปนั่งร้องไห้อยู่อาคารไอ้ศาลาของนักท่องเที่ยวนะครับก็ซึ่งอยู่ข้างๆศูนย์บริการท่องเที่ยวนี่เองทําไมข้อสังเกตคือทำไมน้องไม่ไปแจ้งเจ้าหน้าที
0: ่
1: นะครับข้อสังเกตที่ประเด็นที่หนึ่งคือ ทำไมน้องไม่ร้องเสียงดังให้คนช่วยให้เจ้าหน้าที่ช่วยแล้วทีนี้เป็นนั่งร้องไห้อยู่ที่น้องบอกว่าน้องไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ศาลาทำแล้วข้อสังเกตคือทำไมน้องไม่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไปให้เจ้าหน้าที่มาช่วยมาอะไรทำไมไม่แจ้งว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์บริการที่เวียนยามนะครับใช่ไหมก็อยู่ใกล้ๆกับศาลานี่เองครับศาลาพักของนักเที่ยวหรือว่าศาลาพักของลูกหาหรือว่าสัมภาระนี่นะครับใช่ไหมครับแล้วที่พอดีเหตุการณ์ตัวนั้นเสร็จปุ๊บประมาณวันบ่ายโมงถึงบ่ายสองน้องถึงมาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเตือนภัยว่าตัวเอง
0: ม
1: ี
0: ช่วง
1: จากแล้วตอนกลางคืนมีผู้ชายมาบอกให้ย้ายเต็นท์ถึงมาบอกมาแจ้งนะครับก
0: ็
1: เหตุการณ์ที่หนึ่งที่สองแล้วมาแจ้งบ่ายโมงบ่ายสองนี่
0: มัน
1: ก็นานไปนะผมว่านะครับใช่ไหมครับพอแจ้งเสร็จเจ้าหน้าที่ผมก
0: ็
1: พยายามที่จะหาข้อมูลซึ่งแต่ข้อมูลมันน้อยมากครับข้อมูลของผู้ชายคนนั้นน้อยมากซึ่งรูปพรรณสันฐานอะไรก็ไม่เห็นก็พอจะรู้ว่าน้องบอกว่าเป็นแค่เคสโทรศัพท์สีแดงใช่ไหมครับผู้ชายตัวใหญ่ๆผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลมีแค่นี้นะครับแล้วทีนี้ก็แจ้งแล้วก็น้องก็ไปโพสในเพจทางชมรมคนรักกูกระดึงแล้วก
0: ็
1: รักแล้วรักเลยนะครับก็เชื่อเตือนไทยก็โอเคนะครับแล้วแต่ที่เป็นประเด็นเพราะว่าอย่างที่บอกอะทางเราก็ถือว่าทางอุทยานก็เสียหายเนาะอุทยานก็โดนเต็มๆอุทยานก็ต้องสอบสวนเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆนานานะครับแล้วพอดีมีโอกาสที่จ
0: ะ
1: น้องเขาลงเขาวันที่14นะครับ14ก็คือว่าน้องขึ้นตั้งแต่ถึงวันที่7ลงเขาวันที่14เพราะว่าเหตุเกิดวันที่12ใช่ไหม12 13น้องก็อยู่ต
0: ่อ
1: วันที่14ลงมาที่ลงจากเขาพอดีผมก็ได้มีโอกาสที่จะสอบถามน้องมาสอบถามว่าคือเหตุเกิดจากอะไรทำไมเป็นแบบนี
0: ้
1: เพื่อที่หาข้อเท็จจริงให้น้องนะครับช่วยเตือนภัยด้วยพอที่น้องลงมาก็ถึงประมาณสักเที่ยงแล้วก็เที่ยงนิดๆเกือบบ่ายโมงครับก็เลยมานั่งสอบน้อง
0: สอบ
1: ข้อเท็จจริง น้องก็ไม่ค่อยให้ข้อมูลเท่าไหร่ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถ้าน้องก็ให้ข้อมูลตามที่แจ้งไปในที่น้องทิมส่งไปในเพจนั่นแหละครับเตือนภัยนั่นแหละครับเพราะว่าแต่น้องก็ไม่ได้ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลผู้ชารูปประพันธ์สันฐานเป็นยังไงนะครับ
0: คือดิฉันก็เลยจะบอกอีกมุมหนึ่งในแง่ที่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเนื่องจากว่าตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปนั่งไอ้ตรงจุดที่เป็นจุดพักแล้วในขณะเดียวกันอาจจะมีความสุขว่ากลัวแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าไปจ้างแล้วปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงแล้วเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ตัวเองจะไม่ปลอดภัยไหมก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยแล้วมาจ้างในช่วงบ่ายก็อาจจะมองว่าเนื่องจากว่าชุดเดิมที่ทำงานในช่วงกลางคืนอาจจะออกกะไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมาจ้างชุดใหม่ซึ่งมันจะมีความปลอดภัยมากกว่าอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะว่ามันจะเป็นไปในประเด็นนั้นได้ไหมคะหัวหน้า
1: ก็ในมองอีกมุมนึงก็เข้าใจน้องเพราะตอนจากที่ผมสอบถามน้องทำไมน้องไม่ร้องไม่โวยวายน้องบอกว่าน้องตกใจอันนี้โอเคผมเข้าใจนะครับนี่ตกใจน้องทำอะไรไม่ถูกแล้วอีกจุดคำถามหนึ่งก็ที่ผมชี้ไปก็มาถามไปว่าเอ๊ะแล้วทำไมน้องไปนั่งที่ศาลาทำไมไปหาไอ้ไม่ไปหาเจ้าหน้าที่น้องก็อย่างที่บอกกับน้องตกใจน้องทำอะไรไม่ถูกอันนี้ก็เข้าใจครับอันนี้เข้าใจน้องครับก็อย่างที่บอกครับ
0: ค่ะเพราะว่าบางทีผู้หญิงเวลาตกใจนี่ก็ทำอะไรไม่ถูกค่ะหัวหน้า
1: ใช่
0: ยิ่งบางคนถ้าเป็นอาการแพนิคด้วยนี่โหทำอะไรไม่ได้เลยตกใจตัวสั่นแล้วก็อาจจะคิดอะไรไม่ออกเพราะผู้หญิงจะมีความแตกต่างจากผู้ชายนะในหลายๆประเด็นเหมือนกันค่ะเวลาที่เจอสถานการณ์
1: เข้าใจครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังพูดยังเรื่องราวของน้องก็คือหลังจากนั้นน้องก็ยังมีผู้หญิงผู้ชายเนาะที่เห็นบอกว่าที่ในโพสต์ของน้องที่เล่าว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนที่ไปช่วยย้ายเต็นท์อันนี้ก็โอเคครับมีนักเที่ยวช่วยย้ายเต็นท์ด้วยแต่สิ่งที่ผมสัมภาษณ์หรือว่าสอบน้องก็คือสอบถามน้องก็คือว่าน้องผู้หญิงผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่ได้ติดต่อกันแล้วก
0: ็
1: น้องก็ไม่เล่าว่าเป็นใครรู้จักกันไหมจะได้ติดต่อมีเบอร์ติดต่อน้องก็ไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อนะครับผมก็เลยทางอุทยานก็ไม่ได้ข้อมูลจากน้องอะไรแน่นเนี่ยมากนักนะครับแล้วในส่วนของพอผมถามน้องว่าน้องครับเราไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูกระดึงไหมครับ
0: คร
1: ับผมแล้วก็น้องก็บอกว่าน้องไม่สะดวกน้องไม่อยากไปแจ้งความน้องไม่อยากร้องทุกข์อันนี้ก็ให้เครดิตให้เกียรติน้องเขาก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะ
0: แล้วอย่างนี้ต้องถามต่อแล้วเพราะฉะนั้นพอออกมาเนี่ยมันก็มองได้หลายมุมแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยมันจะมีมาตรการอะไรที่มันเข้มข้นหรือต้องมีการตรวจสอบประเด็นนี้ยังไงต่อบ้างไหมคะหัวหน้า
1: คือมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเที่ยวข้างบนนะครับอย่างที่บอกกับเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้เดินเดี่ยวอยู่แล้วไม่ได้ไปคนเดียว
0: ค
1: ือเจ้าที่อย่างน้อยๆเราตรวจเนี่ยสองคนขึ้นไปแล้วก็สองสามคนอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าสองคนนะครับ
0: อันนี้นะท่องเที่ยวจะได้รู้
1: ครับชุดที่ใส่ก็เป็นชุดลายพรางของเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะต้องใส่ชุดให้มันเรียบร้อยอยู่แล้วครับเขาจะไม่ใส่แบบ
0: ชุ
1: ดอื่นไปตรวจแน่นอนครับใช่ไหมครับครับแล้วก็ที่ก่อนแต่ละวันเราจะมีประชาสัมพันธ์หมายถึงเสียงตามสายอยู่แล้วประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบเป็นระยะอยู่แล้วครับมีอะไรก็ติดต่อทางอุทยานมีเรื่องราวต่างๆทางเจ้าหน้าที่ข้างบนก็จะประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบอยู่แล้วนะครับในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยก็เหมือนกันนะครับก็ อย่างน้อยก็เรามีเสียงตามสายหรือว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสอดส่องคนดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลความปลอดภัยของทั้งคนทั้งช้างทั้งสัตว์ป่ามันก็มีนะครับใช่ไหมครับเรื่องช้างเราก็พยายามผลักดันเราก็พยายามเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้อยู่แล้วครับ
0: ก็คือถ้าฟังที่หัวหน้าบอกหนึ่งที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องสังเกตเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่ามีใครเข้ามาทักมีคอใครมาถามที่เต็นท์ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางด้านของอุทยานจะต้องมาเป็นคู่เราก็จะต้องแต่งชุดที่ตามระเบียบคือเป็นชุดของการทำงานชุดของทางด้านของอุทยานใช่ไหมคะเป็นชุดลายพรางใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอเคแล้วมากันสองคนแล้ว
1: ตัว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะ
1: แล้วอีกมาตรการหนึ่งก็คือเรามีไลน์ Open Chat สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวที่ภูกระดึงเราจะมีไลน
0: ์
1: ก็คือเข้ากลุ่มไลน์เพื่อที่แจ้งภัยเตือนภัยใครลื
0: ม
1: อะไรกระเป๋าไปกระเป๋ากระตุ้งสตังค์นะครับก็เลยนั่นแหละครับก็เลยลืมอะไรมาก็เราแจ้งเตือนภัยก็คือแจ้งลืมโทรศัพท์จะได้ช่วยกันนักท่องเที่ยวจะได้ช่วยกันตามนะครับตามแล้วก็ช่วยกันเอามาคืนให้นะครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวลงจากเขาถ้า ของยังอยู่ข้างบนเขาก็จะฝากลูกหาไปให้นะครับอ
0: ัน
1: นี้สามารถช่วยได้เยอะเลยครับเตือนภัยของหลายแอปพลิเคชันอะไร
0: คือ
1: แชทของอุทยานกระดึงนะครับ
0: คืออันนี้เข้าใจเพราะว่าอีกประเด็นที่กำลังมองก็คือเท่ากับว่าน้องเนี่ยถ้ามันสมมติว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ไปคนเดียวผู้หญิงแล้วก็พักที่นี่หลายวันแล้วก็อาจจะเป็นจุดเป้าหมายของใครก็ได้สักคนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ดีในการที่จะทำอะไรขึ้นมามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วจุดที่กางเต็นท์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีความระยะของกับเต็นท์อื่นๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะอยู่ติดกันหมดเลยไหมคะตะโกนเรียกตะโกนคุยตะโกนขอความช่วยเหลือกันได้ไหมคะ
1: ได้ครับเพราะว่าโซนที่เราให้กางเต็นท์เนี่ยเราจะให้อยู่ในโซนในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับไม่มีนักเที่ยวคนไหนที่ไปกางเต็นท์เดี่ยวๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับ
0: ก็ให้รวมกลุ่มกันอยู่แล้วไม่ให้มีการออกไปปลีกออกไปปลีกวิเวกอยู่ห่างจากคนอื่น
1: ใช่ไหมใช่ครับเรามันจะเขาจะมีโซนให้กางเต็นท์กางเต็นท์อุทยานเราก็กางไว้อยู่แล้วนะครับถ้ามีนักเที่ยวในช่วงนี้นักเที่ยวน้อยเขาก็จะกางเต็นท์ไม่เยอะในส่วนของนักเที่ยวที่เอาเต็นท์มาเองนะครับเราก็มีโซนให้กางนะครับนักเที่ยวก็ไปกางก็คืออยู่ตุบันกันเป็นกลุ่มครับไม่ได้ให้ไปกางเต็นท์เดี่ยวแน่นอนครับ
0: คือถ้าฟังจริงๆเนี่ยไม่เคยไปไม่เคยไปภูกระดึงแต่ก็เห็นละเวลาตามคลิปของคนที่เขาไปท่องเที่ยวกันคือเท่ากับว่ามันก็เหมือนกับเป็นสถานที่เปิดใครก็ขึ้นไปได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะใครก็ขึ้นไปได้แล้วบางทีการที่เราเดินทางมันก็อาจจะมีความเป็นจุดเป็นเป้าหมายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการเก็บข้อมูลบุคคลของคนที่ขึ้นไปนี่เรามีการเก็บข้อมูลทุกคนเลยใช่ไหมคะหัวหน้าหรือว่ามีการดำเนินการยังไงอะคะ
1: เก็บข้อมูลเราเก็บข้อมูลเราให้ลงชื่ออยู่ข้างล่างนะครับก
0: ่
1: อนขึ้นเขานะครับแบบคณะขึ้นคณะนี้ขึ้นกี่คนก็จะส่งตัวแทนมาก รณีของลงชื่อคนหนึ่งแล้วก็จำนวนกี่คนอย่างเงี้ยนะครับ
0: อัน
1: นี้มาจากจังหวัดไหนคณะนี้ก็คือให้เก็บข้อมูลเราก็จะรู้ว่าแต่ละวันนักเที่ยวขึ้นกี่คนกี่คนนะครับเราสามารถที่จะเราจะสามารถติดตามได้ว่าคณะนี้มาจากจังหวัดไหนเบอร์โทรเขาก็ให้เราก็ให้เขาลงไปใส่เบอร์โทรเข้าไปด้วยนะครับ
0: แล้วอย่างในช่วงที่ผ่านมามีคนที่ขึ้นไปคนเดียวกันหลายคนไหมคะ
1: มีครับทุกวันใช่ครับนักเที่ยวที่เป็นแบบเดินท่องเที่ยวคนเดียวก็พอมีพอสมควรแต่กลุ่มนี้เขาจะมีรายกลุ่มที่เขาติดต่อกันติดต่อขึ้นไปที่ท่องเที่ยวเหมือนกันก็มีครับแบบเนี้ยก็คือเดินเดียวไปท่องเที่ยวคนเดียวแล้วไปรู้จักกันข้างบนก็มีนะครับ
0: ค่ะ
1: เออ
0: มันก็มีหลาย
1: อย่างกรณีของน้องคนนี้นะครับเขาก็จะมีกลุ่มที่เขารู้จักนั่งเที่ยวที่เดินเดี่ยวด้วยกันข้างบนเขาไปเที่ยวข้างเดียวกันข้างบนก็มีครับเพราะว่าตอนที่ขากลับเนี่ยผมที่ลงมาจากเขาแล้วผมสัมภาษณ์น้องว่าเฮ้ยแล้วน้องจะกลับยังไงครับเพราะว่าน้องอยู่ทางจังหวัดเชียงรายเน
0: า
1: ะน้องเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนูรู้จักกับพี่ที่อยู่ข้างบนเขาก็จะไปส่งหนูที่ขอนแก่นเพื่อที่หนูจะไปเดินทางนั่งรถไปที่จังหวัดเชียงรายต่ออย่างเงี้ยครับ
0: ค
1: ือเขามาเที่ยวแต่เขารู้จักคนข้างบนอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคเข้าใจ
1: หมายถึงว่าเขารู้จักคนที่เป็นกลุ่มไลน์ที่เขาเป็นนักเดินป่านักอะไรด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: โอเคอันนี้เข้าใจเพราะเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนอะไรกันต่อไปแต่ประเด็นที่ตอนนี้คืออย่าถามเลยให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของคนที่ขึ้นไปบนดอยตรงนี้กันนิดนึงค่ะภูกระดึงเนี่ยค่ะเพราะที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่แบบโหใครๆก็อยากจะเดินทางขึ้นไปแล้วที่ฉันเห็น ในคลิปเหมือนกันนะหลายๆคนเดี๋ยวนี้เขาขึ้นเป็นเดี่ยวด้วยนะคะเพราะนั้นไอ้จริงๆระหว่างช่องทางช่วงที่เดินขึ้นไปคนเดียวนี้มันควรจริงๆมันควรจะต้องขึ้นไปคนเดียวไหมคะหรือว่าควรต้องมีคู่หรืออะไรเพราะมันเกิดอะไรขึ้นมาจะได้มีคนช่วยเหลือ
1: ก็คืออย่างนี้ครับก
0: ็
1: คือเรามีมาตรการไม่ให้เดินเดี่ยวใช่ไหมครับจริงจะขึ้นไปคนเดียวได้เพราะว่าเพื่อนร่วมทางเยอะมากครับเดินไปไม่ว่าจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวเองลูกหาบเองแล้วก็ร้านค้าขึ้นไปตามคำต่างๆก็มีร้านค้า
0: ค
1: ือบางจุดก็มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับ
0: ค
1: ือสามารถที่เดินเดี่ยวได้เพราะว่าไปเดี่ยวได้แต่เพราะว่าจ
0: ะ
1: เดินจริงๆมันเขาต้องไปเป็นกลุ่มอยู่แล้วครับคือไม่ได้เดินเดี่ยวไปปีกวิเวกแน่นอนระหว่างทางที่ขึ้นไป
0: อ๋อไม่โอระหว่างทางแต่เห็นบางคลิปบางคนนี่อยู่ตัวเขาคนเดียวเท่านั้นในระหว่างทางที่เดินขึ้นไปถ้าเป็นวันที่ไม่ใช่ช่วงวันหยุดยาวค่ะ
1: ยังไงนะครับ
0: ก็เห็นบางคนเหมือนกับว่าเดินเดี่ยวก็มีเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าไม่มีใครเลยอยู่ตรงจุดนั้นละแวกนั้นเลย
1: คือเดือนเดียวตอนที่เขาถ่ายรูปมันก็จริงอยู่ครับแต่ระหว่างนั้นน่ะก็จะมีคนถ่ายไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับใช่ไหมครับคือเขาถ่ายรูปอาจจะเห็นเป็นภาพเดียวก็จริงแต่ระหว่างที่นั่งเที่ยวเขาเดินไปน่ะเส้นทางนั้นน่ะก็จะมีคนผ่านไปตลอดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งขึ้นทั้งลงมันจะเป็นลูกค้าหรือว่านักเที่ยวกลุ่มที่เขาลงก็มีครับ
0: ค
1: ือมันไม่ได้ปีกเว่ขนาดนั้นแล้วก็ใช่ไหมครับเส้นทางที่ของจุดที่เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ก็มีอย่างนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอฟังที่ทางหัวหน้าบอกโอเคถึงแม้ว่าจะไปคนเดียวแต่ก็มั่นใจได้ว่าไม่ได้เดินคนเดียวแน่นอนเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยจะมีทั้งในเพื่อนร่วมทางแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราหรืออะไรอยู่เป็นระยะด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะผมว่าระยะทางมันไกลนะแล้วยิ่งคนที่เกิดแบบไม่ไหวขึ้นมาถ้าเกิดเขาเป็นอะไรก็โอ้คือมันต้องมีคนคอยดูแลช่วยเหลือได้ทันการ
1: ใช่ครับบางครั้งนักเที่ยวก็จะช่วยเหลือกันเองด้วยครับถ้าหากกรณีไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่นักเที่ยวเพราะว่าคนกลุ่มคนที่จะไปเดินภูกระดึงเขาจะมีจิตใจที่แบบท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วครับมีจิตใจอนุรักษ์ด้วยครับนักเที่ยวหลายกลุ่มต้องช่วยกันพอไปข้างบนจะมีอะไรเขาจะช่วยกันดีครับกลุ่มนักเที่ยวครับ
0: แล้วอย่างข้างบนมันคือมีพวกเคสขโมยของอะไรยังไงบ้างไหมคะหัวหน้า
1: เคสขโมยของแทบไม่ค่อยมีไม่เห็นมีแจ้งว่าของหายของขโมยนะครับมีแต่ของลืมไว้แล้วก็ส่งไปให้ครับ
0: แล้วอย่างเคส
1: ไม่มีเคสที่ขโมยของเลยครับ
0: คือไม่เคยมีเคสอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนเลย
1: ใช่ครับก็คือแบบเคสแบบไม่ค่อยมีเลยครับเคสแบบนี้ก็คือน้อยมากครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีเคสก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมกราที่มีนักเที่ยวเยอะซึ่งน้องก็ไม่ได้แจ้งความแต่น้องก็ไปเตือนภัยที่เพจของชมร
0: ม
1: เพจของเฟซบุ๊กของชมรมคนรักภูกระดึงนะครับมันก็เป็นเกี่ยวกับเตือนภัยผู้ชายแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นแฟนเขาก็ได้ใช่ไหมครับ
0: เตือนภัยว่า
1: เตือนเขาไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าเตือนภัยห้องน้ำที่มีผู้ชายไปอย่างเงี้ยครับเพราะเราก็สอบรอบนั้นแล้วก็มันไม่มีข้อมูลประจักษ์แน่ชัดแล้วผู้หญิงคนที่นั่นก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าน้องคนที่เอาไปโพสต์อ่ะก็ไม่ใช่ตัวแกใช่มั้ยครับไปโพสต์ว่าเห็นเจอผู้ชายที่อยู่ห้องน้ำเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันก็ไม่ได้ดึกมากบางทีมันอาจจะเป็นแฟนเขาที่เอาของไปให้ที่ห้องน้ำก็ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่าคาดว่าจะเป็นเรื่องใครอะไรมากเพราะว่ามันไม่มีคนร้องทุกข์นะครับใช่มั้ยครับ
0: แต่ว่า
1: น้องไปโพสต์ตัวเขาก็น้องก็ไม่ใช่เจ้าทุกข์น้องที่เขาเห็นเฉย
0: ๆนี่เคสอื่นใช่ไหมคะเพราะแปลว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องอย่างเนี้ยมาเป็นไม่ใช่นี่เป็นเคสแรกแต่มันมีเคสอื่นแต่มันจะคนละประเด็นคนละสถานการณ์โอ้อย่างนี
1: ้
0: หัวหน้าต้องสร้างความมั่นใจแล้วล่ะเพราะว่าถ้าฟังแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่เขาไม่ออกมาแสดงตัวเพราะไม่อยากจะมีเรื่องมีราวก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆอาจจะต้องเข้มมากขึ้นมันมีวิธีการยังไงมันอย่างนี้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไงไหมคะอย่างในเคสนี้เนี่ยค่ะ
1: อ๋อเคสนี้เราก็ไปตรวจสอบเราก็ให้เจ้าหน้าที่ข้างบนนะครับสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเที่ยวเองแล้วก็กลุ่มนักเที่ยวเราครับมันเราไปสอบนักเที่ยวกลุ่มที่อยู่ในหลายใกล้กับเหตุการณ์นั้นแล้วก็ร้านค้าด้วยนะครับร้านค้าแล้วลูกหาบในบางส่วนที่พอที่จะมีข้อมูลก็ไปสอบลูกหาบ้างว่าทราบข้อมูลพวกนี้ไหมได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วก็กลุ่มทางร้านค้าได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วก็ใช่ไหมครับไปสอบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าลูกหาบนะครับเพราะว่าข้างบนก็จะมีร้านค้าใช่ไหมครับร้านค้ามีแม่ค้ามีคนช่วยมาขายของแล้วก็ลูกหาบที่จะเอาหาบของกลุ่มคนมันมีหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวเองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เองอย่างเงี้ยครับเราต้องสอบไปหมดครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้กระทั่งกับเจ้าหน้าที่เราก็สอบกันครับสอบส่วนข้อเท็จจริงครับที่ผ่านมา
0: ปรากฏว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะไม่เจอหัวหน้าอย่างกรณีของการเต็นท์แต่ละเต็นท์เนี่ยเราจะรู้ไหมคะว่าคนนี้อยู่ตรงมุมไหนเต็นท์ไหนยังไงเราจะมีรายชื่อของทุกคนไหมคะตรงจุดที่ตั้งเต็นท์หรือว่า
1: อ๋อมีครับเพราะว่าถ้าเป็นจุดเต็นท์ของอุทยานเองอ่ะเราฟิกมันมีหมายเลขลำเบิร์นรันไว้อยู่แล้วว่าคนเนี้ย
0: อยู่เต็นท์หนึ่งเต็นท์สอง
1: คนนี้ชื่ออะไรเต็นท์อยู่ที่ไหนเต็นท์หมายเลขอะไรใช่ไหมครับและตอนในกรณีของนักท่องเที่ยวเอาเต็นท์มาเองที่จะมากางนะครับเขาก็จะได้มีนักท่องเที่ยว เต็นท์มาเองเขาก็จะไปเสียชำระค่าพื้นที่กลางเต็นท์ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าไปกลางตรงไหนใช่ไหมครับเรามีโซนให้ใช่ไหมครับคนที่เสียพื้นที่กลางเต็นท์นะครับต่อ30บาทต่อคนต่อคืนนะครับก็เขาจะรู้เองว่าคุ้มนี้ไปกลางตรงไหนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะให้ไปกลางในสิทธิ์ส่วนโซนที่เราจัดให้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากมีการตรวจสอบก็เท่ากับว่าทางหัวหน้าก็ได้ตรวจสอบเต็นท์รอบด้านเรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะว่า
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะจริงๆถ้าฟังก็มาตรการทุกอย่างมันสามารถจะเช็คกลับได้หมดแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยงั้นมีข้อแนะนำค่ะเชิญค่ะ
1: แล้วตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อที
0: ่
1: ใช่ไหมจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนานาเพื่อที่สรุปแต่ถ้าเกิดว่าสรุปแล้วยังไม่มีหามูลเหตุยังไม่ได้จริงๆเราก็จะมีมาตรการในการป้องกันเตือนภัยนักท่องเที่ยวป้องกันภัยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้มากกว่าเดิมนะครับ
0: เข้าใจเลยมีข้อแนะนำยังไงสองคนที่เดินทางคนเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะ
1: ครับถ้าเป็นเรื่องการเดินทางในคนเดียวนะครับขึ้นภูกระดึงนะครับฝากนักเที่ยวทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ก็คือเรามีกลุ่มไลน์แอปพลิเคชันของกลุ่มไลน์ Open Chat เนาะครับกลุ่มไลน์ Open Chat เราก็เข้ากลุ่มไลน์ยังไงก็เขาก็เจ้าหน้าที่ต้องให้เข้าอยู่แล้วครับเพราะว่า
0: การบังคับว่าต้องเข้าทุกคนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราก่อนจะขึ้นภูกระดึงเราต้องมาที่ศูนย์บริการนักเที่ยวข้างล่างนะครับสีฐานแล้วก
0: ็
1: ไปนั่งอบรมกันไปนั่งฟังบรรยายการเดินทางขึ้นภูกระดึงนะครับฟังขั้นตอนการขึ้นภูกระดึงและขั้นตอนต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้เข้ากลุ่มไลน์วันแชทของภูกระดึงเพื่อขอบว่าเพื่อแจ้งเหตุหรือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ขั้นแล้วก็เดินไปเนี่ยเราก็มีมาตรการให้เดินอย่าเดินเดียวเขาพอเรามาคนเดียวเราก
0: ็
1: มันจะไปกับ
0: พยายาม
1: ไปกับนักเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปถึงพยายามเกาะกลุ่มนะครับเกาะกลุ่มเพราะว่าถ้ามีเหตุอะไรเนี่ยจะได้ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวช่วยนักเที่ยวด้วยกันเองหรือว่านักเที่ยวจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยหรือว่าลูกหาบร้านค้าช่วยกันครับเพราะว่าอย่างเคสพวกนี้กรณีเกี่ยวกับเดินเวลาเดินเขาขาพิกขาแพ้หรอกบางครั้งก็ต้องลูกหาบก็ต้องช่วยครับลูกหาบต้องช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ประจำอยู่แล้วครับก็คือช่วยหาบช่วยหามต้องเที่ยวลงมาจากเขาบางทีถ้าไปต่อไม่ไหวหรือว่าเท้าพิกเท้าแพ้นะครับครับผมในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยจากสัตว์ป่าอย่างนี้ก็เหมือนกันก็คือห้ามออกนอกเส้นทางที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่กำหนดให้ไปนะครับเขาจะมันจะปลอดภัยถ้าไม่งั้นเรื่องสัตว์ป่าก็อันตรายเหมือนกันเรื่องช้างเนี่ยครับ
0: ใช่ค่ะเข้าใจจุดที่ตั้งเต็นท์หรืออะไรต่างๆก็ให้อยู่ตามรวมตามจุดที่เขามาร์กเอาไว
1: ้ครับผม
0: ค่ะอย่างสัญญาณโทรศัพท์ด้านบนเนี่ยมันได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ใช่
0: เกิดเหตุอะไรขึ้นมาฉุกเฉินค่ะ
1: ครับทุกค่ายสัญญาณโทรศัพท์ดีมากครับ
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ
0: แล้วเดี๋ยวอุทยานบนภูกระดึงนี้ต้องมีการมีช่วงของการปิดนี่ใกล้จะปิดของการจะขึ้นอุทยานหรือกำลังจะเปิดหรือว่ายังไงคะ
1: กำลังจะปิดครับวันที่1มิถุนายนที่ถึงนี้คือปิดภูนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฟื้นฟูสภาพธรรมชาติเพราะเป็นหน้าฝนด้วยการเดินทางมาเที่ยวภูกระดึงก็จะอาจจะลำบากเพราะว่า1ฝนจะตกชุกแล้วก็เต็นท์ก็จะเปียกเราก็เลยปิดการท่องเที่ยวช่วงวันที่1มิถุนาจนถึงวันที่30กันยาครับปิด4เดือนครับช่วงหน้าฝนครับเปิดอีกทีก็วันที่1ตุลานะครับก
0: ็
1: จะเป็นช่วงต้นหนาวแล้วครับเริ่มหนาวเริ่มการฤดูการท่องเที่ยวก็จะเป็น1ตุลาเป็นต้นไปนะครับ
0: คือเชื่ออย่างนึงคือคนที่ขึ้นภูกระดึงเนี่ยคือไปด้วยใจที่ต้องแบบรักมากเราก็มีความรู้สึกแบบอยากจะไปแล้วแบบไปซ้ำหลายๆครั้งแปลว่ารักมากนะการที่จะขึ้นไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็อยากทุกคนขึ้นไปแล้วเชื่อทุกคนประทับใจแล้วก็อยากจะมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางหัวหน้าสามารถแบบตอบคำถามทุกอย่างได้มันก็จะเคลียร์กับคนอื่นๆที่ต้องเดินทางขึ้นไปโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ยุคหลังปัจจุบันคนเดินทางแบบเดี่ยวๆมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็คือใช่ไหมคะคือความปลอดภัยนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากมาก
1: ครับผม
0: ค่ะตกลงดอยภูกระดึงนี่จะมีกระเช้าใช่ไหมคะต่อไปในอนาคต
1: ก็คาดว่าคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าทางผู้บริหารทางรัฐบาลหรือว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติงบประมาณไหมประมาณนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะค่ะยังไงต้องขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยที่มาคุยกันในวันนี้นะคะวันศุกร์นี้ที่กระบี่ด้วยขอบคุณค่ะ
1: สาธุดีมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะหัวหน้าภูวนัยมูลแวงค่ะคือเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับหัวหน้าหลังใหม่แล้วล่ะนะคะเพราะมันจริงๆเมื่อวานเนี่ยจัดสัมมนาแต่เมื่อวานแล้วช่วงคุณพาแต่เนื่องจากว่าหัวหน้าเนี่ยติดธุระอยู่ช่วงระหว่างการบินจากทางอีสานแล้วมาพักเครื่องนะคะมารอเครื่องมาต่อเครื่องที่ดอนเมืองเพื่อจะมากระบี่นะคะมาสัมมนาก็บอกโอเควันเนี้ยช่วงเช้าสะดวกก็เลยได้คุยกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เขามีการแชร์กันในโซเชียลประเด็นเนี่ยเข้าใจเลยล่ะว่าทุกคนที่ขึ้นภูกระดึงนะจะต้องมีความรักในภูกระดึงมากๆเรียนคนหนึ่งนะถึงแม้ว่าอยากจะไปแต่ไม่ไปค่ะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลยได้แต่ดูจากในคลิปของคนอื่นๆเขาดูจากในรูปหรือว่าอะไรต่างๆนะคะนั้นก็อยากจะให้ทุกสถานที่ทุกจุดทุกพื้นที่มีความปลอดภัยยิ่งในช่วงหลังคนเดินทางคนเดียวมากขึ้นนะคะผู้หญิงเนี่ยเดินทางคนเดียวมากขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะคะกล้าที่จะเดินทางแล้วการเดินทางเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะมันนั้นความปลอดภัยต้องมาควบคู่กันนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายล่ะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงในส่วนของทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะคือใครเคยไปมาเล่ากันฟังกันได้นะสำหรับเรื่องของทางด้านของภูกระดึงเนี่ยบอกไปพิสูจน์ความรักกันใช่ไหมถ้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยหลายคู่นะคะก็ได้แต่งงานแต่บางคู่ต้องเลิกหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
3: บ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะพระราม2ฝั่งขาเข้าตรงช่วงของกิโลเมตรที่32+800นะคะหรือว่าช่วงของหน้านิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นรถเก๋งนะคะเสียหลักตกร่องกลางถนนระหว่างช่องทางด่วนกับช่องทางคู่ขนานแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งก็ให้บอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วถ้ายังไงค่ะจะพาและมีอัปเดตล่าสุดรบกวนด้วยนะคะส่วนของคุณโจเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุที่บริเวณปากซอยรัชดาภิเษก18ค่ะเป็นฝั่งขาเข้ารถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันจุดนี้ค่ะจะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะไม่มั่นใจว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยไหมถ้ายังไงอาจจะมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะส่วนของคุณป๊อปเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงหน้าบิ๊กซีพระราม2ซึ่งอยู่ระหว่างตรงข้ามศาลเจ้าแม่งูมุ่งหน้าบิ๊กซีเนี่ยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับเก๋งชนกันในช่องทางขวาของช่องทางคู่ขนานแต่ว่าจุดนี้ค่ะบอกว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนที่คุณป๊อปผ่านมาตอนช่วง 7:21 ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่เราได้มีการประสานทางด้านของสน.ท่าข้ามไปแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งทางหลวงหมายเลข348ค่ะตรงช่วงของสะพานขาวอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะ2คันชนกันขวางช่องทางซ้ายแต่ในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะแล้วก็บอกว่าตรงจุดนี้มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยตั้งแต่ช่วง6:00 นตอนนี้7:48 น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะถ้าหากว่าเผื่อมีใครฟังจสร้อยผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็ทางด้านของจรัญสนิทวงศ์ก่อนหน้านี้บอกว่ามีอุบัติเหตุบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์45แท็กซี่สีเขียวเหลืองชนกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางขวาแล้วมีคนเจ็บแต่ว่าคนที่รับบาดเจ็บนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะซึ่งมากับรถจักรยานยนต์เห็นบอกว่าน่าจะออกมาบิณฑบาตแล้วก็ซ้อนจักรยานยนต์มาแล้วมาประสบอุบัติเหตุนะคะจักรยานยนต์กับแท็กซี่ชนกันนะคะก็ประสานทางสน.บางยี่ขันตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงนึงก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วอะค่ะนะคะก็แต่ถ้ายังไงใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณทิติพันธ์ใช้ถนนรังสิตนครนายกค่ะช่วงของแยกตัดถนนพหลโยธินมุ่งหน้าแยกคลอง2เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหานะคะคุณพระณนัทค่ะแจ้งบอกว่าใช้เส้นถนนราชพฤกษ์แล้วก็ช่วงแถวๆ BTS บางว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุเนี่ยประมาณ50-60 ปีเดินอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะให้บอกว่าลักษณะหน้าตาเนี่ยจะออกไปโซนน่าจะเป็นต่างชาตินะคะแล้วก็สวมเสื้อสีชมพูกางเกงลายสก็อตนะคะเดินอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายบอกว่าหน้าใช้คำว่าหน้าแขกคือก่อนหน้านี้เราจะมีรับจ้างอยู่เป็นระยะเหมือนกันแต่หายไปนานละไม่มั่นใจว่าจะใช่คนเดียวกันไหมแต่ถ้าเป็นคนๆนั้นนะต้องอายุมากกว่า60นะคะมันจำได้ว่าโหแบบเป็นย้อนหลังเป็นหลายปีเลยเมื่อก่อนจะมีอยู่ช่วงนึงที่จะได้รับแจ้งบ่อยนะคะแล้วเมื่อวันก่อนนี้ก็มีรับแจ้งแถวทางด้านของถนนกาลปพฤกษ์ด้วยเหมือนกันนะคะฝากด้วยแต่ว่าโหผ่านมาชั่วโมงนึงไม่แน่ใจอ่ะตอนนี้น่าจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะแต่ว่าตอนที่คุณพระคณะแจ้งมาเรามีการประสานทางด้านของสน.ภาษีเจริญไปแล้วนะคะกรณีนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะไปที่คุณหนวดโต99สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะชัยเพชรเกษมนะคะ
1: เพชรเกษมใช้ขาออกจากด้านแยกหนองพะยังออกมาเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ในช่วงขาออกนี้ก็ไม่เคยเป็นขาไม่ได้ดูเลยตลอดนะครับตอนเรื่องมันเลยจนยาวเลยถึงสัมพันธ์เลยก็ที่จะมาในรับอย่างไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ได้ดีโดยตลอดนะทางไปก็ตัดแต่ว่าในทิศทางด้านขาออกช่วงแยกพระประโทนที่จะไปแยกพระสุเมร
0: ุ
1: ในช่องทางด่วนก็จะมียังมีขุดป คอนกรีตออกแล้วก็จะเทใหม่อ่ะนะในช่องทางด่วนช่องทางสาย
0: โอ้ตรงนี้ทำมานานแล้วนี่ใช่ไหมคุณหนวดโตเก้าเก้า
1: ขยับ
0: ไปขยับไปเรื่อย
1: ๆครับขยับไปเรื่อยตอนนี้จากนครเยสีขยับเรื่อยไปก็ดูว่าตรงไหนเสียก็ขุดเรื่อยไปตอนนี้ก็เลยด้านขาออกนี่เลยแยกพระประโดนไปแล้วก็จะทำสำรวจไปเรื่อยๆ
0: ทำทุกวันด้วยใช่ไหมฮะตรงนี้ค่ะ
1: ตรงนี้คือทำเฉพาะพื้น
0: ค่ะ
1: ครับทำพื้นขุดมาออกใหม่ขุดเรื่อยไปตอนนี้ก็เลยด้านขาออกนี่เลยแยกพระประโดนไปแล้วก็จะทำสำรวจไปเรื่อยๆ
0: ทำทุกวันด้วยใช่ไหมฮะตรงนี้ค่ะ
1: ตรงนี้คือทำเฉพาะ

0: 400-500 เมตรละ
1: แล้
0: วก็ทำที่ทางด่วนต้องตายก
1: ็
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาเมื่อวานติด
1: แต่วันนี้มันหยุด
0: รอเล็กน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถามว่าระวังนิดละกันเพราะว่าบางทีเราหลุดไปจากรอดใต้พระประโทนมาบ้านแพ้วไปใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงออกไปหมายความว่าจะไปราชบุรีเอาง่าย
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: คุณจะอยากใช้ความเร็วเยอะก็รถอาจจะต้องเบี่ยงซ้ายแล้วเราเบี่ยงออกมาฝาเพราะว่าคุณใช้ฝาติดบางครั้งก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าข้างหน้ามีทางต่างนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ระวังนิดละกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สภาพอย่างตอนนี้อากาศก็ฟ้าหัวเล็กน้อย
1: ยังไม่มีฝน
0: คนยังไม่มีคนยังอยู่ตรงนี้หลายชั่วโมงเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน
1: ้
0: าครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของคนที่กำลังเดินทางกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นในส่วนของช่วงเช้าๆนะคะของวันอาทิตย์ค่ะโดยภาพรวมก็จะเห็นแล้วว่าถนนเนี่ยนะคะจะดูโล่งๆกันนะคะในช่วงเวลานี้นี่เอาถามจริงๆสำหรับกรณีของคนที่จะต้องเดินทางแล้วจะต้องผ่านในช่วงเวลาจุดที่รถไฟผ่านตะกี้ลืมถามทางคุณหนวดโต99คือเวลาที่เราผ่านมันจะมีหลายเหตุหลายเคสเหมือนกันใช่ไหมคะที่มันเป็นจุดลักผ่านนะคะเรายังไงคะพอผ่านตรงแต่ละจุดเหล่านี้นี่เราต้องเรามาระวังกันมากขึ้นขนาดไหนหรือว่ามีการชะลอก่อนไหมก่อนที่เราจะข้ามผ่านไปคือถ้าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เองนี่ไม่ค่อยจะห่วงสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนนอกพื้นที่แล้วนานๆผ่านนี่เรียกว่าอันตรายนะเพราะว่าอย่างกรณีของเส้นทางที่เขาใช้เป็นทางลักตัดผ่านนะคะนี่ก็จะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันในกรณีของพวกรถไฟนะคะเวลาที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี่คงไม่ทำให้หลายๆคนกังวลกับการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่ารถเมล์รถสาธารณะนะคะมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ในทุกวันทุกครั้งนะคะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้เขาว่าถ้าเป็นคิดเป็นร้อยล้านนี่คือมันมีความน่าจะเป็นเนี่ยมันถือว่าน้อยมากแต่เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่แต่ยังคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้บริการการเดินทางด้วยรถไฟนะคะหรือว่าการเดินทางด้วยรถสาธารณะค่ะนะคะก็เชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งอะในเรื่องของความปลอดภัยเพียงแต่อย่างที่บอกว่าทุกคนต้องหัดมาทบทวนกันนะคะในหลายๆประเด็นละของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่ถือว่าเป็นกรณีศึกษาซึ่งใหญ่มากแล้วก็สำคัญมากๆนะคะในส่วนของบ้านเราโดยเฉพาะเนี่ยในเส้นทางด้านของรถไฟตัดผ่านนะคะในเมืองใหญ่ในกรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายจุดถึงแม้ว่าเขาจะมีการย้ายในส่วนของสถานีรถไฟระยะไกลออกไปอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งซึ่งก็จะยังเป็นรถไฟสายชานเมืองที่จะยังใช้สถานีหัวลำโพงนะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะเดินทางนะคะก็ต้องผ่านตามถนนเส้นต่างๆแต่ก็ถือว่ามันน้อยลงจากเมื่อก่อนเพราะโดยส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรแล้วเวลาที่เราใช้บริการที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรเราจะเห็นเลยว่าในช่วงที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นรถไฟสายใช้เข้าไปรถไฟลอยฟ้านะคะก็คือจะขึ้นไปใช้ไม่ได้ไปใช้ทางล่างทางราบร่วมกันนะคะคือจะไปใช้ทางพื้นราบก็คือตอนที่ออกไปในพื้นที่แถวทางด้านของปริมณฑลเนี่ยจำไม่ได้ว่าถ้าเป็นรถไฟสายใต้เนี่ยนะคะจุดสุดท้ายที่รถไฟจะลงมาใช้พื้นราบจะเป็นตรงช่วงของสถานีไหนถ้าใครที่เคยใช้บริการหรือว่าใครที่เคยเห็นก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันกับทางด้านของสายเหนือสายอีสานนะคะก็ลอยฟ้าเหมือนกันนะแล้วไปลงไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นแถวทางด้านของสถานีอะไรแถวรังสิตทางด้านหนูนะคะเพราะว่าเนี่ยพอเขามีการย้ายแล้วเขาก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเส้นทางด้านของรถไฟนะคะเราจะเห็นได้มันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จะช่วยในการที่จะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่มันก็ยังจะมีรถไฟนะคะในบางขบวนซึ่งก็จะต้องเข้าออกในสายชานเมืองสั้นๆเนี่ยนะคะที่จะมีอยู่ในจุดที่ต้องขึ้นลงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะนี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมได้คือเรียนจำไม่ได้ว่าอย่างเป็นทางสายใต้เนี่ยไปสิ้นสุดที่สถานีไหนที่ต้องลงมาใช้พื้นราบอะค่ะแล้วก็

0: 35ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีคนที่1หมายเลข0812581960ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีคนที่2หมายเลข0639355369และฝ่ายปกครองสำนักงานเขตราชเทวีหมายเลข0639187654
1: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะแกใช่คะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดก็คู่กันได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาลเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กรณีของอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับรถโดยสารประจำทางเราก็ยังมีรถยนต์อีกหลายคันนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือว่าในส่วนของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะในเบื้องต้นคือตอนนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดคือ8คนที่เสียชีวิตแล้วก็ที่เราได้สอบถามทางด้านของผู้ในการเขตราชเทวีไปนะคะคือณเวลานี้ตอนนี้สามารถที่จะตรวจยืนยันอัตลักษณ์ได้เพียงแค่2คนนะคะอีก6คนนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันอัตลักษณ์ได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้าว่าใครสงสัยว่าญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนะคะอยู่ในเหตุการณ์ของอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะคะแล้วยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าสงสัยว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ซึ่งเสียชีวิตสอบถามข้อมูลได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์เพราะว่าอย่างในส่วนของทางสำนักงานเขตราชเทวีเนี่ยเขามีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้063-918-7654 081-336-0935081-258-1960 063-935-5369นะคะหรือไม่ก็ผ่านทางช่องทาง LINE OA @RATV นะคะอันนี้ก็จะมีโพสต์เอาไว้ใน Facebook ของทางสำนักงานเขตราชเทวีนะคะเพราะยังมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะคะในส่วนของผู้ซึ่งเสียชีวิตแล้วก็ทางผู้อำนวยการเขตราชเทวีนะคะก็บอกว่าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามีคนโทรแจ้งนะคะแจ้งสอบถามว่ามีญาติซึ่งสูญหายนะคะหรืออาจจะอยู่ในรถประจำทางคันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ10คนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันที่เราสามารถที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจอัตลักษณ์ได้เนี่ยมีเพียง2เหลืออีก6นะคะเพราะฉะนั้นก็สอบถามเพิ่มเติมแล้วไม่ก็ติดต่อที่โรงพยาบาลหรือว่าโทรไปที่สายด่วนที่ทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีบอกเอาไว้ก็ได้ค่ะเข้าไปดูใน Facebook ของทางสำนักงานเขตราชเทวีได้นะคะแล้วก็ต้องย้ำเลยว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆจริงๆสำหรับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้ในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ซึ่งได้รับผลกระทบนะคะเราต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอาสาทุกคนนะคะแล้วก็ในส่วนของพลเมืองดีด้วยเมื่อวานในเรื่องของการทำงานของการให้ความช่วยเหลือนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเป็นประจำในทุกช่วงของวันอาทิตย์ช่วงสายๆสำหรับช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยซึ่งเราเข้าช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาคุยกันค่ะในเรื่องของโรคของหมาแล้วก็แมวยอดฮิตซึ่งมากับช่วงของหน้าฝนมาติดตามกันในช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยค่ะ
3: ส
2: ั
3: ตวแพทย์อาสาจสร้อย
2: วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาคนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปศุสัตว์นะคะในเรื่องของโรคหมาโรคแมวยอดฮิตที่มากับหน้าฝนสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณจุนุชและผู้ฟังสสร้อยทุกท่านครับ
2: หน้าฝนแมวเพราะฉะนั้นต้องมีโรคตามมาด้วยนะคะมันมีโรคอะไรบ้างที่มักจะมาในช่วงนี้นะคะคุณหมอ
4: คือช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแล้วนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับซึ่งในแต่ละฤดูเนี่ยโรคของน้องหมาน้องแมวมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่มันมีมากกว่าทุกฤดูก็คือความชื้นนะครับเมื่อไหร่ที่มีความชื้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเล็กๆนะฮะที่มันทำให้น้องหมาเป็นโรคเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือพวกเห็บแล้วก็หมัดนะครับซึ่งในน้องหมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งเห็บและหมัดนะครับส่วนน้องแมวเนี่ยจะมีเฉพาะหมัดนะฮะไม่มีเห็บแต่ที่สำคัญไอ้เจ้าสองตัวเล็กๆพวกนี้ก็จะเป็นปาหะนำโรคที่เราเรียกว่าโรคพยาธิเม็ดเลือด นะครับซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุของพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยก็เกิดจากเชื้อนะฮะปรสิตนะครับที่มันเข้าไปอยู่ในไอ้เจ้าเห็บหมัดซึ่งเป็นปาหะนะฮะแล้วก็มีหลายโรคมากแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลก็คือว่ามันจะมีอยู่ตัวนึงนะครับที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะครับทำให้น้องหมาที่มีเลือดกันเดาไหลแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นอัมพาตของสองขาหลังนะครับซึ่งบางคนเนี่ยพอไม่ได้พามารักษาเนี่ยก็ปรากฏว่า เป็นอัมพาตแบบถาวรไปเลยนะครับแทนที่จะเป็นแค่ชั่วคราวอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าพามารักษาทันนะครับ
2: ค่ะ
4: อันดับแรกเลยก็จะเป็นโรคนี
2: ้โรคนี้เห็บหมัดใช่ไหมคะเป็นตัวนำ
4: เป็นตัวนำในเรื่องของโรคยานิเม็ดเลือดนะครับอันที่สองนะฮะสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นโรคที่ติดคนด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทำอันตรายอะไรมากแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้นั่นคือโรคพยาธิหนอนหัวใจนะครับโรคนี้เนี่ยสุนัขแล้วก็แมวจะมีพยาธิอยู่ในหัวใจนะครับเป็นพยาธิไส้เดือนตัวกลมเสร็จแล้วก็จะติดต่อมาสู่คนโดยยุงนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้หมอเจอตั้งแต่สมัยหมอเด็กๆเลยนะฮะตั้งแต่สมัยเรียนนะครับนี่จนผ่านมา 20-30 ปีแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าย
2: ัง
4: ลงตรวจคลินิกใช่ยังเจอโรคนี้อยู
2: ่
4: นะครับโดยวิธีตรวจแบบง่ายๆเอาเลือดมาสเมียดูเนี่ยแสดงว่ามันเยอะมาก
2: คร ับ
4: ซึ่งก็ต้องระวังเนี่ยก็โรคนี้ทำให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยสุดท้ายก็คือเป็นโรคหัวใจนะครับก็จะมีน้ำในช่องท้องนะครับเป็นลักษณะของคาร์บอลซินโดมแล้วก็มีปัญหาเรื่องตับเรื่องอะไรตามมาแล้วก็เสียชีวิตได้แล้วที่สำคัญมันติดเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงน้องหมาอยู่นอกบ้านนะครับแล้วไม่ได้ป้องกันเรื่องของยุงนะครับหรือไม่ได้กินยานะครับเข้าไปฆ่าตัวอ่อนของในโรคพยาธิหัวใจเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถติดได้เพียงแต่ว่าไอ้โรคเนี้ยมันไม่ค่อยคือตัวพยาธิเนี่ยในคนมันไม่ค่อยขยายพันธุ์เท่าไหร่นะครับคนก็เลยไม่ได้เกิดปัญหามากแต่ว่าในหมาเนี่ยมันเข้าไปหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผสมพันธุ์แล้วมันก็ออกลูกออกหลานแล้วก็เป็นตัวแก่อยู่ในหัวใจนะครับของร่างเต็มไปหมดเลยนะครับ
2: ค่ะคือถ้าเกิดว่าหมาเป็นตัวกลางเป็นตัวแพร่เชื้อมาสู่คน
4: จะว่าอย่างนั้นก็ได้จริงมันก็เกิดขึ้นในสัตว์ตระกูลสุนัขได้หมดเลยนะครับรวมทั้งแมวด้วย
2: แมวด้วย
4: แมวด้วยฮะก็เวลาที่พวกนี้มันเป็นเนี่ยมันก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาในเลือด
2: ค่ะ
4: นะครับเสร็จแล้วยุงก็จะไปดูดตัวอ่อนแล้วก็มากัดเรา
2: เอง ถ้าเกิดว่ายุงเป็นตัวพาหะสิคะ
4: ยุงเป็นพาหะ
2: ยุงเป็นพาหะแต่ว่าสุนัข กับแมวเป็นตัวแพร่เชื้อแต่ว่า
4: เป็นตัวกัด
2: เป็นตัวเก็บโรคเป็นตัวเริ่มต้นแล้วหนอนมันมาจากไหนยังไงไอ้พยาธิหนอนหัวใจเนี่ยค่ะ
4: คือถ้าตัวแรกเลยมันก็คงจะยากมากกันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มาจากไอ้เจ้าน้องหมาน้องแมวที
2: ่แต่มาจากฝนมาจากช่วงหน้าฝน
4: คือช่วงนี้ยุงมันโตพูดง่ายดีกว่านะ
2: ค
4: ือช่วงหน้าฝนเนี่ยยุงมันจะขยายพันธุ์เยอะ
2: ค่ะ
4: นะครับมันมีแหล่งน้ำใช่ไหมครับมันก็ออกไข่แล้วมันก็ขยายพันธุ์เยอะยุงมันก็เลยโอกาสไปกัดไอ้น้องหมาตัวที่เป็นหมาที่ไม่ได้ป้องกันอย่างเงี้ยด้วยการกินยาหรือฉีดยาอย่างเงี้ยครับส่วนนั้นน่ะก็เป็นพาหะแล้วก็มากัดหมาเราครับสักระยะนึงมันก็จะเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อก็กัดก็ต่อกันไปเรื่อยๆก็ถึงมากัดเราด้วย
2: เข้าใจแล้วแปลว่าหมากับแมวมันมีโอกาสที่จะมีพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยอยู่ในตัวของมันได้ตลอดเวลาทุกช่วงเวลา
4: ใช่ครับ
2: เพียงแค่ว่าในช่วงของฤดูฝนเนี่ยมันจะมียุงเยอะแล้วพอมายุงไปกัดแล้วก็เลยมาแพร่เชื้อได้เอาใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับส่วนหน้าอื่นเนี่ยยุงมันน้อยมันก็จะไม่ค่อยพบว่าโรคนี้มันจะขยายมากกันนะครับแต่ว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยต้องให้ระวังเลยเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงน้องหมาตั้งแต่เล็กๆนะครับอย่าลืมป้องกันพยาธิหัวใจมันมีแบบกินแบบหยอดแบบฉีดนะฮะเป็นฉีดเป็นปีก็มีนะครับโรคนี้มีมากเลยก็หนักมันทำเข้ามาแต่เราก็เป็นยาที่ฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้ปีหนึ่งเลยครับอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนอื่นนะครับโรคอื่นๆก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคของโรคผิวหนังนะครับที่หมอเจอก็มักจะเป็นจากเชื้อยีสต์ตัวมาลาเรียนะครับตัวนี้ทำให้ช่องหูอักเสบนะครับเท้าอักเสบแล้วก็ตามตัวก็จะเป็นแดงๆมีกลิ่นเหม็นหืนๆนะครับรักษาแล้วไม่ค่อยหายกินยาก็อาจจะไม่ค่อยได้ต่อเนื่องหรือว่าอาจจะฟูอย่างเดียวมันก็จะไม่หายพวกนี้จะต้องปรึกษาคุณหมอนะบางตัวหูอักเสบมากนะฮะคันมากจากเชื้อยีสต์เนี่ยก็สะบัดหูแล้วทำให้ใบหูนี่มีเลือดคั่งนะครับก็ต้องมาผ่าตัดอะไรกันวุ่นวายกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของโรคผิวหนังด้วย
2: ทั้งแมวทั้งหมาเลยใช่ไหมคะ
4: ส่วนใหญ่มักจะเป็นในสุนัขครับแต่ถ้าแมวเนี่ยฮะมักจะเป็นเชื้อราที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของลิงเวิร์มหรือว่ามันเป็นวงแหวนนะครับก็มักจะเป็นกับน้องแมวเด็กๆที่ไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันเท่าไหร่นะครับโรคในน้องหมาน้องแมวมันก็จะมีบางส่วนที่เหลือบกันบางส่วนที่เหมือนกันแล้วก็บางส่วนที่มันต่างกัน
2: ค่ะแล้วเราทำไมมันถึงมาเกิดในช่วงฤดูฝนล่ะคะคุณหมอ
4: มันมีความชื้นสูงครับ
2: อ๋อความชื้น
4: แล้วก็พอชื้นร้อนมันเหมาะกับไอ้เชื้อพวกนี้ฮะทั้งแบคทีเรียแล้วก็ ื้อยีสต์เนี่ยมันจะโตเร็วอย่างคุณปุญญรุตลองสังเกตว่าหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงที่มันร้อนๆมากๆอาหารมันก็จะบูดเร็วนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันเหมาะกับการโตแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องยุงจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังก็จะเป็นโรคผิวหนังแห้งแทนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อยีสต์ก็จะไม่ค่อยเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงที่หน้าฝนที่ต้องเป็นห่วงก็คือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่โรคนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสัตว์มีพิษนะครับที่เริ่มเจอบ่อยก็เริ่มเจอเรื่องของตะขาบ
2: อ๋อตะขาบ
4: อันเนี้ยทำให้สุนัขเนี่ยถ้าเกิดว่าแพ้มากๆก็ถึงเสียชีวิตได้แล้วก็เรื่องของงูนะครับเพราะว่าน้ำฝนใช่พอโดนน้ำท่วมปั๊บสัตว์พวกนี้มันก็จะขึ้นมาอยู่กับสิ่งที่มันอบอุ่นเช่นบ้านของสุนัขนะครับบ้านของเราใต้ผ้าในรองเท้าแล้วสุนัขก็ไปเล่นไปกัดก็จะมีข่าวว่าสุนัขไปกัดงูตายแต่ว่าสุนัขก็ตายบ้างนะครับบางตัวก็ตาบวมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องดูนะครับว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมีงูนะครับแล้วก็มีสัตว์พวกนี้ต้องระมัดระวังเก
2: ี่
4: ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงของเราด้วยเพราะว่ามันอันตรายมาก
2: ในกรุงเทพมีงูมีตะขาบใช่ไหมคะคุณหมอ
4: เจออยู่นะฮะถ้ากรุงเทพเนี่ยถ้าเป็นในละแวกที่รอบๆอ่ะ
2: ค่ะ
4: เป็นแถวลาดกระบังหรือว่ามีนบุรีหรืออะไรเงี้ยที่มันยังมีทุ่งนา
2: ค่ะ
4: นะครับงูเนี่ยมันจะมากินสัตว์นะฮะอย่างเช่นที่หนองงูเห่าอย่างเงี้ยฮะก็จะมีงูเยอะ
2: ยังเหลืองูเยอะ
4: มีลูกใช่แล้วมันก็จะมีงูมากินหนูอย่างเงี้ย
2: ค
4: ือถ้าบ้านเราอ่ะมีหนูนะครับมันมีโอกาสหมดเลยตั้งแต่งูเหลือมจะเข้ามางูเห่างูที่มันกินสัตว์พวกนี้มันก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นการกำจัดพาหะนำโรคอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็จะดีมากนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้งูเนี่ยไม่เข้ามาบ้านเรานะครับหรือว่าบ้านเราที่มีต้นไม้เยอะๆรกๆหน่อยมันทำให้งูเนี่ยมัน
2: จะใช้คำว่ารกบ้านเราล่มลื่นค่ะมีต้นไม้เยอะค่ะคุณ
4: หมอมันก็เลยรู้สึกเฮ้ยมีความสุขจังเข้ามาดีกว่าอะไรเงี้ยฮะมันก็มีโอกาสแล้วไอ้หมาเราเนี่ยโอ้โหพวกนี้เห็นงูไม่ได้เลยนะครับมันใช่มันจะต้องเข้าไปกัดเข้าไปอะไรแต่บางตัวเนี่ยมันเป็นงูเห่าที่พ่นพิษใส่ตาปั๊บไอ้พวกนี้แสบก็หนีก็โอเคแต่บางตัวเนี่ยนะฮะหลบดีก็กัดกันบางตัวก็ตายคู่เลยอย่างเงี้ยก็จะมีข่าวอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษด้วยนะครับนอกเหนือไปจากโรคที่มักจะมีพาหะเพิ่มขึ้นช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากเก็บหมัดยุงนะครับอะไรตรงนี้ด้วยนะครับ
2: ต้องเพราะว่าอย่างพวกตะขาบเนี่ยมันซ่อนอยู่ภายในพื้นดินใต้ดิน
4: ตะขาบเนี่ยจริงๆมันเป็นสัตว์กินพวกที่ย่อยสลายอะฮะพวกที่ใบไม้ทับถมแล้วก็ตามมุมอับๆใต้กระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยฮ
2: ะ
4: ต้องระมัดระวังเพราะว่าพอฝนตกปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมดนะครับตะขาบแมงป่องนะฮะงูพวกนี้มันก็จะเริ่มหาที่อยู่ละแมงป่องก็อันตรายนะครับวันก่อนเนี่ยแพะหมอตัวนึงก็น่าจะเสียชีวิตจากการโดนตะขาบต่อยเพราะมันมีรอยแผลนิดเดียวแล้วก็บวมมากเลยตรงแผลแล้วก็เสียชีวิตจริงๆก็ไม่น่าพอดีเป็นช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่เห็นเพราะฉะนั้น
2: บ้านคุณหมอร่มรื่น
4: ใครที่แบบว่าปล่อยน้องหมาครับอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่นอกบ้านอย่างเงี้ย
2: อัน
4: นี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยหมอก็ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเราอยู่เองเราก็รู้ว่าตรงไหนที่มันอาจจะต้องมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่
2: ะ
4: แต่ว่าหมาที่อยู่นอกบ้านแล้วก็ไปนอนตามพื้นดินตามไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขับช่วยดูเขานิดนึงนะครับครับผม
2: นี่คือสัตว์มีพิษที่มากับหน้าฝนแล้วอย่างเช่นตะเกียบที่เราพูดถึงมันจะมีอาการป่วยซึ่งมันจะสังเกตได้ตอนมันยังทันใช่ไหมในการที่จะช่วยเหลือหรือว่าเรามาสังเกตอาการได้ตอนที่มันโอ้มันอาการหนักแล้ว
4: อ๋อเป็นคำถามที่ดี
2: ค่ะ
4: คือถ้าเป็นพวกแมงป่องหรือตะขาบเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวที่ไม่แพ้
2: ค่ะ
4: นะครับตัวที่ไม่แพ้เนี่ยมันก็มีอาการบวมแดงเฉยๆนะครับมันก็มีแผลมีเลือดซึมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการติดเชื้อแล้วก็ให้ยกให้ยาก็หายไปแต่ว่าถ้าบางตัวที่แพ้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นนะฮ
2: ะ
4: แล้วเราไม่ได้สนใจนะครับน้องหมามีโอกาสเสียชีวิตได้เพราะมันจะเกิดขึ้นภายใน1-2ชั่วโมงหรือจะเกิดขึ้นทันทีทันใดก็ได
2: ้
4: นะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะพอโดนกัดแล้วหมามันจะร้องเนา
2: ะ
4: เอ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยฮ
2: ะ
4: แล้วเราก็
2: ก็ดูซิ
4: แล้วมันก็จะเริ่มบว
2: ม
4: แล้วพาไปพบคุณหมอทันอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะให้ยาแก้แพ้นะครับยากลุ่มเตียรอยอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะช่วยชีวิตหรือถ้าเป็นงูก็ให้เซรุ่มแก้พิษงูเนี่ยแต่ถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยนะฮะแล้วถ้าโชคร้ายก็คือแพ้เนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่
2: อ
4: นนะครับโดยการจัดการ
2: นอนในบ้าน
4: สะอาด ช่แล
2: ้
4: วก็ขับดูแลน้องหมาเรานิดนึงว่าอยากให้มันมีโอกาสที่จะไปเพราะว่าพวกนี้เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือต้องกักตัวไว้ในบ้านก่อนอย่างนั้นเลยไหมคะในช่วงฤดูฝนค่ะ
4: ช่วงนี้นะครับคือดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับอย่างเรื่องของเห็บหมัดเนี่ยอันเนี้ยหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวที่มันทำให้เป็นแพ้นิ่มเป็นเลือดเนี่ยก็คือเห็บหมัดเนี่ยมันจะอยู่บนตัวหมานะครับแล้วมันก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ค่ะ
4: งั้นเวลาที่เราจะกำจัดไอ้พวกพาหะพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าให้เรากินยาหยอดยาฉีดยาที่หมาแล้วมันจะหายนะครับมันจะต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยว่าในบริเวณพื้นบ้านนะครับมันมีเห็บหรือเปล่าโดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นดินนะครับแล้วก็ปล่อยน้องหมาเนี่ยออกไปนอกบ้านไปอยู่บนพื้นหนามหญ้าไอ้เนี่ย มันจะเป็นที่ฟักของเห็บเพราะว่าเห็บพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะขึ้นลงบนตัวหมาก
2: ับ
4: พื้นดินเนี่ยสามรอบเพื่อรอบคาบนะฮะ
2: อ๋อค่ะ
4: ใช่มันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเพราะฉะนั้นบ้านที่เป็นปูนซีเมนต์เป็นกระเบื้องมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ฮะแต่บ้านที่มีพื้นดินมีสนามหญ้านะครับแล้วก็อาจจะมีน้องหมาที่ไม่ได้รับการป้องกันในพวกนี้หมาเปื่อนบ้านบางหมาอะไรบ้างเนี่ยม
2: ัน
4: มาแพร่เห็บกันต่อได
2: ้ไม่รอดแน่นอน
4: เพราะว่าใช่ครับแล้วสิ่งที่สำคัญนะฮะถึงแม้จะกินยาหยอดยาฉีดยาไปแล้วก็มีโอกาสเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดได้จากการโดนเห็บกันนะครับเพราะว่ายาพวกนี้มันอยู่ในเลือดเวลาที่เรากินเข้าไปยาป้องกันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอเห็บหมัดเนี่ยมาดูดเลือดมันถึงจะตายฮะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แต่จังหวะดูดเลือดนี่มันอาจจะปล่อยเชื้อไปก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ากินยาแล้วปล่อยให้เห็บกัดไปเลย
2: ไม่
4: เป็นไรไม่ใช่นะฮ
2: ะ
4: ใช่ครับเราก็ต้องป้องกันเรื่องของเห็บเหมือนกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่ามันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมมากกว่าอยู่บนตัวสุนัขในประมาณ3เท่า
2: ค่ะอย่างคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาจะรับรู้ล่ะว่ามันจะต้องระวังกันมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนแต่คนที่อยู่ในเมืองใหญ่เมืองมหานครอย่างเนี้ย นะคะบางทีอาจจะแบบบางทีอย่างไม่แน่ใจอย่างปัจจุบันนี้ก็จะรู้จักไหมว่าตะขาบคือตัวแบบไหน
4: อาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะหรือแม้แต่งูเนี่ยมันก็จะมีงูหลายประเภทบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: เยอะมาก
2: เยอะมากเยอะมากค่ะ
4: แต่ยิ่งสุนัขเนี่ยหมอแนะนำว่าอาจจะต้องดูนะครับเปิดเด็ดดูเรื่องของสปีชีส์ของงูนิดนึงว่าไอ้งูที่มันกัดหรือว่าเอาไปให้หมอดูด้วยก็ได้นะฮะ
2: ค่ะ
4: นะครับ
2: ค่ะ
4: เพราะว่างูบางอย่างก็ไม่มีพิษเช่นงูสิงอะไรพวกนี้นะครับแต
2: ่
4: ว่างูแบบที่กัดตายเลยงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมอะไรพวกนี
2: ้
4: งูแมวซาวเนี่ยก็ยังเจออยู่ในบ้านเรา
2: ในกรุงเทพมันจะมีไหมคะพวกงูจงอางแมวซาวสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยค่ะ
4: โอ้ไม่ค่อยเจอฮะส่วนใหญ่จะเป็นเจองูเห่
2: าค่ะ
4: นะฮะเพราะว่ามันจะชอบกินหนูแล้วมันก็อยู่แถวๆมันเป็นเหมือนกับเป็นงูพื้นเพนะครับแต่ว่างูแมวซาวนี่มันอาจจะอยู่ตามพวกที่มันรกๆหน่อยนะครับ
2: ที่ป่าช
4: ื้
2: นหน่อย
4: แล้วก็กัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็งูจงอางนี่ก็มักจะพบทางภาคใต้หรือว่าทางที่มันชื้นๆป่าๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่งูเห่าเนี่ยหมอว่ายังเจอในกรุงเทพอยู่โดยเฉพาะแถบชานเมืองอะนะฮะที่ยังมีทุ่งนายังมีป่าอยู
2: ่
4: เพราะกรุงเทพมันใหญ่มากเลยแต่ว่ากลางเมืองเนี่ยไม่ค่อยเจอ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างตามคนที่อยู่บ้านจัดสรรแล้วมีพื้นที่มีบริเวณก็ให้ระวังกลุ่มสัตว์พวกนี้เพราะอย่างนึกว่าจะไม่มีมันยังมีอยู่มันมาได้
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องระวังกันมากๆจริงๆบางทีเราก็อาจจะลืมไปเหมือนกันนะเพราะนึกว่าเราอยู่ในเขตเมืองใหญ่ไงคะคุณหมอก็คงจะไม่เจออะไรพวกสัตว์มีพิษพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้แม้แต่คนเองก็ยังต้องระวังอย่างไอ้แมลงปองเนี่ยที่อาจจะไปอยู่ในรองเท้าหรือว่าอะไรหรือว่าหนีฝนหนีน้ำเข้ามาค่ะ
4: ถ้าอย่างในคนเนี่ยที่เคยได้ยินเคสมาก็เช่นงูเห่ามันไปอยู่ในรองเท้าเล็กๆเนี่ยฮะแล้วเด็กเขาก็สวมเข้าไปโดยที่เขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
2: ต้องระวังละ
4: ใช่ต้องเคาะก่อนต้องอะไรก่อนนะฮะ
2: ค่ะต้องเก็บไว้ในตู้แล้วต้องดูเหมือนกันนะบ้านนี้มีรอยมีเคาะมีช่องทางที่จะให้พวกสัตว์พวกนี้เข้าไปอยู่ในบ้านได้ด้วยหรือเปล่า
4: ครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะฮะนอกจากโรคที่หมอได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะมีโรคติดเชื้อเนา
2: ะ
4: ที
2: ่
4: ก็ยังระบาดอยู่อีกก็คือไอ้พวกโรคลำไส้อักเสบน
2: ะคร ับ
4: แปลกมากว่าปีนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยกลับมีการระบาดของโรคลำไส้อักเสบอยู่ในช่วงนี้นะครับ
2: ทั้งหมาและแมวเลยใช่ไหมคะ
4: จะเป็นเฉพาะหมาครับลำไส้อักเสบนะครับถ้าในแมวจะเรียกว่าเป็นโรคไข้หัดแมวแต่ว่าเกิดจากไอ้โรคเชื้อลำไส้เหมือนกันแต่ว่าในหมาที่ลำไส้อักเสบจะเชื้อพาโวไวรัสเนี่ยตอนนี้กำลังระบาดหนักเลยนะครับซึ่งอาจจะเนื่องจากว่าไวรัสมันอาจจะชอบอากาศแบบนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับช่วงนี้มีการระบาดก็ต้องระวังน้องหมาที่มีอายุตั้งแต่เดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยต้องรีบพาไปพบคุณหมอนิดนึงนะครับไปดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนการป้องกันเห็บพยาธิหัวใจนะครับทำ3อย่างนี้พอนะฮะสุนัขแข็งแรงแน่นอน
2: ค่ะคุณหมอคะการป้องกันและอะไรนะกำจัดปรสิตภายนอกภายในนอกเหนือจากการทานยาให้หมาแมวทานยาแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะวิธีการในการที่จะจัดการ
4: ครับเห็บเนี่ยมันก็มีกินยาใช่ไหมฮะที่สมัยนี้ยอดฮิตเนี่ย1เดือน3เดือนแล้วก็มีการมียาฉีดด้วยนะฮะแล้วก็มียาหยดจากหลังนะครับส่วนไอ้กำจัดพยาธิภายในเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของยาฉีดกับยากินนะครับมันก็จะมียากินที่ฆ่าได้เฉพาะพยาธิตัวกลมหรือว่ายากินที่ฆ่าได้3พยาธิเลยตัวตืดตัวกลมตัวแบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ปรึกษาคุณหมอได้เพราะผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้เนี่ยโหทำมาแบบเอาใจคนเลี้ยงสัตว์นะฮะ
2: ง่ายขึ้นใช่ไหมกับการใช้
4: ใช่แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของผลิตภัณฑ์เถื่อนนะฮะทางอย.ก็ได้เตือนมาเรื่องของยาป้องกันเห็บหมัดเถื่อนที่อาจจะต้องซื้อทางออนไลน์หรืออะไรเงี้ยต้องระมัดระวังแล้วก็มียาบางตัวที่ไม่ได้มีทะเบียนนะครับแล้วก็เอาไปกินเนี่ยแล้วทำให้สุนัขตายนะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่ามันโอเวอร์โดสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้อาจจะต้องดูนิดนึงว่าได้รับความน่าเชื่อถือหรือเปล่าบางทีเห็นถูกๆอะฮะก็ไปซื้อแล้วก็กินกันเม็ด5บาท10บาทเนี่ยมันอันตรายมากแล้วก็น้องหมาน้องแมวก็เสียชีวิตจากการใช้ยาพวกนี้เยอะมากนะครับยาบางตัวก็มีผลกระตับกระไตด้วยก็ต้องระมัดระวัง
2: คือเดี๋ยวน
4: ี้มันคุณหมอดีที่สุด
2: เดี๋ยวนี้มันซื้อง่ายไงคะช่องทางในการที่จะซื้อง่ายมากแล้วบางทีเห็นราคามันก็
4: ถูกมาก
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็ระวังไว้หน่อยว่าไอ้ของถูกของที่มันง่ายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยได้มันอาจจะอันตรายมากกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ได้
4: ใช่ครับในเรื่องของอาหารด้วยนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าทางกรมปศุสัตว์ก็ได้ไปทำลายแหล่งผลิตอาหารสัตว์เถื่อนยาสัตว์เถื่อนอยู่เป็นประจำนะฮะก็จะมีคนเอามารีแพ็คเอามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องเชื้อราจากอาหารนะครับอาหารที่มันชื้นอะไรเงี้ยต้องระวังครับผม
2: ค่ะโอเคอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมันไม่ใช่ว่ากินไปครั้งเดียวจบไม่ใช่มันไม่ได้ตลอดชีวิต
4: มันต้องต่อเนื่อง
2: มันต้องต่อเนื่องกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะที่มาคุยกันในวันนี้นะคะ
4: ขอบคุณมาก
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
3: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: เป็นเรื่องที่คนเลี้ยงสัตว์ต้องรู้เลยเรื่องของโรคหมาโรคแมวยอดฮิตที่มากับหน้าฝนนะคะวันสักครู่นี้นายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนางนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญผู้ในการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปศุสัตว์ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มีแจ้งนะคะสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ค่ะช่วงหน้าวัดเพลงกลางสวนให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่รถเครนเนี่ยค่ะมีการยกคานสะพานลอยนะคะมีการยกคานสะพานลอยขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ต้องมีการปิดการจราจรไปฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้มาใช้สลับช่องจราจรของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฝั่งที่เขาให้สลับมาใช้นี่เป็นฝั่งขาเข้าหรือว่าฝั่งขาออกดูจากในรูปในเอสนะคะของทาง JS100 Radio นะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครที่ผ่านก็ระมัดระวังกันนะคะระมัดระวังนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะใครที่ใช้เส้นทางนะคะช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาหน่อยนะคะคือจุดที่มีการทำงานจะอยู่บนถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ค่ะช่วงหน้าวัดเพลงกลางสวนนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมีการยกคานสะพานลอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของรถเครนที่มีการทำงานและก็มีการปิดการจราจรนะคะมีการปิดการจราจรนะคะของถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะแล้วก็ให้ใช้วิธีการสลับช่องจราจรนะคะมาใช้กับของอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับเส้นทางทางด้านนี้ก็คือรถเนี่ยนะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ก็คือยังผ่านได้ไม่มั่นใจอะว่าปิดอยู่ฝั่งทางด้านไหนเดี๋ยวฝากด้านนอกช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแต่ฝากช่วยดูให้หน่อยว่าที่ปิดอยู่ตอนนี้ฝั่งทางด้านไหนขาเข้าหรือว่าขาออกนะคะรบกวนด้วยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะส่วนกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของพระราม2นะคะตั้งแต่ตอนช่วง7นาฬิกากว่าๆที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งเป็นฝั่งขาเข้าอะค่ะแล้วก็มีรถเก๋งนะคะซึ่งตกลงไปอยู่ในร่องถนนนะคะร่องถนนตรงช่วงของกิโลเมตรที่32บวก800นะคะหรือว่าตรงช่วงหน้าที่กรมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็คือตัวของรถเนี่ยไม่ได้หวังการจราจรนะคะแต่ประเด็นพอดูจากในรูปเนี่ยคือเขาจะต้องพุ่งผ่านกาดเร็วเข้ามาแล้วตกลงมาอยู่ตรงล่องกลางมายังไงเนี่ยนี่แปลว่ามาด้วยความแรงต้องมาด้วยความเร็วนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตรงจุดนี้นะคะคือเขาไปอยู่ตรงล่องกลางเลยค่ะซึ่งทั้งสองฝั่งมันจะมีการ์ดเลนมันจะมีเป็นตัวกั้นนะคะของถนนทั้งสองฝั่งทั้งสองช่องก็เลยไม่รู้ว่าข้ามมาได้ยังไงนะกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่มั่นใจว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางเราหรือยังถ้าหากว่าใครผ่านนะคะรบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะนี่ไปดูได้ในส่วนของ Facebook หรือว่าในส่วนของ S ของทาง JS100 Radio เพราะว่าลักษณะของรถนี่คืออยู่ตรงร่องกลางแล้วมันเหมือนกับมันมีชิ้นส่วนมีอะไรที่มันตกกระจายอยู่ทางด้านหน้าของตัวรถคันนี้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยอีกจุดหนึ่งเมื่อตอนช่วงเช้าค่ะบอกว่าตรงช่วงของเขาช่องตะโกหรือว่าทางหลวงหมายเลข348นะคะ
ก็มีอุบัติเหตุกระบะชนกันแต่ว่าจุดนี้ค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งก็จะขวางไป1ช่องจราจรคือตรงจุดนี้รถจะเป็น2เลนสวนนะคะแต่ถ้าดูจากอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะคะในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะถ้าดูก็ไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรมากนักเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรถยังน้อยๆนะคะแล้วก็ถ้าดูจากสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการคือรถเขาไม่ได้พลิกตะแคงหรือว่าอะไรแต่ว่าลักษณะของล้อของรถอะนะคะมันแบะออกมันจะหลุดออกจากตัวรถเหมือนกันอาจจะต้องใช้รถยกหรือว่าลากนะคะในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายแต่ณเวลานี้ตอนนี้ไม่มีผลนะในเรื่องของการจราจรนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้ทราบเป็นข้อมูลกันส่วนวันนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะเป็นสถานที่จัดสอบวันที่17พฤษภาคมใช่ไหมคะในช่วงเช้านะคะก็จะเป็นการสอบของทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะจำนวนของผู้เข้าสอบนะคะอยู่ที่ 5,194 คนตั้งแต่ช่วง 9:00 นถึงเที่ยงแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการสอบของทางสำนักงานอัยการสูงสุดในช่วง 14:00 นถึง 17:00 นนี่จำนวน 2,872 คนเอาแต่ภาคเช้าคือนอกเหนือจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดสอบยังมีของทางสำนักงานเลขาธิการครุสภาด้วยนะคะคือที่จะมีสอบ2ช่วงด้วยกันภาคเช้าคือ 9:00 นถึงเที่ยงแล้วก็ภาคบ่ายนะคะ 14:30 นถึง 17:30 นจำนวนผู้เข้าสอบอยู่ที่917คนนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนของคนที่เข้าสอบถ้า2หน่วยงานด้วยกันในช่วงเช้าก็ประมาณ 6,000 คนนะคะประมาณ 6,000 คนนะคะแล้วก็ในส่วนของการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะเส้นทางแถวทางด้านของพหลโยธินนะคะที่จะต้องผ่านช่วงของธรรมศาสตร์นะคะณเวลานี้ตอนนี้ยังถ้าณเวลานี้ไปได้นะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะถ้าดูนะณเวลา 8:48 นาทีเพราะว่าทุกคนเข้าห้องสอบแล้วล่ะนะคะมันก็จะต้องผ่านช่วงเวลาที่รถติดไปแล้วเนี่ยใช้ได้ทุกฝั่งนะคะใช้ได้ทั้งฝั่งของเส้นพหลโยธินหรือว่าฝั่งของถนนคลองหลวงนะคะณเวลานี้เนี่ยไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้านในของทางธรรมศาสตร์เองนะคะก็ดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับณเวลานี้เดี๋ยวต้องมาดูตอนช่วงเลิกช่วงเที่ยงค่ะที่จะมีชุดที่เขาเลิกสอบในช่วงเที่ยงแล้วก็ชุดที่กำลังจะเข้ามาสอบในช่วงบ่ายอันเนี้ยใครผ่านก็วางแผนกันในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วว่าคนที่จะไปเข้าสอบก็เผื่อเวลากันนะคะในเรื่องของการเดินทางกันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้ที่ดูรถคือน่าจะเป็นติดสัญญาณไฟจราจรค่ะตรงช่วงของถนนเอกชัยตัดกับถนนบางขุนเทียนนะคะน่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรไหมคะตรงจุดนี้ดูรถเยอะหน่อยนะคะแต่ท้ายแถวไม่ได้ยาวอะไรมากนะคะส่วนเส้นวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกทางพิเศษทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็รวมไปถึงเส้นพหลโยธินเส้นทางหลวงสายหมายเลข2มิตรภาพนะคะสายเอเชียนะเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะดูแล้วไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะไม่มีฝนนะคะในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ในเขตของกรุงเทพฝนก็จะมาในช่วงบ่ายๆค่ำๆกรณีของการยกคานสะพานลอยตรงหน้าวัดเพลงกลางสวนถนนพรานนกพุทธมณฑลที่ทางเราได้สอบถามเพิ่มเติมไปที่ร้อยตำรวจเอกเจนศักดิ์บัวศรีรองสาวจราจรสนบางเสาธงนะคะเพิ่มเติมว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะบอกว่าเปิดการจราจรให้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ในช่องทางปกติได้แล้วแล้วก็ไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของก
การจราจรนะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอีกเรื่องนึงนะคะอย่างที่คุยกับทางด้านของกรมอุตุไปในช่วงเช้าทะเลช่วงนี้คลื่นแรงนะคะย้ำว่าทะเลคลื่นแรงแล้วว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตามชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามีคลื่นแรงคลื่นสูงในฝั่งอันดามันนะในช่วงนี้เขาจะมีการขึ้นธงแดงถ้าขึ้นธงแดงหมายถึงว่าห้ามเล่นน้ำนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยจมน้ำนะคะที่หาดในทอนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะซึ่งในส่วนของจุดที่เกิดเหตุนี่ดูจากรูปนะคะเพราะว่าทาง Facebook ในพื้นที่เนี่ยค่ะภูเก็ตไทม์เนี่ยเขามีการโพสต์คือช่วงนี้ลมแรงมากนะคะแล้วเนี่ยสังเกตเลยเขามีการปักธงแดงเอาไว้นะคะที่บริเวณชายหาดซึ่งหมายความว่าตรงจุดนี้ห้ามเล่นน้ำนะคะก็บอกว่าอย่างกรณีของผู้ชายที่จมน้ำที่หาดในทอนเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ได้มีการสอบถามกับชาวบ้านนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือผู้ชายคนที่จมน้ำที่หาดในทอนเนี่ยนะคะคือเขามาลงเล่นน้ำนะคะในช่วงเย็นๆค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่15นะคะวันที่15แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าที่เขาเล่นเพราะว่าน่าจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติลงเล่นก็เลยลงไปเล่นด้วยแต่มันมีธงแดงปักอยู่นะคะแล้วก็เห็นว่าคนเนี้ยที่โดนคลื่นซัดจมหายไปเนี่ยเขามีการเดินขึ้นลงในประมาณ 2-3 ครั้งนะคะก่อนที่จะลงไปเล่นอีกครั้งแล้วก็โดนคลื่นซัดจมหายไปซึ่งยังคงมีการค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะคะยังมีการค้นหากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่15ก็คือช่วงของวันศุกร์นะคะแล้วก็จากข้อมูลบอกว่าเป็นคือมียศเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ในราชการหรือนอกราชการนะคะที่เป็นทำงานที่จังหวัดพังงาแล้วก็ขับรถเก๋งนะคะเก๋งโตโยต้าแคมรี่เนี่ยนะคะมาที่นี่แล้วก็มาลงเล่นน้ำที่หาดในทอนยังไม่เจอนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ในการค้นหาแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะทะเลนี้มีคลื่นลมแรงซึ่งเป็นอุปสรรคในการค้นหานะคะแล้วก็ยังมีการปักธงแดงอยู่นะคะเพราะนั้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนเลยสำหรับคนที่จะไปเที่ยวนะคะตามชายทะเลต่างๆตามชายหาดต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็ให้สังเกตนะคะในเรื่องของธงที่เขาขึ้นเอาไว้ตามชายหาดด้วยนะคะคลื่นลมแรงลงไปนี่คืออันตรายมากๆนะคะอันตรายมากๆค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนะคะกรณีของอุบัติเหตุทางด้านของพระราม2ซึ่งรถเนี่ยนะคะถูกตกลงไปในร่องกลางนะคะคือไม่รู้ว่าตกไปยังไงเพราะว่ามันจะมีตัวไอ้กั้นทั้ง2ฝั่งเลยนะคะคือตัวกั้นถนนนะคะแล้วก็เห็นจากในรูปเนี่ยคือรถเนี่ยตกลงไปในร่องกลางนะคะบอกว่ามีคนเจ็บนะคะผู้หญิงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายรถนะคะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะเคลื่อนย้ายแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน6จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากลมมรสุมฤดูฝนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชื่อว่ากลิ

0: ัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน6จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากลมมรสุมฤดูฝนที่มีกำลังแรงขึ้นคุณบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
4: ในวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ระนองพังงาสุราษฎร์ธานีตากจันทบุรีและตราดเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ระวังฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นฝั่งอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรเรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึง22พฤษภาคมนี้และตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมด้านตะวันตกของไทยทำให้คลื่นฝั่งอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงเรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึง22พฤษภาคมนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังจากนั้นฝนจะเริ่มลดลงฤดูฝนปีนี้คาดว่าฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้วและจะทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมทำให้เกิดขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากเกษตรกรจึงควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับนายธนงศักดิ์บุญพิรมปลัดอำเภอจะแนะหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมและอุดหนุนสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมจัดสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสครบจบถูกคุ้มในที่เดียวจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันณที่ว่าการอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: กระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่าหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีจีนกับสหรัฐเสร็จสิ้นลงจีนและสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงที่จะขยายความร่วมมือสินค้าเกษตรผ่านการลดภาษีศุลกากรพร้อมทั้งร่วมมือกันแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษีรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยอิหร่านทั้งนี้ปากีสถานซึ่งเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินพยายามทางการทูตเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งกองทัพอิสราเอลเผยว่าได้สังหารอิสอันดินอันอัดดาสผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในกาซาซิตี้พร้อมระบุว่าเขาคือหนึ่งในผู้บงการคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ในเวสตริตติ้งอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขสหราชอาณาจักรซึ่งเพิ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประกาศว่าเขาจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแทนที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์หลังจากพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในศึกเลือกตั้งท้องถิ่นอัญชลีศิลปชัยรายงาน
6: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ที่ทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมามีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็คือมีโอกาสที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีค่ะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะถ้ายังไงสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 021500888ค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% นาน6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้ค่ะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันค่ะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็มีตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้นะคะ 0% นาน3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 021500888ค่ะคือต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะที่เราทำขึ้นมาเพราะว่าเราอยากที่จะช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดในแต่ละปีก็จะมีเงินกองทุนคืนให้นะคะแต่ว่าเงินกองทุนจะได้รับคืนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูว่าในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะนะคะที่ทำประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะคะเขาช่วยกันลดอุบัติเหตุมากแค่ไหนนะคะยิ่งถ้าหากว่าอุบัติเหตุน้อยเท่าไหร่เงินกองทุนคืนที่จะได้รับก็จะได้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เขาจะมาชวนเลยมาช่วยกันนะคะคือนอกเหนือจากจะทำประกันภัยรถยนต์แล้วเรายังได้ในเรื่องของการครอบคลุมความคุ้มครองแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะในการช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็ช่วยมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยได้นะคะก็คือสอบถามได้ที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 021500888ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะนะคะก็ทางด้านของการเดินทางนะคะในเรื่องของข้อมูลการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดกรณีของอุบัติเหตุนะคะทางด้านของทางหลวงหมายเลข344นะคะในพื้นที่บ้านบึงที่เป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถบรรทุกแล้วก็มีคนเจ็บนะคะซึ่งตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปเรียบร้อยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณสมานของคุณสมานเนี่ยนะคะใช้ถนนเทพรัตน์บอกว่ากิโลเมตรที่3อะค่ะมีรถกระบะทำรถเข็นเด็ก นะคะก็คือหล่นบนถนนแล้วปรากฏว่าคือกวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเป็นรถเข็นเนี่ยรถเข็นที่เขาใช้เข็นเด็กให้เด็กๆ เล็กๆใช้เนี่ยนะคะตกลงบนถนนเพราะนั้นเดี๋ยวใครที่ผ่านตรงจุดนี้เนี่ยระมัดระวังกันคุณพ่อน้องฟีฟ้าแจ้งมาประมาณตั้งแต่ตอนช่วง8นาฬิกากว่าๆตอนนี้9นาฬิกา17นาทีคิดว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะไปดำเนินการในเรื่องของการจัดการเก็บเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางแล้วไหมคะถ้ายังไงใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรามีสายของทางด้านของผู้อำนวยการเขตราชเทวีนะคะผู้อำนวยการอภิชาติแสนมโนทค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็ทำงานกันตลอดทั้งคืนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะ
2: แ
1: ล้วต้องให้กำลังใจขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยค่ะผอ.คะ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับค่ะพอ.แล้วอย่างตอนนี้ค่ะในส่วนของคนที่เสียชีวิตนะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์ได้ทั้งหมดกี่คนแล้วอะคะ
2: ตอนนี้ที่ตรวจอัตลักษณ์ได้2คนนะทราบชื่อแล้วครับ
1: 2คนค่ะ
2: เป็นชาวไทยคนหนึ่งแล้วก็ต่างชาติอีกคนหนึ่ง
1: อ๋อต่างชาติค่ะคือระบุชื่อได้2คนติดต่อทางครอบครัวทางญาติได้หมดแล้วใช่ไหมคะพอ.
2: ครับครับครับครับผมครับ
1: ค่ะค่ะแล้วที่เหลือล่ะคะพอ.คะ
2: ที่เหลืออีก6รายเมื่อวานนี้ก็มีญาติประสานมา11รายนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้กลุ่มผู้เสียชีวิตหรือเปล่าวันนี้ก็เลยให้ไปพิสูจน์อัตลักษณ์ที
1: ่
2: สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับผม
1: อ๋อก็คือเขาไปเอาเรียกว่าเอาตัวของอะไรพวก DNA หรืออะไรต่างๆของเขาใช่ไหมคะมาตรวจสอบกับในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตค่ะ11คนที่แจ้งมานี่คือหมายคนละครอบครัวกันหมดเลย
2: ที่เขาติดต่อไม่ได้
1: ที่เขาติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วที่ศพที่ยังเหลือที่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อีกแค่6
2: ครับผมคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่สามารถที่จะติดต่อกับทางญาติหรือว่าคนรู้จักใกล้ชิดได้ต้องทำยังไงคะทางขปอ.คะ
2: ก็ประสานมาที่สำนักงานเขตราชเทวีได้ครับทางเราเปิดศูนย์ประสานงานความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดต่อมาได้เดี๋ยวเราประสานให้ครับ
1: อ๋อติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ที่จ้างเอาไว้ที่หน้าในเฟซบุ๊กของทางสำนักงานเขต
2: ใช่ครับ
1: ก็จะเป็นเบอร์โทรของทางผอ.โดยตรงทางผู้ช่วยใช่ไหมคะค่ะ
2: ยินดีครับยินดีคร
1: ับค่ะค่ะผอ.ว่าในตอนนี้เนี่ยมันยังมีจุดไหนยังไงที่มันยังไม่เรียบร้อยบ้างอะคะ
2: วันนี้เราคงประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลความเรียบร้อยในเรื่องการเก็บรักษาความสะอาดอะไรด้วยน
1: ะ
2: ความเรียบร้อยของพื้นที่นะครับคร
1: ับ
2: ผ
1: มค่ะคือเห็นมันมีพวกไฟมันไหม้มันก็สูงเหมือนกันมันจะมีผลกระทบกับไอ้ข้างบนนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
2: ที่ไหนนะที่ตัวอาคาร
1: ใช่ค่ะ
2: คงไม่กระทบนะดู
1: ที่
2: ม
1: ัน
2: เปิดตรงไม่กระทบ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วอย่างในพื้นที่ของพวกตรงจุดนี้รางรถไฟหรืออะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
2: ครับครับเมื่อวานนี้ทางเราก็ให้หน่วยเบสดำเนินการในเรื่องของคราบน้ำมันล้างสะพานตะนาฬิกาเรียบร้อยแล้วครับส่วนความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเล็กๆก็เดี๋ยวทางเราไปเก็บรายละเอียดวันนี้คร
1: ับ ค่ะพอ.คะถามนิดนึงกรณีของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะคือเราพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ก็คือผู้ชาย2คนถูกต้องใช่ไหมคะระบุได
2: ้
1: ระบุตัวตนได้แล้วที่เหลือนี่คือบอกได้ไหมให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกี่คน
2: อันนี้คงเป็นหน้าที่ของสถาบันนิติเวชกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคร
1: ับ
2: ที
1: ่
2: จะพิสูจน์ตัวผู้ต้องหา
1: คือหมายความว่ายังก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ครับครับครับ
1: แปลว่าสภาพศพนี่คือไหม้ทั้งหมดเลยล่ะพ
2: ่อครับครับก
1: ็ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างผู้ชายชาวต่างชาติเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ทำงานในประเทศไทยหรือเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้ค่ะมีข้อมูล
2: นี้ไหมคะรายละเอียดยังไม่แน่ชัด
1: ค่ะแต่มีญาติมาติดต่อแล้วเหรอคะ
2: ครับครับครับ
1: อ๋อเป็นคนชาติไหนยังไงอะคะผอ.
2: อันนั้นนี่เดี๋ยวจะประสานในเรื่องรายละเอียดดีๆ
1: โอเคไม่เป็นไรเท่ากับว่าเราสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้สองคนคือผู้ชายหนึ่งคนเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งเป็นนักท่องเป็นชาวต่างชาติซึ่งยังซึ่งระบุได้ไหมว่าเป็นชาติเอเชียยุโรปหรือว่าย
2: ังไม่ยังรายละเอียดอีกทีคร
1: ับ อ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครที่ติดต่อญาติหรือว่าสงสัยหรืออะไรต่างๆก็ติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บอกมานะคะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผ ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้เอาไว้ก็จะมี0639187654นะคะ0813360935 0812581960 0639355369นะคะหรือว่าทาง LINE OA ของทางสำนักงานเขตราชเทวีค่ะ @RATV นะคะอันนี้ก็เขาจะเปิดให้สามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะในส่วนของบุคคลที่เราอาจจะสงสัยเอ๊ะเป็นญาติเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วให้ข้อมูลอะไรกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุให้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งในส่วนของมีเบอร์โดยตรงของทางท่านผู้ว่าอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีฝ่ายป้องกันแล้วก็จะมีในส่วนของทางผู้ช่วยผู้ในการเขตนะคะเนี่ยเบอร์ที่ให้มาเนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะสอบถามได้โดยตรงเลยนะคะก็สามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แค่2ส่วน6ยังไม่ทราบยังไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้นะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะย้ำเลยว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆจริงๆสำหรับในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อวานนี้แล้วอย่างหนึ่งอ่ะมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุนะคะคือทุกอย่างนี่มันรวดเร็วนะแล้วอย่างหนึ่งคือในส่วนของคนที่เกิดเหตุเองเนี่ยนะคะบางทีนี้คือเขายังไม่รู้เลยญาติหรือว่าอะไรต่างๆนะคะนี่ตะกี้นี่มีโอกาสได้อ่านเนาะใน Facebook นะคะของทางคุณหมอสารสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์นะคะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศค่ะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทแล้วก็เป็นอาจารย์หมอนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยคุยกับอาจารย์เมื่อตอนช่วงหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พม่าแต่ว่ามันมีส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราเมื่อตอนช่วงของเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะก็เลยได้เราก็ตาม Facebook ของอาจารย์อาจารย์เนี่ยโพสต์เอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คืออย่างหนึ่งก็คือทางด้านของอาจารย์หมอเนี่ยก็คือชื่นชมในสองผู้ว่าชัดชาตินะประกาศถ้าหากว่าใครสงสัยเราก็ติดต่อญาติไม่ได้หรือว่ากำลังสงสัยว่าผู้เสียชีวิตบนรถไฟว่าเป็นอาจจะเป็นคนนึงที่เสียชีวิตบนรถไฟก็ให้ติดต่อหน่วยงานได้ทันทีก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าสิ่งนึงนะคะที่ทางอาจารย์หมอโพสต์ค่ะนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งบอกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยค่ะเจ็บปวดแบบที่ยากจะอธิบายไม่ใช่แค่เฉพาะว่ามีคนที่เสียชีวิตแต่เป็นเพราะว่าความเสียชีวิตหรือความตายนั้นเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้เตรียมใจไม่มีโอกาสในการที่จะบอกลาไม่มีโอกาสรู้ด้วยซ้ำว่าการจากไปของเขาจะทิ้งหลุมขนาดไหนเอาไว้ในชีวิตของคนอื่นเขาบอกว่าคุณหมอโพสต์เอาไว้นะคะว่าการตายแบบกระทันหันทิ้งบาดแผลที่ลึกกว่าในผู้รอดชีวิตอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าสมองของมนุษย์นะคะมันไม่มีเวลาในเรื่องของการสร้างเรื่องราวหรืออะไรต่างๆหรือว่าการรับรู้เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีผลนะคะกับคนที่อยู่รอบข้างคือเข้าใจเลยนะอย่างกรณีของเราซึ่งจะต้องสูญเสียนะคะคนที่เรารักจากกรณีของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆโดยที่ไม่มีการจากลานี่มันจะเป็นความรู้สึกที่มันแตกต่างจากการที่เราเสียต้องสูญเสียคนที่เรารักจากการที่เขาอาจจะไม่สบายหรือเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันมีเวลาในการที่จะเตรียมใจเตรียมความรู้สึกแต่อย่างกรณีของอุบัติเหตุนี่มันรวดเร็วมากมันไม่มีแม้แต่การที่จะได้เตรียมใจไม่มีโอกาสในการที่จะบอกลาหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจมากๆเลยสำหรับในส่วนของทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะคะที่ต้องสูญเสียคนที่เรารัก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคือเข้าใจจริงเพราะว่าอย่างปีที่แล้วนี่มีโอกาสที่ต้องบอกสัมผัสความรู้สึกนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามีต้องบอกเป็นพี่เขยเป็นญาติสนิทเลยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคือเราเข้าใจเลยว่าทุกอย่างอ่ะไม่มีใครได้เตรียมตัวไม่มีใครได้เตรียมใจนะคะคือทุกอย่างมันกระทันหันแล้วทุกคนก็จะช็อกมากแล้วคือทุกคนก็จะไม่คิดว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะเพราะนั้นต้องใช้ระยะเวลาจริงๆนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันฟื้นตัวหรือว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้หมายว่ามันจะเป็นความทรงจำที่มันจะหายไปมันจะแตกต่างกันนะจากกรณีของคนที่เรารักไม่สบายหรืออะไรต่างๆมันมีเวลาให้เราได้แบบได้เห็นได้รับรู้ได้ทำความเข้าใจหรืออะไรต่างๆนะในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่ากำลังที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจความรู้สึกเลยส่งกำลังใจให้กำลังใจนะคะสำหรับทุกๆคนทุกๆครอบครัวเลยค่ะที่สูญเสียนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้สำหรับในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะมีทรัพย์สินอย่างมันก็จะเห็นว่ามีรถหลายคันเลยนะคะที่ได้รับความเสียหายอะไรต่างๆนะคะนี่ก็ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งสามารถที่จะติดต่อนะคะทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีค่ะนะคะถ้าหากว่าเราสงสัยว่าญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนะคะได้รับบาดเจ็บนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวย้ำให้0639187654 0813360935 0812581960ค่ะแล้วก็0639355369นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุบนทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาออกนะคะเป็นรถกระบะ2คันชนกันแล้วมีคนเจ็บด้วยเดี๋ยวเราไปที่คุณตรีพลเปรมปรีชาค่ะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณตรีพล
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและท่านผู้ฟังจอตลอดทุกท่านครับ
1: โอ้คนเจ็บ4คนเลยเหรอคะการเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: เบื้องต้นนี่ประสานงานทางกู้ชีพฉะเชิงเทราครับขึ้นมาดำเนินการช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยนะขออภัยนะครับของผู้บาดเจ็บนะฮะผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด6ท่านนะครับในส่วนของเป็นผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารของรถกระบะทั้ง2คันนะครับที่ประสบเหตุนะครับ อยู่ระหว่างนำส่งรอพอครับแต่เบื้องต้นนี่ได้รับข้อมูลมาจากศูนย์บุรพาวิถีนะครับกู้ชีพฉะเชิงเทรานี่นำส่งที่รอพอจุฬารัตน
1: ์
3: 11นะครับบางนาตาดนะครับคุณยนุชครับ
1: คือชนกันบนทางด่วน2คัน
3: ครับผมครับ
1: โอ้แล้วเป็นรถอะไรบ้างอะคะที่ชนกัน
3: เป็นลักษณะของรถกระบะรถกระบะคอกอะครับทั้ง2คันเลยครับคุณปุณณนุชครับ
1: มาอันนี้ดูจากกล้อง CCTV ได้ไหมคะย้อนหลังคือเขามาทางเดียวกันหมายถึงว่าตามกันมาในช่องทางเดียวกันเลยไหมทำไมถึงได้ชนกันรุนแรงขนาดนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน
3: เบื้องต้นนี่ไม่ขออภัยครับไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้ทางศูนย์บูรพากำลังไล่กล้องอยู่ครับคุณผู้ชมคร
1: ับค่ะแต่ว่าสภาพของรถนี่คือหันไปคนละทิศคนละทางเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผมมีรถกระบะหนึ่งคันครับหยุดอยู่ตรงบริเวณนะฮะหลังจากเกิดเหตุนี่ก็หยุดอยู่ที่ช่องทางขวานะฮะเบื้องต้นเนี่ยในช่วงเวลานี้หยุดที่ช่องทางขวาหนึ่งคันครับแล้วก็ช่องทางซ้ายหนึ่งคันครับในช่องทางซ้ายเนี่ยเป็นรถกระบะขวางลักษณะขวางช่องทางเลยฮะหน้ารถนี่หันเข้าขอบทางซ้ายทางด้านซ้ายครับ
1: อันนี้คือคันสีแดง
3: ครับ
1: ค่ะอีกคันหนึ่งเหรอคะ
3: อีกคันหนึ่งนี่ลักษณะนี้ที่อยู่ช่องทางขวานี่เขาหันหัวในทิศทางปกติที่มุ่งหน้าไปทางชลบุรีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็วิ่งได้แค่มีช่องทางกลางครับที่สามารถใช้เส้นทางได้แต่ว่าเบื้องต้นนี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของศูนย์ประชาวิถีนะครับปิดการจราจรอยู่ครับเพื่อที่จะนำรถเข้าซ้ายทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะโอ้แล้วตอนนี้มีรถติดอยู่ท้ายแถวยาวไหมคะ
3: มีท้ายแถวอยู่ป ประมาณ500เมตรครับคุณปุญญนุชครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วถ้าดูอย่างนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ได้ในการที่จะเคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นขีดขวางคะ
3: ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่นี่เร่งเคลียร์พื้นที่ครับก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะฮะประมาณ15-20นาทีครับ
1: อืม15-20นาทีไอ้คนในรถเขากระเด็นตกมานอกรถด้วยไหมคะหรือว่าก็ยังอยู่ภายในรถตอนช่วงที่เข้าไปถึงอะค่ะ
3: ครับผมสังเกตดูจากทาง CCTV ด้วยอีกทางหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะ
3: ก็เบื้องต้นไม่เห็นประตูรถเปิดนะครับก
1: ็
3: ประตูรถก็น่าจะผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่ในรถครับมีการกระแทกครับก็เจ็บหน้าอกฮะเจ็บหน้าอก
1: ค่ะ
3: มีเจ็บหน้าอกแล้วก็มีเจ็บบริเวณศีรษะครับคุณผู้ชมคร
1: ับก็แปลว่ามาเร็วมากนะเห็นสภาพอย่างรถเก๋งคันสีแดงนี่คือเหมือนกับใช้คำว่าอะไรอ่ะมันเป็นการกระแทกที่แรงมากเลยนะเพราะว่าด้านหน้ามันฝากระโปรงมันเปิดแล้วไอ้ตัวของล้อนี่คือมันแทบจะหลุดเอาไม่หลุดนะแต่มันดูในสภาพที่รู้เลยเป็นการชนอย่างรุนแรงมีชิ้นส่วนกระจายอยู่บนถนนด้วย
3: เบื้องต้นนี่ตรวจสอบจากทางรูปภาพที่ศูนย์บุรพาเขาส่งมานี่ก็เห็นเป็นรถคันสีแดงครับขวางช่องทางซ้ายอยู
1: ่
3: แล้วก็มีรถกระบะคันสีขาวครับก็อยู่ในช่องทางขวาครับลักษณะก็ไม่ได้ขวางเลนครับลักษณะหันหัวมุ่งหน้าไปทิศทางปกติ
1: คือคนเจ็บก็มาจากทั้งสองคันมีคนเจ็บทั้งคู่เลยทั้งสองคัน
3: ครับ
1: ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครที่ติดอยู่ตรงเวลานี้ตอนนี้ก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะ
3: ครับเพิ่มเติมครับคุณบุญยนุชครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นี่เปิดการจราจรได้ช่องทางขวาแล้วช่องทางกลางนะครับ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้รถที่อยู่ช่องทางขวาครับนำเข้าซ้ายนะฮะ
1: โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวการจราจรก็จะดีขึ้น
3: ครับ
1: มีจุดอื่นอีกไหมคะตอนนี้ที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่น่าจะไม่มีใช่ไหมโล่งๆในส่วนใหญ่ไหมวันช่วงวันหยุดสายๆ
3: ครับผมในสายทางอื่นก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องครับคุณตรีพลครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตรีพล
3: ครับขอบคุณคุณยูนุชและท่านผู้ฟังจอสลอยด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ใครที่กำลังใช้เส้นทางด่วนบุรพาวิถีนะคะก็ได้ทราบเป็นข้อมูลกันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คือต้องมีการปิดการจราจรไปช่วงหนึ่งแต่เป็นระยะสั้นๆในระหว่างที่เดินคุยกับทางคุณตรีพลเนี่ยแล้วตอนนี้คือเปิดละนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวคงจะเร่งระบายการจราจรได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นนี่มีอีกจุดหนึ่งค่ะบอกว่ามีเหตุไฟไหม้นะคะคือเป็นรับจ้างจากทางสายด่วน199แล้วก็ทางสุทยุผ่านฟ้านะคะมีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยนวลจันทร์12ถนนนวลจันทร์นะคะคือถ้าดูจากในคลิปของทาง Facebook ของทางศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลนะคะจะเห็นเลยว่ากลุ่มควันที่ลอยขึ้นมันหนาทึบแล้วก็เป็นกลุ่มควันซึ่งใหญ่มากนะคะแต่จะอยู่เหมือนกับเป็นอยู่ทางด้านหลังนะคะคือมันเหมือนลักษณะมันน่าจะมีพวกกองยางหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะนะคะนี่ถ้าเราดูจากมุมหนึ่งของถนนนะคะแต่ถ้าว่ามองอีกมุมหนึ่งนะคะในส่วนของจุดที่เกิดเหตุนะคะมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอันนี้ที่ฉันไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาลักษณะเหมือนกับเป็นเพิงอ่ะมันเหมือนไม่แน่ใจเป็นพวกบ้านพักหรือว่าอะไรยังไงอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มันจะไหม้เสียหายนะคะคือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าไม่ใช่มันจะอยู่ด้านหลังเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นชั้นเดียวเป็นเหมือนกับเป็นสังกะสีนะคะเหมือนกับเป็นที่เก็บของหรือเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ว่าไอ้กลุ่มควันข้างในเนี่ยที่มันลุกมันลุกพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกลุ่มควันสีดำมากนะคะเหมือนกับน่าจะเป็นพวกเก็บกองยางด้วยไหมแต่ข้างๆก็จะเห็นว่ามันมีร่องรอยของไฟไหม้นะคะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรเรียบร้อยละตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งจะอยู่ในซอยนวลจันทร์12เหตุเกิดตอนช่วง9:07 นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งตอนนี้9:36นะคะคิดว่าน่าจะสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วไหมคะถ้ายังไงคนที่อยู่โซนแถวทางด้านนั้นนะคะ ามีอัปเดตมีเพิ่มเติมข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแต่ดูเหมือนในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่น่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดนะคะมันน่าจะเป็นสถานที่ในการเก็บยางเก็บอะไรไหมคะเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่นะคะลักษณะมันเหมือนกับเป็นบ้านชั้นเดียวแต่มันเป็นสังกะสีมีอะไรอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนกับมีอยู่หลายห้องเหมือนกันนะคะที่เป็นไฟลุกไหม้นะคะขุมความนี้สูงมากนะขุมความนี้สูงมากเพราะถามว่ามองอีกมุมหนึ่งนี่คือลอยขึ้นสูงแล้วดูแบบน่ากลัวมากเลยนะคะสำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้ตรงจุดนี้แต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญหายหรืออะไรต่างๆนะคะจากกรณีของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โอ้เร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กรณีของเหตุเพลิงไหม้นี่สรุปเป็นเพลิงไหม้แคมป์คนงานนะคะภายในซอยนนจันทร์ซอย6ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเห็นจากในคลิปก็จะเห็นว่าคือจากมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองจากมุมของถนนจะเห็นเป็นกลุ่มควันซึ่งลอยขึ้นสูงสีดำแล้วก็หนาทึบมากนะคะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะคะในฝั่งจากตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเห็นเลยว่าลักษณะของจุดที่เป็นต้นเพลิงจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นสังกะสีอะค่ะแล้วก็จะเป็นชั้นเดียวนะคะเป็นเพิงพักเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะซึ่งอยู่ในซอยนวลจันทร์ซอย6ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วตั้งแต่ในช่วงเวลา9:22 นเบื้องต้นนะคะไม่มีผู้ติดค้างแล้วก็ไม่มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะก็ลักษณะก็เป็นเพิงพักชั้นเดียวแล้วก็ปลูกติดกันหลายหลังนะคะแล้วในส่วนของความเสียหายต่างๆเนี่ยถ้าว่าเราดูจากในคลิปนี้ไม่น่าจะเป็นห้องเดียวค่ะมันเป็นการปลูกติดต่อกันแล้วมันน่าจะมีการเก็บของหรือว่าอะไรต่างๆไว้ด้วยเพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยมันเป็นสีดำโพยพุ่งขึ้นสูงมากๆนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมนะเวลานี้ตอนนี้ก็คือไม่มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือว่าความเสียหายแต่ว่าความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนี่น่าจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าสังเกตว่าโดยส่วนใหญ่เวลาที่เป็นพวกแคมป์คนงานก่อสร้างนี่เขาก็จะเก็บข้าวของอะไรต่างๆเอาไว้ใช่ไหมคะแบบหลายๆครอบครัวนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจการในส่วนของผู้ซึ่งได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะคือไฟไหม้นี่มันรวดเร็วมากนะแล้วจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นี่รับแจ้งกันทุกวันเมื่อวานก็มีอยู่เคสนึงเหมือนกันใช่ไหมคะช่วงบ่ายๆนั้นดูจากในคลิปนี่ก็โหนี่ก็เป็นจุดที่มองเห็นจากในระยะไกลด้วยเช่นเดียวกันนะคะและนี่คือในช่วงเช้าที่เกิดเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันรับแจ้งก่อนหน้านี้บอกว่าเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกนะคะหรือว่าวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินช่วงของกิโลเมตรที่33+900มีรถกระบะจอดเสียหูตั้งแต่ตอนช่วง8:00 นตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วไหมคะเดี๋ยวดูจากในกล้องนิดหนึ่งของทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าดูอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับเส้นวงแหวนตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะณเวลานี้ตอนนี้แล้วไอ้ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าต่างๆนี่เอาหมุดออกหมดแล้วหรือว่าจุดที่มีเรื่องของรถเสียแปลว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเส้นมอเตอร์เวย์โดยปกติแล้วจะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งรถเนี่ยจะดูมากนะคะไม่ค่อยจะมีวันหยุดแต่ถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยช่วงกิโลเมตรที่7+100ลดโล่งเลยค่ะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกแล้วก็รวมไปถึงฝั่งที่มาจากทางด้านของวงแหวนตะวันออกด้วยนะคะที่จะมาบรรจบกับมอเตอร์เวย์ตรงช่วงกิโลเมตรที่7+100รถน้อยค่ะคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะคะก็ยาวๆใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์แล้วก็วงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกด้วยวงแหวนตะวันตกนะเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะใช้ได้ยาวๆเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วก็บูรพาวิถีก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของอุบัติเหตุแล้วต้องมีการปิดการจราจรไปช่วงนึงนะคะในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยคือยังมีรถสะสมแต่ท้ายเนี่ยสั้นนะคะท้ายเนี่ยสั้นลงนะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้จากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของกิโลเมตรที่37นะคะที่ชนกัน2คันลักษณะเป็นการชนที่รุนแรงเพราะว่าคันนึงอยู่เลนขวาสุดอีกคันนึงอยู่เลนซ้ายสุดนะคะเพราะนั้นจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาต้องมีการปิดการจราจรเพื่อจะขยับเคลื่อนย้ายรถมาอยู่ในจุดปลอดภัยนะคะก็คือในช่วงของไหลทางทางด้านซ้ายนะคะทำให้ต้องมีการบล็อกการจราจรไปช่วงนึงแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เปิดแล้วนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะระบายรถนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุค่ะ
แล้วก็มีแจ้งนะคะย้ำเดี๋ยวใครใช้เส้นถนนเทพรัตน์ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมให้หน่อยที่คุณพ่อน้องฟีฟ้าบอกว่ากิโลเมตรที่3อะค่ะของฝั่งขาเข้านะคะที่มีไอตัวที่เป็นรถเข็นเด็กอะหล่นอยู่บนถนนแล้วก็อยู่เลนซ้ายของช่องทางด่วนนะคะกิโลเมตรที่3ล่าสุดนี่ยังไงยังอยู่ไหมหรือว่ามีใครเก็บไปแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นระวังกันหน่อยถ้าหากว่าใครที่ต้องผ่านตรงจุดนี้นะคะมาอัปเดตได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะในส่วนของการทำงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรกันนะคะตรงช่วงของพื้นที่เกาะกลางเชิงทางลงด่านดินแดงในฝั่งขาออกค่ะของทางพิเศษเฉลิมมหานครตรงนี้เป็นการดำเนินงานนะคะในการก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่6ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะเริ่มดำเนินการในคืนวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่30ธันวาคม2571ย้ำว่า2571แล้วตรงจุดนี้เป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเริ่มนะคะในคืนวันนี้ค่ะเวลา 22:00 น.เพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้เชิงทางลงของด่านดินแดงในฝั่งขาออกของทางพิเศษเฉลิมมหานครสามารถที่จะใช้ได้3ช่องจราจรนะคะในขณะที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเริ่มวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 22:00 น.แล้วก็ปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงถึงวันที่30ธันวาคม2571ย้ำว่า2571นะคะส่วนในช่วงนี้แล้วก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะมีแจ้งนะในเรื่องของของหายลืมของเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาของคุณพอใจบอกว่าไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคือนั่งมาจากแถวทองหล่อไปลงที่เอกมัยนะคะในกระเป๋าสตางค์ใบนี้ก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนของคุณพอใจมีบัตรเครดิตมีเงินด้วยจำนวนหนึ่งนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำลืมไว้ตอนช่วงเช้ามืด4 นาฬิกานะคะก็รบกวนทางคุณคนขับด้วยคือจำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะนั่งจากเป็นร้านบอกชื่อร้านเฉาทองหล่อไปลงที่เอกมัยนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณเพ็ญศรีของคุณเพ็ญศรีเนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงเอาไว้ค่ะบนรถแท็กซี่จำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูนั่งมาจากแถววัดม่วงนะคะแล้วไปลงที่หมู่บ้านพงศิริชัย1อันนี้อยู่แถวไหนไม่รู้เหมือนกันบอกว่าแถววัดม่วงนะแล้วไปลงที่หมู่บ้านพงศิริชัย1แล้วก็เด่นอย่างที่บอกเนี่ยเป็นปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนี่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะมันเป็นทุกๆอย่างในชีวิตของเราเลยก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงเป็นกระเป๋าเงินให้ของเราใต้ด้วยเหมือนกันใช่มั้ยบางคนจะมีพวกแอปพลิเคชันของธนาคารก็จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือตอนนี้ไม่ได้พกกระเป๋าสตางค์ละทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือหมดเพราะฉะนั้นพอลืมโทรศัพท์มือถือนี่โอ้โหชีวิตนี่ยากลำบากเลยนะเพราะนั้นฝากด้วยนะคะทางด้านของคุณคนขับรถแท็กซี่เดี๋ยวนี้จริงๆโทรศัพท์มือถือก็จะมีตัวของระบบในการที่จะติดตามสัญญาจะมีเปิด GPS มีอะไรอยู่ด้วยนะคะนั้นฝากทางคุณคนขับถ้าเห็นแล้วแล้วช่วยเก็บไว้ให้ก็ติดต่อกลับมาทางจส.100นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน18
0808ค่ะมีแจ้งของคุณสิริยากรนะคะแจ้งบอกว่าไปลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะซึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะแล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งจำรหัสคนขับได้แล้วก็จำชื่อคนขับนะคะรหัสคนขับเนี่ย15063แล้วก็ชื่อคุณนิวัฒน์จิตตปัญญานั่งรถคันนี้มานะคะจากแถวพัดพงษ์แล้วไปลงแถว3ย่านนะคะคือบอกว่าลงนะคะลงแถวหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนที่ลงนะคะไม่ได้เอากระเป๋าลงมาด้วยอะค่ะคือนั่งกันมา2คนมีเพื่อนมาด้วยนะคะตอนช่วงประมาณสัก 23:00 นกว่าๆเกือบเที่ยงคืนของเมื่อคืนวันที่16ค่ะอันนี้ก็ต้องรบกวนทางคนขับเพราะว่าทราบชื่อคนขับชื่อคุณนิวัฒน์จิตตปัญญาช่วยดูให้หน่อยเพราะว่ามันอาจจะตกอยู่ตามซอกตามมุมหรืออะไรต่างๆได้แล้วเป็นกระเป๋าสีดำด้วยนะคะถ้าหากว่าเห็นก็ติดต่อกลับมาทางจอสร้อยได้เลยขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วมีเจ้าของคุณยานิสานี่ลืมกระเป๋าเดินทางเลยค่ะลืมเอาไว้ที่น่าจะเป็นกระโปรงหลังล่ะของรถแท็กซี่สีส้มขาวหมายเลขทะเบียนททหารทหีบ9503กทมนะคะคือนั่งมาจากสนามบินดอนเมืองแล้วไปลงที่หมู่บ้านพีโนคลอง3วาเมื่อตอนช่วง4ทุ่มกว่านะคะนี่ก็ฝากนะคะในส่วนของทางคุณคนขับเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องไม่แต่ถ้าเจอของโทรมาดีกว่าเพราะถ้าไปทางโซเชียลนี่เดี๋ยวอาจจะไปดูไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นโทรมาโดยตรงได้เลยนะคะดอกจาน1808แล้วว่า1137ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพเรือจับ6คนไทยลอบข้ามแดนจากกัมพูชาหลังเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในกัมพูชาเริ่มถูกกวาดล้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: องบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจับ6คนไทยลอบข้ามแดนกลับจากกัมพูชาหลังเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในกัมพูชาเริ่มถูกกวาดล้างคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
9: พลตรีปารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยกองร้อยทหารพานาวิกโยธินที่541ได้เข้าสกัดจับกลุ่มคนไทย6คนเป็นชาย4หญิง2ขณะกำลังลักลอบเดินเท้าข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่บ้านมะลุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนพบผู้นำพา1คนสารภาพว่ารับจ้างขนแรงงานกลุ่มนี้ข้ามแดนคิดค่าหัว 8,000 บาทส่วนอีก5คนสารภาพว่าลักลอบไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาตั้งแต่ต้นปีแต่เนื่องจากระยะหลังเจ้าหน้าที่กัมพูชาเดินหน้ากวาดล้างและปิดเว็บพนันอย่างหนักจึงต้องหนีตายกลับไทยล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ววิริยะจันทรารายงาน
1: ภัยทางถนนจัดเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นและอันตรายต่อชีวิตอย่างมากหากเสี้ยววินาทีนั้นกำลังมีรถพุ่งมาชนเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
10: รู้ทันภัยพิบัติ
11: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับภัยทางถนนนั่นก็คืออุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเราจะเห็นเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทีนี้รู้ทันภัยพิบัติเลยอยากจะหยิบยกให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าถ้าคุณอยู่ในรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสหรือว่ารถเมล์แล้วสังเกตเห็นว่ากำลังจะเกิดการชนในเสี้ยววินาทีสิ่งที่ควรจะทำทันทีเพื่อลดการบาดเจ็บและเอาชีวิตรอดนะคะหนึ่งเลยคือหมอบต่ำแล้วก็ป้องกันศีรษะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะที่ต้องทำทันทีเพื่อปกป้องอวัยวะสำคัญหากนั่งอยู่ให้ก้มศีรษะลงให้ต่ำที่สุดแนบกับตักเลยหรือว่าก้มให้ใกล้กับพนักพิงเบาะข้างหน้าให้มากที่สุดประสานมือทั้งสองข้างไว้ที่ท้ายทอยหรือว่าครอบศีรษะเอาไว้แล้วศอกแนบชิดลำตัวเพื่อป้องกันแรงกระแทกค่ะแต่ถ้ายืนอยู่ให้รีบย่อตัวหรือว่าหมอบลงกับพื้นทันทีเพื่อที่จะลดจุดศูนย์ถ่วงไม่ให้ตัวปลิวไปตามแรงชน2คือหาที่ยึดเกาะให้แน่นที่สุดค่ะ3เกรงกล้ามเนื้อรับแรงกระแทก4ให้หลีกเลี่ยงกระจกและวัตถุอันตรายค่ะหากทำได้ในเสี้ยววินาทีนั้นนะคะพยายามหันหน้าเอาตัวเองออกห่างจากกระจกให้ได้มากที่สุดและสิ่งที่ไม่ควรทำเลยณวินาทีนั้นคือยืนตัวตรงหรือพยายามเดินหรือวิ่งค่ะเพราะว่าแรงชนจะทำให้คุณเสียหลักเสียการทรงตัวแล้วก็กระเด็นอย่างรุนแรงซึ่งอันตรายมากห้ามกระโดดลงจากรถเด็ดขาดนะคะยกเว้นรถหยุดนิ่งแล้วเท่านั้นภายหลังการชนทันทีถ้ามีสตินะคะและถ้ายังปลอดภัยโทรแจ้ง1669หรือ191ค่ะ
12: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
1: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีความ
1: สุขป่าสังเกต
2: นะไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: สบายมากคุณครูป่าสังเกต
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ

0: สองคนนี่ไม่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้ว
1: เวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
0: คุณพระเจ้า

0: ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะล่าสุดนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่จรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงใกล้ๆกับแยกบรมราชชนนีเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งชนกันในช่องทางขวาค่ะแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยผู้ชาย1คนบอกว่าล่าสุดตอนนี้ก็คือช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุเส้นจรัญสนิทวงศ์ค่ะแล้วก็ถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้ก็ผ่านได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยช่วงพักเบรกไปนั่งไล่ดูปรากฏว่ามันขึ้นหน้าฟีดขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังให้ความสำคัญให้ความสนใจกันก็จะมีเป็น Facebook ของทางคุณนันทวุฒินะคะคุณนันทวุฒิเนี่ยคือเขาก็จะไปอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะนะคะซึ่งยังไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นดูจากมุมสูงนะเป็นจุดหอบังคับการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือไปสังเกตตั้งแต่ในช่วงที่ขบวนแรกของวันค่ะรถไฟผ่านขบวนแรกของวันนี้เนี่ยนะคะที่ผ่านนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเที่ยวแรกเมื่อตอนช่วง2ชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ทางคุณนันทวุฒิเนี่ยโพสต์เอาไว้ก็คือเป็นรถไฟสปอร์ตขบวน275เที่ยวแรกนะคะซึ่งก็จะวิ่งไปทางด้านของภาคตะวันออกนะคะจากในคลิปของคุณนันทวุฒินะที่จะเห็นเลยว่าทุกคนทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถเก๋งหรืออะไรต่างๆไม่มีใครล้ำเส้นนะคะคือเราจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะเป็นเส้นที่เป็นตารางสีเหลืองค่ะกากบาทนะคะที่จริงๆแล้วจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องหยุดแล้วก็คือไม่ไปคาอยู่ในเส้นนั้นนะคะก็ปรากฏว่าขบวนแรกนะทุกคนไม่มีใครล้ำเส้นนะคะก็ทางคุณนาทวุฒินี่ก็แบบคอมเมนต์ก็ทำได้กันนี่นานะคะแล้วก็มาถึงขบวนที่6นะคะคือผ่านมาขบวนที่6เลยนะคะนี่ก็คือขบวนที่6ของวันนะคะของคุณนันทวุฒิเนี่ยโพสต์เอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วก็จะเป็นขบวน372ปราจีนหัวลำโพงฝ่าไปแล้ว6คันนี่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยคือจากคลิปเนี่ยจะเห็นนะเขาก็จะมีการส่งสัญญาณอนัตสัญญาณเตือนบอกว่าเนี่ยรถไฟกำลังจะมานะคะแล้วก็มีการกั้นเอาตัวที่กั้นลงนะจักรยานยนต์นะที่ฝ่าไปนะคะแล้วก็พอมาถึงขบวนที่7นะคะที่ผ่านนะคะของวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นขบวน388ฉะเชิงเทราหัวลำโพงนี่ก็ไม่มีใครล้ำเส้นแม้ว่าไม้กั้นยังไม่ลงมานะคะทุกคนจอดรอนะคะอยู่นอกกรอบเส้นเหลืองที่เป็นกากบาทนะคะอันนี้เป็นขบวนที่7ขบวนที่8นะคะที่ผ่านมานะคะขบวนที่8นี้จะเป็นช่วง 8:32 นะคะเขาบอกว่ารอบนี้คือเว้นระยะรถห่างกว่าเดิมนะคะระดับเอารถ4ล้อนี้ไปจอดข้างหน้าได้อีก1คันนะคะหลังจากคือทุกคนจะจอดหลังเส้นเหลืองกันหมดเลยค่ะนะคะตามระเบียบเป๊ะแต่ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองค่ะช่วง 10:01 มีแล้วค่ะรถที่มาจอดคะรางอยู่เป็นรถเมย์นะคะรถเมย์สาย514ขับคะรางที่เดิมแต่ว่าคุณนันทวุฒิก็บอกอ่ะตัดสบายใจได้รถไฟขบวนต่อไปมาอีกทีหนึ่งก็คือ 10:33 นี่คือสิ่งที่เห็นจากใน Facebook นะคะที่เขาไปอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วเรียกว่าคุณนันทวุฒิเนี่ยต้องขอบคุณนะที่ดูจากใน Facebook ของคุณนันทวุฒินะคะไปดูตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยตั้งแต่รถไฟขบวนแรกนะคะกระทั่งถึงล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนช่วง10:01นะคะก็มีแล้วค่ะที่จอดตรงคาไอ้ตรงช่องที่มันเป็นตารางสีเหลืองซึ่งถ้าตามกฎหมายจราจรแล้วเนี่ยตารางสีเหลืองบนถนนนะคะก็คือจะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องไม่เอารถไปจอดขวางอยู่อะค่ะมันเป็นจุดปลอดภัยนะคะมันเป็นจุดที่เอาไว้เว้นช่วงอะนะคะแต่เราจะเห็นว่ามีรถที่เข้าไปแล้วก็เนี่ยที่ทำให้เกิดเหตุนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วต่อเนื่องมาจากเมื่อวานวันนี้ก็ยังมีรถที่ไปจอดคาอยู่เดี๋ยวเรามีสายของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรตินะคะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะ
1: สว วัสดีครับคุณเจนุชครับ
0: ค่ะต้องสอบถามเพราะว่าทางด้านของการที่จะให้มีการตรวจสอบกล่องดำของรถไฟใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้มันต้องใช้ระยะเวลา
1: โดยกำหนดการเนี่ยวันนี้เนี่ยทางรถไฟเนี่ยก็จะมีการตรวจกล่องดำแล้วก็ส่งพยานหลักฐานให้ตำรวจนะครับในการสรุปสำนวนคดีนะครับคือเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนในการดำเนินการนะครับในเรื่องของคดีเนี่ยนะครับใครถูกใครผิดเนี่ยก็ให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ที่รวบรวมพยานหลักฐานพยานแวดล้อมแล้วก็เป็นคนสรุปสำนวนให้นะครับว่าใครถูกหรือใครว่าใครถูกหรือใครผิดตามกฎหมายแต่ละอย่างนะครับตามกฎหมายการจราจรทางบกนะครับส่วนในส่วนของการรถไฟของประเทศไทยเราก็ต้องมาดูว่าในการดำเนินการเนี่ยแน่นอนว่ารถไฟเนี่ยมาทางหลักแน่นอนว่ารถไฟมาทางหลักนะครับแต่การที่มาเนี่ยได้มีการให้สัญญาณให้ทางแล้วหรือไม่นะครับแล้วก็ในการเดินในการเดินทางมาเนี่ยนะครับเขาในเขตชุมชนที่มีความการจราจรที่หนาแน่นใช้ความเร็วเนี่ยถูกต้องหรือไม
0: ่
1: และเมื่อมีการแจ้งเหตุเพราะว่าทางคนที่ดูแลไม้กั้นเนี่ยเขามีการวอบอกมีการวอบอกหลังจากวอบอกแล้วเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งอันนี้ต้องดูจากกล่องดำเพราะเราจะได้เห็นว่าความเร็วที่เขามาความพยายามในการเบรกการลดสปีดมีหรือไม่อันนี้ก็คือการดำเนินการของฝั่งรถไฟนะครับทีนี้เราก็บอกเลยว่าเมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จเนี่ยก็ถ้ามีความผิดก็ดำเนินการถึงที่สุดนะครับสำหรับรถไฟนะครับในส่วนของรถ
0: ขสมก
1: สขสมกขออภัยสำหรับรถขสมกที่บอกว่าเนี่ยมีการจอดอยู่ตรงไอ้เส้นเหลืองห่างรางออกมา5เมตรเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรคือแยกตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีไฟแดงอยู่ 2-3 อันเราจะยังไม่ตัดสินจากเฉพาะภาพที่เราเห็นแต่เราจะดูบริบทโดยรวมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรพฤติกรรมการขับของผู้ขับรถคนนี้เป็นยังไงนะครับคือเราจะดูบริบทโดยรวมของทั้งรถไฟทั้งรถขสมกส่วนเรื่องคดีความให้ตำรวจเนี่ยเป็นคนทำนะครับตำรวจเขาก็จะบอกได้ว่าข่ายเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างถ้าเราคุ้นอย่างถ้าเราเห็นคุ้นเคยกับการสรุปสำนวนแบบนี้ก็คงจะเป็นประมาทร่วม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คงจะเป็นประมาทร่วมทีนี้คงถ้าเป็นประมาทร่วมมันก็จะมีส่วนที่จะต้องชดเชยให้ผู้เสียหายไปเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเป็นยังไง
0: ค่ะก็ประเด็นที่3
1: ไงฮะ
0: อันนี้3ใช่มั้ย1โอเคค่ะ
1: 1ตำรวจดูคดีใช่มั้ย2รางดูของรางรถไฟดูของรถไฟ
0: ขสมก.แล้วก็
1: ขสมก.ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างใน2ของคนขับขสมก.นี่ตกลงว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่มั้ยฮะหรือว่าตกลงเสียชีวิตหรือว่ายังไงคะ
1: ผมได้รับแจ้งจากทางผู้ผอ.ขสมก.ว่าพบคนขับนะครับพบคนขับที่สามารถหนีได้ทางประตูหนีไฟครับรักษาตัวอยู่แต่ก็จะมีกระเป๋ารถเมย
0: ์
1: ที่ได้สติแล้วนะครับแล้วเขาก็น่าจะดำเนินการให้ตำรวจสอบปากคำด้วย
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรียกว่ามันก็เป็นองค์ประกอบก็คือการสอบปากคำเพิ่มเติมในส่วนของคนขับรถของขสมก.รถเมย์แล้วก็พนักงานแล้วก็คนในรถที่อาจจะแบบไม่มีใครรอดชีวิตเลยใช่ไหมคะในรถ
1: คือมีกระเป๋ารถเมย์
0: รอด
1: จริงจริงรถเมย์วันนี้นั่นคันนี้น่าจะขึ้นไปประมาณ20
0: ที่ได้รับ
1: รายงานจากผอ.ขสมก.นะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ว่าคันนี้เนี่ยน่าจะมีคนขึ้นประมาณ20แล้วก็กำลังดูว่าใคร ใครที
0: ่
1: นี่รอดชีวิตมันก็จะได้สอบถามพยานแวดล้อม
0: ค่ะค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่เขาได้มีการดูกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้มีการสอบถามเบื้องต้นกับทางด้านของพนักงานของการรถไฟว่าได้มีการส่งอายัดส่งอนัตสัญญาหรือว่ามีการแจ้งวิทยุสื่อสารบอกกับทางคนขับรถไฟไหมแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าคือมีการส่งไปแต่มันไม่มีการตอบกลับอันนั้นเนี่ยมันยังไงมันมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: คืออันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทางรถไฟเนี่ยก็ต้องหาคำตอบมาตอบเนา
0: ะ
1: มาตอบทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการทั้งท่านนายกทั้งสังคมทั้งประชาชนนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ไม่อยากจะคือเอาตรงๆคือเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราก็ไม่อยากจะใช้แค่ว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี
0: ้เดี๋ยวต้องรอ
1: มาตัดสินเขาแต่สิ่งที่เราทำให้กับประชาชนได้คือว่าเราดำเนินการเต็มที
0: ่
1: ท่านไม่ต้องห่วงแต่สิ่งที่เราจะพูดได้
0: ค
1: ือข้อเท็จจริงเท่านั้น
0: กล่องดำใช่ไหมคะตัวนี้คือสำค
1: ั
0: ญ
1: ใช่คืออย่างเราก็ได้ยินมาบอกว่าส่งวอไปแต่ว่าเขาไม่ตอบกลับแต่นี่คือการกล่าวของฝั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: การกล่าวของฝั่งเดียวจะเป็นเพราะอะไรแต่จริงๆผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีหลายอย่างครับไปด
0: ู
1: ควบคู่กันอย่างเช่นตอนนี้ก็คิดอยู่นะว่าคนขับรถพวกเนี้ยเหล่านี้นะครับอาจจะต้องมีการเช็คดูว่ามีการทดสอบพวกสุขภาพจิตอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องดูหลายเรื่องนะครับ
0: ค่ะคือพอท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการทดสอบสุขภาพจิตถามต่อเลยว่าอย่างกรณีของคนขับรถคันนี้เนี่ยคือยังไม่เห็นเฉพาะแค่มุมของคนที่นั่งอยู่ในรถโดยสารคนที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงนั่งโทรศัพท์แต่เราไม่เห็นว่าในมุมของรถไฟเนี่ยมันจะเห็นมุมที่ว่ามีคนขับอยู่ด้วยใช่ไหมคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่พุ่งเข้าไปชนเนี่ยเขาอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นไหม
1: เขาน่าจะชนตรงท้าย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าคนขับเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นไอ้ตัวนี่มั้ง
0: อ
1: าจจะไม่เห็นตัวคนขับแต่ว่าจะมีผู้หญิงในรถได้เห็น
0: เราเห็นเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าการชนมันไม่ได้ชนจากด้านหน้าใช่ไหมคะเอาด้าน
1: ยังไง
0: ลักษณะนี้มองไม่ชัดไงค่ะ
1: ครับผมเข้าใจว่าชนกลางลำไปแล้ว
0: เอากลางลำไปแล้ว
1: แล้วก็ชนประมาณโคนล้อหน้ามั้งครับอาจจะมองไม่เห็นคนขับเพราะว่าน่าจะยาวหน่อย
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าทุกสิ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยกล่องดำว่าณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ตอนนั้นเป็นยังไง
0: มี
1: การพยายามชะลอรถไหมขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรแบบนี้อันนี้กล่องดำบอกได
0: ้ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: คุณบอกมันพิสูจน์ได้ทุกอย่างนะคะแล้วคนขับรถไฟตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: หัวแตกก็ยังทราบว่ายังติดต่อไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าตำรวจไปสอบปากคำแล้วนะ
0: ค่ะเพราะมีการตั้งข้อหาทั้งสองฝ่ายเป็นการตั้งข้อหาไว้ค่อนข้างเรียกว่ารุนแรงละนะคะจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือการที่เราจะมีการให้รถไฟหยุดหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องมีการแจ้งก่อนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่อะคะท่านรัฐมนตรีอันนี้พอจะม
1: ีโดยปกติเนี่ยเขาจะแจ้งอย่างนี้ครับหมายการหลงถึงให้สัญญาณวิ่งได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: หมายการหลง
1: คือถึงให้สัญญาณวิ่งได้คืออันดับแรกเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยรถไฟจะมาเนี่ยเขาต้องเคลียร์ผิว
0: มันมีระยะเวลา
1: คือเขาต้องให้สัญญาณหยุดก่อนหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนจนกว่าจะเคลียร์ผิวเสร็จใช่ไหมครับคือให้สัญญาณหยุดไว้ก่อนจนกว่าจะเคลียร์ผิวเสร็จ
0: ค่ะ
1: แต่ผมได้ทราบว่าจุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้สัญญาณหยุดเขาให้สัญญาณชะลอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาให้สัญญาณชะลอแต่ทีเนี้ยพอไม้กั้นมันลงไม่ได้เนี่ย
0: เ
1: ขายังไม่ได้ให้สัญญาณให้เดินหน้าเหมือนกับว่ามาเลยอ่ะเขาไม่ได้แจ้งว่ามาเลยอ่ะนะครับครับ
0: โอ้โหอันนี้เดี๋ยวมันต้องสอบขยายต้องดูละว่าตกลงมันยังไงข้อเท็จจริงมันก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากตัวของกล่องดำหรือว่ากล้องวงจรปิดที่อยู่ใน
1: เรื่องเทคนิคเนี่ย
0: ค่ะ
1: ในเรื่องเทคนิคเนี่ยผมว่ารถการไฟฟ้าไอ้ การรถไฟเนี่ยตอบได้จากเข้าใจข้อมูลมากกว่าผม
0: เข้าใจเข้าใจ
1: อย่างเมื่อวานเนี่ยพอพูดเรื่องเทคนิคเนี่ยผมก็บอกว่าผู้ว่าตอบ
0: เข้าใจเข้าใจค่ะท่านรัฐมนตรีถามนิดนึงตะกี้ที่บอกว่าจะต้องมีการทดสอบสุขภาพจิตทำไมถึงมาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้คะ
1: คือผมคิดว่ามันถึงเวลาที่มันจะต้องทำรวมๆกันทั้งหมดนะครับบางทีคนทำงานแล้วเป็นรูทีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการทำอะไรซ้ำๆนานๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาดูกันบ้าง
0: ค่ะแล้วคนขับรถคันนี้ท่านรัฐมนตรีพอจะมีข้อมูลได้ไหมเขาขับมานานแล้วหรือยังหรือ
1: นิดนึงนะครับท่านเลขานายกโทรมา
0: โอเคค่ะ
1: โอเคได้
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาเป็นว่าเราก็ได้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งนะในส่วนสองซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกับนี่ท่านสงสัยแล้วค่ะเราก็ต้องติดตามความคืบหน้ารถไฟอ่ะมีกล่องดำนะคะอันนี้ก็คือได้ทราบจากกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ในส่วนของกล่องดำของรถไฟนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวซึ่งควบคุมจะมีข้อมูลทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ระดับความเร็วหรือว่าอะไรต่างๆนะคะณเวลานั้นตอนนั้นค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องของการทำงานของพวกระบบของการห้ามล้อหรือว่าพวกเบรกนะคะว่าไอ้พนักงานเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มที่มีการขับรถใช่ไหมคะรถไฟแล้วก็เริ่มมีการเหยียบเบรกในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็มีเรื่องของพวกตัวของระบบการเปิดปิดคันเร่งทิศทางของการเดินรถเสียงสัญญาณเตือนนะคะเสียงของบูดรถไฟเพราะนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่ในโซเชียลก็มีการตั้งคำถามนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีในเรื่องของสถานะของระบบควบคุมความปลอดภัยภายในห้องขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาถึงปุ๊บนะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าทางคณะกรรมการในการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จะมีการทำการถอดข้อมูลจากกล่องดำมาวิเคราะห์ควบคู่กับหลักฐานนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อสรุปนะคะในเรื่องของความเร็วระยะเบรกแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถเพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นประเด็นไม่ได้ต่างกันเลยนะกับในส่วนของเครื่องบินแล้วก็เจ้าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องหากล่องดำก่อนเลยอันดับแรกรถไฟก็เช่นเดียวกันยังไม่ได้ทันได้ถามในส่วนของทางขสมกค่ะนะคะเพราะจริงอย่างที่บอกอ่ะอย่างตะกี้ที่ดูใน Facebook นะคะของคุณนันทวุฒิใช่ไหมคะที่เขาก็จับไปดูนะตรงจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานแล้วก็มีการไลฟ์เหมือนก็มีการโพสต์ให้เราเห็นเลยว่าตั้งแต่ขบวนแรกมาถึงขบวนล่าสุดตอนช่วง10นาฬิกาพฤติกรรมของคนที่ใช้รถแล้วก็ต้องผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็คือสิ่งที่เห็นนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าในขบวนแรกๆเนี่ยทุกคนนี่เคารพกฎกันเป๊ะมากเลยค่ะไม่มีใครมาจอดอยู่ตรงช่องที่เป็นกากบาทสีเหลืองเลยนะคะจะจอดอยู่นอกเส้นนี่เรียกว่าตามระเบียบตามกฎหมายจราจรเป๊ะๆนะคะแต่ว่าพอขบวนถัดๆไปเนี่ยนะคะก็จะเริ่มละนะคะก็จะเริ่มมีนะคะในส่วนของรถบางคันนะคะที่ก็จะเริ่มมีการที่จะแบบฝ่าข้ามมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แข่งขบวนล่าสุดที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังมีรถซึ่งไปจอดคาอยู่นะคะตรงจุดที่มันเป็นเส้นเหลืองที่เป็นกากบาทนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่คงต้องมานั่งดูนั่งติดตามนั่งดูความคืบหน้ากันนะคะในเรื่องของพวกกฎหมายจราจรต่างๆคือบางเรื่องอะเราอะทำด้วยความคุ้นเคยทำด้วยความคุ้นชินจนเรื่องที่ผิดกลายเป็นเรื่องที่ถูกนะคะคือคิดว่ามันทำได้หรือไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะในเรื่องของผลการสอบสวนต่างๆแล้วก็ใน Facebook ของดาว8แชร์บอกไว้ว่า1ในเหยื่อของรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะ นะคะเป็นผู้ชายซึ่งอายุ35ปีที่บอกว่าเป็นคนไทยที่ที่คุยกับทางผอ.แต่นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนนี้จบปริญญาตรีนานาชาติจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็จบปริญญาโทจากทางออสเตรเลียพูดได้6ภาษากำลังไปคุยงานกับชาวต่างชาติแต่ว่าต้องจากไปนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆสำหรับทุกครอบครัวนะคะต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนที่รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณวิชาญ93สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะแจ้งอุบัติเหตุ
2: นะคะรายงานอุบัติเหตุนะฮะ
0: ค่ะ
2: จากเพชรเกษมมุ่งหน้าไปลมราดตอนนี
0: ้ค่ะ
2: รถเก๋งคู่กรณี8กไก่มม9686นะครับ
0: ค่ะ
2: กับมอเตอร์ไซค์ก็8แต่ขอไข
0: ่
2: ขอผ่าน
0: ค่ะ
2: 5918ครับมอไซค์นะฮะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วครับ
0: ค่ะ
2: ของสน.สารา
0: แดงอ๋อไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะจุดนี้มีไหมคะ
2: คนเจ็บตอนนี้คนเจ็บผู้หญิงกับผู้ชายคนผู้ชายไม่เท่าไหร่ครับคนเจ็บในรู้สึกขาขวานี่ตรงเอาไม้แล้วใส่ก็เทปไปโรงพยาบาลเจ็บลากบางแผลครับ
0: หน่วย
2: ผู้ภัยบอกว่าที่ไหนผมก็ถามเขาแล้วล่ะ
0: ค่ะ
2: เฟสกระเตมลากครับผมจะออกรถพอดีเลยรายงานจากเขา
0: ไปขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: พอดีรู้สึกผู้กองเนี่ยจะคุยกับผู้กองไหมครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะ
0: ค่ะ
2: ครับผมว่ารายงานนะครับมีรถเก๋งคันขาวโตโยต้าก็จะกลับรถนี
0: ่
2: ทีนี้มันเขาวิ่งข้ามเลนมา
0: แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เคลื่อนย้าย
2: เรียบร้อย
0: เร
2: ื่องเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
2: แต่ว่าคนเจ็บไปนู่นแล้วครับโรงพยาบาล
0: กระ
2: เตมลาดครับ
0: ก็แบบว่าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะคะกรณีของอุบัติเหตุ
2: ก็คือส่งไปแล้วครับ
0: ค่ะ
2: แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิชัย93
2: ยืนอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
2: จะคุยอะไรไหมครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากขอบคุณ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: พอดีผมอยู่จนตอนแรกคนแรกๆยังไม่รู้หรอกไปรถเขาจะกลับรถนี่เขาข้ามเลนอย่างเร็วไปอ่ะ
0: อ๋อข้ามเลนเลยเหรอคะ
2: จะข้ามมาเลนเข้าต่อยไง
0: เอามาถึงว่าเขาอยู่ในช่องทางเดียวกันก็คือในฝั่งเดียวกันแต่เขาไม่จะเปลี่ยนเลน
2: เขาเป็นกับรถเขาจะกับรถอ๋อช่วงกับรถพอดีกับรถแล้วก็จะพุ่งตรงขึ้น
0: ไม่มีเกาะกลางหรอคะตรงนั้น
2: อ๋อเป็นทางกับรถพอดี
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะเลี้ยวขึ้นนะ
0: ค่ะ
2: เขาหักเขาไม่หยุดรอพอดีรถมอไซค์เข้ามาทางตรงเข้ามาเลนซ้ายสุดก็เลยชนเราข้างๆ
0: ค่ะ
2: ล้มแต่ผู้หญิงก็ล้
0: ม
2: ผู้หญิงรู้สึกจะตอนท้ายมาแต่ผู้ชาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับผู้กรณีก็ลาผมบอกว่าไม่มีประกันไม่มีก็มีพอบอก็แจ้งให้เขารักษาเขาละกันก
0: ็
2: ไม
0: ่มีให้เวลาเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อ
2: ตอนนี้ให้ผู้กองเขาเคลียร
0: ์
2: ผมก
0: ็
2: ขอรายงานช่วงตอนนี้เสร็จภารกิจนะคร
0: ับ ขอบคุณขอบคุณมากมากเลยคุณวิชาญ93นี่ถือว่าได้ช่วยเหลือเขาด้วยนะคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
2: ผมก็มีบอกให
0: ้
2: บอกว่าถ้าคบมีเจอกันแปลกหน้าหรือบอกถ้าแฟนไม่เป็นไรนะกระเป๋าเนี่ยตอนแรกแฟนทิ้งไว้ถนนเขาหยิบออกมาจากรถผมบอกว่าผมเลยหยิบกระเป๋าเนี่ยเอาขึ้นให้ที่เตียงเขาก่อนที่จะขึ้นรถผมบอกว่าน้องกระเป๋านี่จับไว้อย่างเดียวเลยนะจะมีเงินหรือไม่มีเงินนัดจับเอาไว้อย่างเดียวถ้าไม่เป็นคนแปลกหน้าจะมาเอาหรือยังไงให้ไม่ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปถึงโรงพยาบาลเพราะพยักหน้าพอร้องไห้คือสงสัยเขาคงจะติดต่อญาติก็ได้ด้วยเนา
0: ะ
2: แล้วผมก็เลยถามพี
0: ่
2: ขับรถหน่วยมันเท่าไพก็บอกว่าไปที่เกษมราษฎร์บางแคผมบอกว่า
0: โอเค
2: แล้วผมจะมาที่รถพอดีเจ้าหน้าที่มาผมก็เลยลืมรายงานแจ้งขอทอรถ
0: ไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิชัย93ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแทนทางญาติค่ะ
2: แข็งแรงน้อมพร้อมกับทีมงานจอต่อร้อยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าออกไปลมบันดีลมราชธานีหาผู้โดยสารต่อคร
0: ับ ได้ผู้โดยสารเยอะๆเลยค่ะคุณวิชัย93 ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่เป็นพลเมืองดีน่ารักมากๆเป็นคนดีของเราเลยไปเจออุบัติเหตุแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะแล้วก็รอกระทั่งได้รับความช่วยเหลือแล้วรอกระทั่งตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วคนเจ็บเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของถนน พุทธมณฑลสายสามนะคะพุทธมณฑลสาย3ตรงแถวหน้าร้านผัดไทยสาย3ค่ะเป็นจุดกลับรถนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

0: นี่คือเขาไปดูใน Facebook ของทางภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งก็มีการโพสต์ถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางกรุงวิเคราะห์เหตุรถไฟชนรถเมล์ด้วยหลักของความปลอดภัยนะคะก็จากกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์นะคะเขาใช้คำว่าวันนี้แอดมินมีโอกาสติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็เลยจะนำมาถอดบทเรียนให้ได้เข้าใจกันนะคะคือเขาจะมีวิธีการเรียกว่าเป็นกรอบแนวคิดเป็นกรอบแนวคิดวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยมาถอดบทเรียนซึ่งจะได้เห็นถึงแนวทางในการป้องกันแล้วก็ลดความสูญเสียในอนาคตได้อย่างเป็นระบบใน3ช่วงเวลาสำคัญนะคะอันนี้ก็จะเห็นเป็นใน Facebook อ่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังแต่ขอไปที่เรื่องของอุบัติเหตุก่อนนะคะคุณขวัญชัยคุณขวัญชัยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจรุชค่ะ
0: นี่คุณขวัญชัยแจ้งบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุใช่มั้ยแต่มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ใช่มั้ยคะ
1: คร
0: ับ ค่ะตรงช่วงไหนของถนนจิตยาคะ
1: ตรงบนสะพานเลยครับผมตรงข้ามกับโรงพยาบาลเพียรไทยหนึ่งนะคร
0: ับ ค่ะ
1: ฝั่งขาออกครับผม
0: ค่ะคือเขาจอดแบบไหนอะคะ
1: คล้ายๆเหมือนรถมันจะมีรอยตรงทางนิดๆครับมันก็มีหมวกกันน็อกแขวนอยู
0: ่
1: แต่ไม่มีคนเลยครับ
0: ไม่มีคน
1: อยู่เลนซ้ายท
0: ิ้
1: งอยู่ตรงอะไรนะสะพานใช่ไหมพอดีผมขับมาแล้วรถ
0: แซง
1: ซ้าย
0: มา
1: แล้วผมจะแซงซ้ายแล้วแซงไม่ได
0: ้สะพานข้ามแยกราชปรารภใช่ไหมตรงจุดนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ไหมเพราะเมื่อตอนช่วงเช้ามีคุณวุฒิเนี่ยแจ้งมาเป็นถนนศรีธิยาในฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกราชปรารภมีจักรยานยนต์จอดอยู่จุดเดียวกันไหม
1: น่าจะใช่ที
0: ่คือมาจากช่วงของแยกพญาไทมุ่งหน้าแยกหมอเหลงแล้วก็อยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกราชปรารภแล้วคุณวุฒิเนี่ยคือแจ้งมาเมื่อตอนช่วงเช้ามืดประมาณเกือบ5 นาฬิกาบอกว่าเห็นตั้งแต่เมื่อวาน
1: นะคร
0: ับ ใช่แล้วนี่คือคุณปัจจัยผ่านมาณนะเวลานี้ก็ยังจอดอยู่ตรงจุดเดิม
1: ใช่ครับเพราะมอเตอร์ไซค์จะแซงพอดีเขาเกือบชนนะฮะ
0: อันตรายด้วยนะคะจุดนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราประสานย้ำเพราะว่าตอนช่วงเช้ามืดอ่ะเราประสานทางด้านของสน.พญาไทไปแล้วค่ะเดี๋ยวประสานย้ำให้อีกรอบนึงคุณปัจจัย
1: ขอบคุณมากเลยคร
0: ับ ค่ะเพราะนั้นมันเป็นจุดอับสายตาเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าหากว่าเกิดว่ารถแซงหรืออะไร
1: เราขึ้นมารถมันแคบใช่ไหมคนสะพาน
0: ค่ะ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ชอบมาทางซ้ายก็จะชนเอา
0: ชนได้เข้าใจเลยถนนยังโล่งๆอยู่ใช่ไหมคะณเวลานี้ตอนน
1: ี้ยังโล่งได้ปกติค่ะ
0: โอ้อันตรายต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณปัจจัยที่แจ้งมาเดี๋ยวเราประสานย้ำทางสน.พญาไทค่ะนะคะ
1: ใช่ครับผมขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะคือตอนช่วง4:59 นี่คุณวุฒิแจ้งมาแล้วรอบหนึ่งนะคะจุดเดียวกับที่คุณปัญชัยแจ้งมาเลยถึงนะเวลานี้5 ชั่วโมงไหม6 ชั่วโมงยังอยู่ตรงจุดเดิมนะคะเดี๋ยวประสานย้ำทางสน.พญาไทแต่ว่าเบื้องต้นเลยค่ะคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้ระมัดระวังกันหน่อยเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าถ้าฟังที่คุณปัญชัยบอกมาอันตรายนะคะอันตรายมากแม่คืออาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาได้นี่เป็นหลักหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นเราต้องลดความเสี่ยงตั้งแต่ช่วงของวินาทีแรกย้อนกลับมาที่ทางด้านของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ออกมาโพสต์ถอดบทเรียนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ในเรื่องของแนวทางในการป้องกันแล้วก็ลดความสูญเสียนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดคือ3ช่วงเวลาสำคัญก็คือก่อนเกิดเหตุนะคะก่อนเกิดเหตุก็ต้องมีการลดความเสี่ยงตั้งแต่วินาทีแรกเลยคนค่ะอันดับแรกเลยการตระหนักรู้และวินัยจราจรของคนขับรถเมล์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการตัดสินใจไม่ขับรถเข้าไปจอดหยุดนิ่งคล่อมรางรถไฟแม้ในช่วงเวลารถติดขัด2ก็คือเรื่องของพาหนะความสมบูรณ์ของระบบเบรกแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นของรถทั้ง2ฝ่าย นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมจุดตัดทางรถไฟจุดบริการไม้กั้นและสัญญาณเตือนจะต้องชัดเจนแล้วก็ทำงานได้ 100% รวมไปถึงในเรื่องของการจัดการสภาพจราจรที่ติดขัดไม่ให้มีรถท้ายแถวไปหยุดค่ะอยู่บนรางรถไฟรวมถึงการมีระบบกำกับความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายจราจรที่เข้มงวดนะคะแล้วก็ข้อ2ในขณะที่เกิดเหตุลดความรุนแรงและผ่อนหนักเป็นเบาคนและพาหนะเมื่อเกิดการชนแรงปะทะทำให้ระบบเชื้อเพลิงหรือว่าระบบแก๊สไฟฟ้าเสียหายจนเกิดไฟไหม้สิ่งสำคัญก็คือการอพยพผู้โดยสารอย่างรวดเร็วการทำงานของระบบทางออกฉุกเฉินแล้วก็การตัดสินใจหน้างานของคนขับรถสิ่งแวดล้อมและสังคมความแออัดของพื้นที่เกิดเหตุนะคะอย่างเช่นแยกอโศกดินแดงที่มีปริมาณรถหนาแน่นมีผลให้ไฟลุกลามไปยังรถข้างเคียงได้ง่ายสิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือการประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน1669แล้วก็หน่วยดับเพลิงเพื่อควบคุมเพลิงโดยเร็วแล้วก็3หลังจากที่เกิดเหตุกู้ภัยอย่างเป็นระบบและถอดบทเรียนซ้ำคนและพาหนะการเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเพื่อควบคุมเพลิงการตัดระบบเชื้อเพลิงไฟฟ้าเพื่อป้องกันการระเบิดซ้ำแล้วก็การคัดแยกผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมและสังคมการตั้งระบบบัญชาการจุดเกิดเหตุที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมฝูงชนแล้วก็เคลียร์การจราจรโดยรอบการเปิดทางให้รถแพทย์ฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่ตลอดจนการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำซ้อนขึ้นอีกนะคะซึ่งใน Facebook ของทางด้านของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัยทางท้องถนนไม่ใช่เรื่องของความระมัดระวังส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานการจัดการจราจรบริเวณจุดตัดและระบบการกู้ภัยต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้อีกแล้วก็ขอแสดงความเสียใจหรือเข้าใจเลยมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งเมื่อวานเราจะเห็นถึงการทำงานอย่างเต็มที่มากๆของทุกฝ่ายนะคะทั้งในส่วนของทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิแล้วก็ในส่วนของพลเมืองดีที่เราจะเห็นภาพของการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะในสองผู้ได้รับบาดเจ็บต้องขอบคุณชื่นชมขอบคุณมากๆทุกฝ่ายจริงขอบคุณแทนครอบครัวเลยของคนที่เสียชีวิตหรือว่าประสบเหตุจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนี่ก็เป็นการถอดบทเรียนนะของทางด้านของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งออกมาโพสต์การถอดบทเรียนเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทาง Facebook นะคะส่วนในช่วงนี้เราไปที่คุณโก้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: คุณโก้แจ้งอุบัติเหตุสะพานพระราม3
2: ครับ
0: ค่ะ
2: สะพานพระราม3ขาเข้าครับผม
0: ค่ะ
2: ที่จะลงมาทางเดอะมอลล์สะพานนะครับผม
0: ค่ะ
2: จุดกลางสะพานเลยครับ
0: เป็นเดี๋ยวนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางเดอะมอลล์ท่าพระนะคะ
2: ใช่ครับผม
0: มาจากคลองเตยใช่ไหมคะคุณโก้
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: โอเคค่ะเป็นประเด็นยังไงคะ
2: การมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถกระบะครับผม
0: ค่ะ
2: อยู่กลางสะพานเลยครับ
0: ค่ะมีคนเจ็บด้วย
2: มีคนเจ็บ2คนครับผู้หญิงกับผู้ชาย
0: แล้วมีใครช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วหรือยัง
2: เห็นก็มีพลเมืองดีจอดดูแลจอดช่วยอยู่ครับผมแต่ยังไม่มีเจ้าที่อะไรขึ้นไปนะ
0: ค่ะตอนนี้เราประสานให้อยู่แล้วนะคะให้อยู่นะคะกรณีของการไปช่วยเหลือคนเจ็บแล้วคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณโก
2: ้ผมมองไปบนพื้นผู้หญิงน่าจะหัวแตกครับเลือดไหลนะฮะเลือดไหลนอนนิ่งเลยครับตอนนี้ถ้ามีผู้ชายเลยครับ
0: นิ่งๆอยู่เลย
2: ผ
0: ู้
2: หญิงน่าจะไม่ใส่หมวกกันน็อกผู้หญิงน่าจะไม่ใส่หมวกกันน็อกครับ
0: โอค่ะเดี๋ยวย้ำจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงค่ะอยู่ตรงช่วง
2: กลางสะพานพระราม3เลยคร
0: ับ กลางสะพานเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
0: กลางสะพานอันนี้คือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วหรือว่าอยู่ตรงกลางแม่น้ำ
2: อยู่กลางเลยครับอยู่กลางแม่น้ำเลยครับอ
0: ยู่กลางแม่น้ำเลยนะคะค่ะ
2: ใช่ครับผมใช
0: ่โอ้เป็นฝั่งนั่นจะบอกว่าเป็นฝั่งขาออกสิเพราะว่าถ้ามาจากคลองเตยแล้วก็มุ่งหน้าไปทางด้านของเดอะมอลล์
2: ใช่ครับผมใช่คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วถนนมันยังโล่งๆอยู่ใช่ไหมคุณโก้
2: ใช่ครับยังโล่งอยู่ครับยังโล่งอยู่ครับรถจะใช้ความเร็วได้ไงคร
0: ับ แล้วอย่างนี้จะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้ไหม
2: มีโอกาสครับผม
0: ค่ะ
2: มีโอกาสบอกให้เพื่อนสมาชิกชิดเลนขวาไปเลยนะครับไม่ต้องชิดซ้ายชิดขวาไปเลยฮะ
0: อืมค่ะ โอเคได้มันมีทั้งหมดขยะ3ช่องใช่ไหมครับบนสะพาน
2: ใช่ๆครับมี3ช่องครับ
0: มี3ช่อง
2: ชวนเลนซ้ายครับผม
0: โอเคให้เกาะเลนขวาไว้นะคะ
2: ใช่ให้เกาะเลนขวาไว้ครับผม
0: แต่จะมีรถคันอื่นๆเขาจอดการให้อยู่ในเบื้องต้นใช่ไหมคะคุณโก
2: ้ใช่ครับผมมีคนรถจอดช่วยเหลืออยู่ครับผม
0: ค่ะ
2: แต่ผมอยากให้เจ้าที่ไปเรียนนะครับ
0: เพรา
2: ะว
0: ่
2: าน
0: อนนิ่งเข้าใจค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามต่อนี่คุณโก้ออกมาแล้วใช่ไหมเลยมาแล้วใช่ไหม
2: ออกมาแล้วครับผมลงมาแล้วผมมาถึงไปแยกทับแยกทับแยกจราจรครับเนี่ย
0: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะคือตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วถ้ายังไงใครอาจจะแบบเนี่ยมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะผ่านตรงจุดนี้ค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจา1808เป็นห่วงคนเจ็บนะคะว่าในช่วงเวลานี้นี่จะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าว่าเรียนดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.อย่างหนึ่งที่ต้องเป็นห่วงแล้วก็บอกย้ำๆเลยว่ามันยังโล่งมากนะคะตรงช่วงของตรงสะพานพระราม3เนี่ยนะคะโล่งมากเลยค่ะโล่งทั้ง2ฝั่งรถเนี่ยใช้ความเร็วกันได้เพราะนั้นระวังเพราะว่าอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วบอกช่วงกลางสะพานพระราม3นะคะเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ถ้าหากว่ามีเพิ่มเติมก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808เนี่ยดูการจราจรนะสำหรับในช่วงเวลานี้นี่เรียกว่าทุกเส้นทางเลยค่ะรถน้อยมากๆนะคะรถน้อยคล่องตัวอาจจะต้องดูจุดฝั่งของเส้นทางด้านของรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ยังถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะฝั่งทางด้านนี้ก็รถก็น้อยๆยังน้อยๆอยู่นะคะในวงเวียนก็ถือว่ารถไม่ได้เยอะมากรถที่ติดสัญญาณไฟที่จะรอเข้ามาทางด้านของภายในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังดูน้อยๆแต่ว่าฝั่งจากพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับถนนชิริยาหรือว่าตัดกับฝั่งของถนนเพชรบุรีอาจจะดูว่ามีรถเยอะหน่อยนะคะแต่ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งหรือว่าอะไรนะคะก็ยังตามกันมาได้โดยตลอดเลยย่านเพชรบุรีสำหรับในช่วงเวลานี้อ่ะตรงแถวตลาดแถวประตูน้ำนะคะฝั่งมุ่งหน้าไปยากหมอเหลงนะเวลา 10:54 นาทีก็ยังดูรถไม่ได้เยอะมากนะคะฝั่งของทางด้านถนนราชปารภนะคะก็ยังถือว่ายังตามกันมาได้โดยตลอดพระราม1เนี่ยแต่ฝั่งของเส้นเพลินจิตนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชประสงค์เนี่ยฝั่งทางด้านนี้อาจจะดูรถเยอะหน่อยแต่ไม่ได้นิ่งนะคะในเส้นทางทางด้านของพระราม1เนี่ยถือว่ามาได้โดยตลอดแต่อาจจะมีฝั่งของราชดำรินะคะที่ดูแล้วเนี่ยจะมีท้ายแถวคือตรงนี้ติดสัญญาณไฟจราจรได้สัญญาณไฟจราจรเพราะเขาจะปล่อยตรงเส้นทางหลักเนี่ยมากกว่าแล้วมันประกอบกับมันจะมีพวกจุดยูเทิร์นหรืออะไรจะเลี้ยวเข้าพวกศูนย์การค้าอะไรต่างๆด้วยนะคะมันก็เลยมีผลกระทบต่อเนื่องกันนะคะแต่เนี่ยถ้าดูนะเวลานี้เนี่ยแถวด้านย่านลาดประสงค์ก็ถือว่ารถเยอะนะแต่ไม่ได้นิ่งตามกันได้โดยตลอดเดี๋ยวพอสัก11นาฬิกาไปถึงเที่ยงอ่ะจะมากกว่านี้คุณเบิร์ดคะสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ผมสวัสดีครับ
0: คุณเบิร์ดเพิ่มเติมอุบัติเหตุพระราม3ให้ใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะคุณเบิร์ด
3: ตอนนี้ผมขี่เลยมาประมาณ5นาทีครับแต่ตอนที่ผมจอดดูอ่
0: ะ
3: เป็นมอเตอร์ไซค์ครับ
0: คู
3: ่2คนแฟนกับผู้ชายผู้หญิงครับแล้วทีเนี้ยเหมือนน่าจะเฉี่ยวชนกับรถที่เป็นรถขนสินค้าสีล้อเล็กครับ
0: ค่ะ
3: แล้วทีนี้ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยครับเหมือนกับผู้หญิงเหรอนั่นได้เป็นหัวแตกกับเลือด
0: ไหลเยอะเลยครับเลยใช่ไหมค
3: ่
0: ะ
3: ใช่แต่ที่ผมจอดดูอยู่ประมาณ5นาทียังไม่เห็นมีกู้ภัยเลยตำรวจ
0: ตอนนี้เราประสานไปแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะใกล้จะถึงแล้วล่ะคุณเบิร์ตแต่เขายังมีสติทั้งคู่ไหมอ่ะคนเจ็บอ่ะค่ะยังรู้สึกตัวไหม
3: ผู้ชายนั่งอยู่กับพื้นแต่ผู้หญิงน่าจะนอนเลือดเต็มพื้นเลยแต่ว่าเห็นตอนนี้ผมจอดดูอยู่ผู้หญิงเขามีแบบว่าเงยหัวขึ้นมาแล้วก็นอนไปต่อครับ
0: ก็อยู่เลนซ้ายนะคะ
3: ใช่ซ้ายสุดครับ
0: ค่ะ
3: ทางมันจะเลยกลางสะพานลงมาหน่อยครับ
0: มันเป็นช่วงเชิงทางลงแล้วใช่ไหม
3: ใช่เชิงทางลง
0: เชิงทางลงแล้วนะคะค่ะ
3: ใช่ครับ
0: คุณเบิร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือน่าจะมีรถคันอื่นช่วยบังเอาไว้ให้ด้วยหรือเปล่าคะมีไหม มีก้านมีอะไรไว้บ้างไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
3: จะมีพี่ไรเดอร์ประมาณ 2-3 คนคอยโบกรถให้คร
0: ับ เนี่ยพี่ไรเดอร์น่ารักเวลาเหตุต่างๆนี่เขาช่วยเหลือตลอดเลยกลุ่มแรกเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราย้ำประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่ว่าเราประสานไปเรียบร้อยแล้วเป็นห่วงผู้หญิงเลยพอฟังที่คุณเบิร์ดบอก
3: เลือดเขาไหลเต็มพื้นเลยแม่แบบไม่หัวแต่ที่ผมเห็นนั้นเหมือนแบบว่าเลือดเขาไหลออก
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติม
3: ทางเ
0: จ้า
3: ด้วย
0: ครับแต่คู่กรณียังจอดอยู่ไม่ได้หลบหนี
3: จอดอยู่ครับจอดอยู่คร
0: ับ แต่ผู้ชายอาการน่าจะน้อยกว่าผู้หญิงใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับพอเมื่อกี้ผมจอดดูอยู่พี่ผู้หญิงเขาเลือดน่าจะหัวแตก
0: ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมเนี่ยมีหมวกกันน็อกกระเด็นหรืออะไรอยู่ไหม
3: ไม่ได้ส
0: ัง
3: เกตคร
0: ับ ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของรถ
3: ผู้ชายน่าจะใส่หมวกครับ
0: ไม่เป็นไรตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วหรือยังเดี๋ยวเราประสานย้ำเพราะเป็นห่วงคนเจ็บเพราะดูแลอาการนะเป็นห่วง
3: ได้ก็รถติดเลยครับแล้วตอนผมมารถติดมากแล้วก็ยังไม่มีผู้ชายหรือพี่ตำรวจ
0: ค่ะเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นว่าท้ายแถวสะสมตั้งแต่ช่วงกลางสะพานละแปลว่านี่เป็นผลต่อเนื่องมาโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเบิร์ดที่แจ้งเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยคนขับรถเมล์และรถไฟได้รับบาดเจ็บยังไม่เสียชีวิตตอนนี้อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนยังไม่สามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด30คนในจำนวนนี้รวมคนขับรถเมล์ชื่อนายลาพิษได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและนางสุภาพรกระเป๋ารถเมล์คันที่เกิดเหตุก็กำลังรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันและอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของส่วนตัวของคนขับรถไฟได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะเนื่องจากแรงอัดกระแทกกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจยังได้ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ไม้กั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอคำสั่งว่าจะให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตหรือไม่คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจตีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำสั่งว่าจะให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเอกลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตหรือไม่เนื่องจากในจุดเกิดเหตุนั้นหากเกิดกรณีพบผู้เสียชีวิตจะต้องส่งร่างไปชันสูตรที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่ามีคำสั่งให้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจดำเนินการผ่าชันสูตรและตรวจเอกลักษณ์บุคคลกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนซึ่งขณะนี้ร่างทั้งหมดได้ส่งถึงที่สถาบันเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการผ่าชันสูตรในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีทั้งหมด8รายทราบชื่อคือ2รายเหลือ6รายรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลส่วนผู้บาดเจ็บ33รายที่เข้ารักษาพยาบาลกลับบ้านได้แล้ว15รายเหลืออยู่โรงพยาบาล18รายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: การส่งกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ลงพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูร้อนเป็นอีกภารกิจที่กองพลทหารราบที่6โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่6ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพลทหารราบที่6โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูร้อนจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมรถบรรทุกน้ำความจุ 6,000 ลิตรลงพื้นที่บ้านนนโพตำบลโพใสอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเร่งสนับสนุนแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดให้ถึงบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างหนักจนปริมาณน้ำประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีน้ำสะอาดใช้ในชีวิตประจำวันอย่างทั่วถึงโดยกองทัพบกพร้อมยืนหยัดเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกวิกฤตการภายใต้ปฏิทานเราทำความดีด้วยหัวใจและมุ่งมั่นที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งอื่นๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางอุทยานประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร.จะทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นอุบัติเหตุเป็นประกันภัยรถยนต์นะคะซึ่งมีทางประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็ในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอย่างกรณีของการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้นะคะว่าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่021500888ค่ะ021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนผ่อนได้นะคะ 0% นาน6เดือนค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์แล้วก็มีในส่วนของความคุ้มครองก็คือจะนอกเหนือจากที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องการคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะ

0: รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้นะคะก็อย่างที่บอกไปเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็กระบะเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% นาน3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888ค่ะ021500888นะคะนี่ชวนเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งที่จะบอกตลอดเวลาเลยก็คือว่าในส่วนของรถนะคะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความคุ้มครองนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะเมื่อเราเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้แล้วพยายามที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุก็ถือว่าเรามีส่วนร่วมในการช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็สิ่งที่จะได้รับตอบกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนนะคะที่สมาชิกจะได้รับด้วยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะถ้าว่าใครจะถามเบี้ยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งหรือว่าประเภทสามนะคะก็คือสอบถามได้ที่021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะในช่วงนี้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของสะพานพระราม3นะคะคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท้ายแถวนะคะมาถึงช่วงกลางสะพานแต่ว่าตะกี้เนี่ยตอนนี้พอเปิดมาดูเนี่ยตอนนี้รถเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็เลยคาดการณ์ว่าในส่วนของคนเจ็บน่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็น่าจะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะตะกี้เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดูรถเนี่ยจะติดชะลอมาถึงตรงช่วงของกลางสะพานพระราม3นะคะแต่ว่าตอนนี้นะเวลานี้ตอนนี้ก็คือรถเนี่ยจะไหลได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะเราก็บอกว่าชนน่าจะมีคู่กรณีเป็นรถบรรทุกซึ่งเป็นรถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกขนาดเล็กนะไม่ใช่รถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะรถขนส่งสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตก็รบกวนได้เลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะเพราะมีคุณโก้นะคะแล้วก็มีคุณเบอร์ที่แจ้งเพิ่มเติมมาให้คือที่เป็นห่วงก็คือเป็นห่วงกรณีของผู้หญิงค่ะเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะที่ทั้งคุณโก้แล้วก็คุณเบิร์ตนะคะที่แจ้งออกอากาศนะคะเพิ่มเติมมาให้นะคะแต่ตอนนี้คือดูละการจราจรดูดีขึ้นจากก่อนหน้านี้เนี่ยคือจะดูชะลอนิ่งๆแล้วก็ท้ายแถวมาถึงตรงช่วงของกลางสะพานนะคะภาพรวมนะเวลานี้ตอนนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าในเรื่องของการจราจรต่างๆนี่ก็คือรถเนี่ยจะดูไม่ได้เยอะมากแต่ว่าย่านลาดประสงค์เนี่ยนะคะรถเริ่มมากขึ้นอีกจุดนึงมอเตอร์เวย์ฝั่งมุ่งหน้าขาออกมีอุบัติเหตุตรงช่วงของกิโลเมตรที่33+700นะคะคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นรถอะไรชนกันนะคะแต่เหมือนกับจะอยู่ประมาณสักเลนที่2จากซ้ายฝากด้วยถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมรบกวนด้วยแต่ว่าไม่มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะคือรถเนี่ยยังตามมาได้โดยตลอดเพราะนั้นผ่านจุดนี้ก็ระมัดระวังกันแล้วก็ถ้าว่ามีเพิ่มเติมก็รบกวนนะคะรบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ช่วงของแยกเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าคีรีบอกว่าประมาณกิโลเมตรที่2นะคะ2+00นี่ก็มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกค่ะตอนช่วงสายๆก่อนอ๋ออันนี้น่าจะได้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าดูจากที่ทางมอเตอร์เวย์เขามีการปักหมุดเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ช่วง9:59 นคือเห็นว่ามีคนไปเดินอยู่อะแต่ว่าจากในรูปเนี่ยก็คือเขานั่งนะคะนั่งชันเข่าอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่47+100นะคะเป็นเส้นทางของวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าบางพลีนะคะคิดว่าตอนนี้น่าจะช่วยเหลือเรียบร้อยเพราะว่าปกติแล้วนี่ทางกู้ภัยของมอเตอร์เวย์หรือว่าวงแหวนนี่จะรวดเร็วมาก นะคะไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรแล้วก็จะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะทั้งวงแหวนตะวันออกแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์เวย์แล้วก็มีของตกหล่นอยู่บนถนนด้วยนะคะตอนช่วงมาสัก10นาฬิกากว่าๆเนี่ยเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ช่วงของกิโลเมตรที่36/100ลักษณะเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องสีน้ำตาลอยู่2กล่องแล้วก็จะอยู่ในเลนที่2จากซ้ายแล้วก็เลนที่2จากขวากิโลเมตรที่36/100นะคะแต่น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วก็ช่วงของกิโลเมตรที่41/200เก้าอี้ค่ะมีเก้าอี้1ตัวหล่นอยู่นะคะอยู่บนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะและอยู่ในช่วงของเลนขวาด้วยนะคะก็เมื่อตอนช่วง 11:06 น.อันนี้ไม่นานนะคะก็ถนนดูโล่งๆนั้นผ่านตรงจุดนี้ก็ระมัดระวังแต่ว่าทั้ง2จุดเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทราบแล้วนะคะบางทีพอเห็นแล้วก็แบบแปลกๆเหมือนกันนะไอ้ของที่ตกหล่นอยู่บนถนนคือจริงๆอย่างพวกทางด่วนทางพิเศษต่างๆเนี่ยเวลาที่เราจะผ่านหรือว่าเคลื่อนย้ายพวกสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีการผ้าใบต่างๆแบบปิดปกคลุมให้มันมิดชิดป้องกันเพราะว่าอันตรายเวลาหล่นลงมาแล้วถ้าเกิดมีรถขับตามหลังมามันก็มีความเสี่ยงกับการที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ย้ำว่าถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของพระราม3ในอัปเดตมาหน่อยว่าล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือในส่วนของโครงการนะคะโครงการที่เราอยากที่จะชวนนะคะทุกๆคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรืออาจจะมีญาติซึ่งเริ่มมีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะมาเข้าร่วมโครงการนี้กันโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็แค่โทรมาที่จสร้อยนะคะแล้วก็มาลงทะเบียนรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วจะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Notสำหรับเอาไปติดที่เสื้อของผู้ป่วยนะคะคือจะอยู่ในรูปแบบของเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์สำหรับไปรีดติดเสื้อผู้ป่วยแล้วไปกลัดเอาไว้ที่เข็มที่เสื้อนะคะของทางผู้ป่วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาหลงทางขึ้นมาแล้วมีคนไปเจอก็เพียงแค่สแกน QR code ซึ่งอยู่ข้างๆดอก Forget Me Not ก็จะเป็นการติดต่อมาทางจสร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะได้ติดต่อกลับไปทางด้านของครอบครัวย้ำเลยว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลกับทางโครงการได้นะคะก็โทรมาที่ดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะเป็นโครงการที่เราอยากจะช่วยการดูแลช่วยเหลือการในสังคมนะคะว่าสังคมไทยเราเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะคะแล้วจะมีคนส่วนหนึ่งเริ่มมีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ถึงแม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยจะมีการพัฒนาในเรื่องของยาหรือว่าอะไรต่างๆในการที่จะดูแลรักษาหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามนะคะแต่จะมีส่วนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งก็อาจจะนี่แหละค่ะนะคะที่ต้องแบบเป็นอาการที่อาจจะออกไปข้างนอกปกติแล้วไปเดินเล่นเดินเล่นรอบบ้านแล้วก็เดินกลับเข้ามาแต่บางคนแค่แบบเลี้ยวผิดทิศก็ทำให้จำเส้นทางไม่ได้แล้วก็อาจจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปพัดหลงไปนะคะในขณะที่นะคะในส่วนของคนที่มีอาการหลงลืมเนี่ยบางคนนี่ก็จะบอกอะไรไม่ได้เลยนะคะในส่วนของชื่อหรือว่าที่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยเลยค่ะในการที่เราจะสามารถที่จะติดต่อกับทางครอบครัวได้นะคะนี่ก็ชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันก็โทรศัพท์เข้ามาสมัครสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะพูดถึงอัปเดตกรณีของเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวานนะคะก็เมื่อตอนช่วงเช้าเห็นจากในข่าวเนาะก็จะมีประชาชนซึ่งเขาก็จะเอาดอกไม้นะคะไปวางเอาไว้ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นการ ไว้อาลัยนะคะกรณีของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูก็พร้อมที่จะนำร่างของผู้ซึ่งเสียชีวิตกลับภูมิลำเนาหลังจากที่พิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของผู้อำนวยการเขตนะคะก็บอกว่านะคะในส่วนของกรณีของการที่จะระบุอัตลักษณ์นะคะในส่วนของคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือตอนนี้ได้อยู่ที่จำนวนเนี่ยคือ2คนนะคะซึ่งเป็นผู้ชายทั้งคู่คนหนึ่งอ่ะเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนต่างชาตินะคะส่วนที่เหลือยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ติดต่อมาทางด้านของผอ.ทางด้านของสำนักงานเขตนะคะเมื่อวานมาถึงช่วงเช้านี่คือ10คนนะคะก็บอกว่ามีส่วนของจะมีการสงสัยว่าจะเป็นญาติหรือเป็นคนที่รู้จักนะคะที่อาจจะอยู่ในรถคันที่เกิดเหตุและจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเขาก็ต้องมีการไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ติดตามไปในตอนช่วงเช้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่สงสัยนะคะหรือว่าคิดว่าอาจจะเป็นคนรู้จักหรือเป็นญาตินะคะที่อยู่ภายในรถที่เกิดเหตุนะคะหรือว่าที่เสียชีวิตก็ติดต่อไปได้เลยนะคะทางด้านของสำนักงานเขตนะคะเพื่อได้มีการประสานหรือว่าติดต่อทางด้านของโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าอย่างในส่วนของญาติของผู้สูญหายเขาบอกว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เขาเดินทางไปที่สถาบันนิติเวชนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็มีการตรวจพิสูจน์อย่างพวกตรวจ DNA นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้นะคะอย่างเช่นญาติสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าบุตรนะคะเดินทางมายืนยันข้อมูลแล้วก็ถ้าหากว่ายืนยันข้อมูลบุคคลจะทำเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วบอกว่าทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะก็จะช่วยดำเนินการนำร่างของผู้ซึ่งเสียชีวิตเนี่ยส่งกลับภูมิลำเนานะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็รอวันนี้ค่ะนะคะที่บอกว่าในส่วนของการที่จะพิสูจน์กล่องดำเนี่ยน่าจะวันนี้ที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะได้ติดตามกันต่อละค่ะถึงสาเหตุหรือว่าอะไรต่างๆเมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่คลิปหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ใน Facebook ของดาว8แฉกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกมุมนึงเลยนะคะก่อนช่วงเวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะแต่นี่บอกว่าเป็นอีกมุมซึ่งพอเห็นแล้วต้องแบบโอ้โหถือว่าเป็นช็อตเด็ดเลยแต่ในช่วงนี้เราไปที่จ่าสิบตำรวจณัฐพงษ์มนเทียนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.บุคโลค่ะจะเพิ่มเติมนะคะอุบัติเหตุบนสะพานพระราม3สวัสดีค่ะจ่าคะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ จ่าคะตอนนี้ยังไงบ้างอะคะคนเจ็บอะค่ะ
1: กำลังนำส่งรพ.ครับ
0: ค่ะคือตอนนี้ขึ้นรถฉุกเฉินแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับกำลังนำส่งครับ
0: หมายถึงว่ากำลังเดินทางออกไปแล้วจากจุดที่เกิดเหตุ
1: ตอนนี้กำลังยกครับ
0: อ๋ออาการ
1: ให้ความช่วยเหลืออยู่คร
0: ับแล้วอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ผู้บาดเจ็บขาซ้ายผิดรูปครับ
0: ค่ะ
1: ครับกำลังนำส่งรพ.ก
0: ็
1: มีความช่วยเหลือครับ
0: คือบอกว่ามีคนเจ็บอะคือ2คนใช่ไหมคะสองคนผู้ชายอาการเป็นยังไงคะจ่าผู้ชายอาการ
1: กับผู้พยาบาลผู้ชายครับผู้หญิงส่งรพ.ราชบุรณะแล้วคร
0: ับ อ๋อคือผู้หญิงนำส่งไปก่อนแล้วใช่ไหมคะจ่าท่านได้เห็นอาการของผู้หญิงไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
1: น่าจะนำส่งก่อนนะคร
0: ับ อ๋อโอเค
1: แต่เพื่อนเพื่อนก็
0: ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วในส่วนของผู้หญิงแล้วก็ในส่วนของผู้ชายก็กำลังจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุก็ยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่ใช่ไหมคะจ่า
1: ใช่ครับจอด
0: อยู่ในช่องทางซ้าย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือทางรถจักรยานยนต์แล้วก็คู่กรณีมีคู่กรณีไหมคะจ่าม
1: ีครับผมผู้กรณีก็อยู่ที่เกิดเหตุครับกำลังนำลงกำลัง นำลงไปที่สน.ครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ดำเนินการต่อไปคร
0: ับ โอเคค่ะวันนี้รถก็เริ่มสะสมมาถึงช่วงของการสะพานพระราม3แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วจ่ามีโอกาสได้คุยได้สอบถามในเบื้องต้นไหมว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ยังไงอะคะ
1: ครับผม
0: ได้สอบถามเบื้องต้นไหมคะว่าเกิดเหตุได้ยังไง
1: ผมมาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับยัง
0: ไม่ได้คุย
1: ครับ
0: อ่าโอเคไม่เป็นไรคร
1: ับกำลังเดี๋ยวลงผู้กรณีไปหาตามสูตรตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคร
0: ับ ได้ค่ะจ่าขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพราะว่าอย่างที่ในส่วนของคุณผู้ฟังของเราที่ผ่านในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือบอกคือที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้หญิงนะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บเพราะว่าคนนั้นเนี่ยการดูแลค่อนข้างที่จะหนักซึ่งตอนนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการนำคนเจ็บอีกคนนึงก็ผู้ชายที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะเป็นเพิ่มเติมอัปเดตกันแล้วก็ในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะกลางสะพานพระราม3ตอนนี้รถเนี่ยจะเริ่มชะลออีกครั้งนึงคือท้ายแถวเนี่ยจะอยู่มาตรงช่วงกลางๆอ่ะค่ะกลางๆสะพานพระราม3นะคะนี่เป็นในฝั่งขาออกนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าตามกันได้โดยตลอดค่ะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงช่วงของสะพานพระราม3แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะบอกว่าคือในส่วนของ Facebook ของดาว8แฉกนะคะซึ่งก็จะเห็นมีการโพสต์นะคะในช่วงเวลาก่อนที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟซึ่งไปชนรถบรรทุกนะคะก็จะเห็นว่าคือเขาบอกว่าใช้คำว่าโพสต์ว่าเป็นแคปชั่นบอกว่าช็อตเด็ดก่อนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะคือมีการยกธงแดงตีธงให้หยุดแต่เขาใช้คำว่าเหมือนไล่แมลงวันให้คลิปวิดีโอเล่าเรื่องแล้วสังเกตภาพจากกล้องวงจรปิดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทางพนักงานแผงกั้นรถไฟว่าประมาทหรือไม่คนขับรถไฟมาด้วยความเร็วไม่ชะลอสุดท้ายก็เป็นโศกนาฏกรรมกลางกรุงนะคะให้ดูว่าจะเห็นเลยว่าท่าทีของพนักงานแผงกั้นรถไฟนี่ถึงกับตกใจให้ดูถ่ายคลิปจริงๆถ้าเราดูจากในคลิปนี้นะรถนะคะที่รถไฟซึ่งกำลังจะขับผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะคือเขาขับมาไม่ได้ชะลอเลยมาด้วยความเร็วปกติเลยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะกอกจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านของพนักงานของทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเขาก็จะมีการยกธงแดงแต่ถ้าเราดูจากคลิปนี้เขาเป็นคนเดียวก็เป็นคนที่สายตาไม่ดีนะเพราะนั้นคือการยกธงแดงขึ้นมาเนี่ยกับรถไฟมันดูไกลมากแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภาพจากมุมของในคลิปกับภาพที่อยู่บนในจุดที่มันเป็นจุดเกิดเหตุจริงๆเนี่ยระยะห่างเนี่ยมันจะห่างกันมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้เป็นภาพแบบเต็ม 100% ใช่ไหมคะนะคะประเด็นก็ยังตัดสินไม่ได้เดี๋ยวรอในส่วนของการตรวจสอบจากกล่องดำของการรถไฟของรถไฟขบวนนี้ค่ะนะคะเพราะว่ากล่องดำเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะระหว่างในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะกับทางคนขับรถไฟนะคะหรือว่าปฏิกิริยาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะของคนที่อยู่ในรถไฟในหัวรถจักรนะคะแล้วก็อัตราความเร็วของรถนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าโหเห็นจากในคลิปนี้ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าก็คือรถเขาไม่ได้มีคือมาด้วยความเร็วซึ่งคือถ้ามาชะลอมาจอดก็คือในช่วงที่ชนแล้วอะค่ะนะคะแล้วคือคอมเมนต์นี้เขามากันเร็วมากเลยนะคะกรณีของคลิปที่ว่านี้นะคะเอาเป็นว่านี่ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะที่เกิดขึ้นเป็นมุมอีกมุมนึงก็ต้องบอกว่าในยุคนี้อย่างนึงคือไอ้ตัวของกล้อง CCTV ซึ่งมีอยู่หลายจุดมากเนี่ยคือเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆจริงๆนะคะในการที่จะเป็นตัวในการที่จะมาประกอบการสำนวนคดีหรือว่าอะไรต่างๆแล้วอย่างนึงนะที่อ่านเจอคือจริงๆในเรื่องของพวกรถไฟ นะคะรถไฟขบวนสั้นขบวนยาวรถบรรทุกสินค้าบรรทุกคนนะคะมันก็จะมีความต่างกันนะในเรื่องของแรงเฉื่อยเรื่องของความเร็วเรื่องของระยะในการที่จะเบรกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากความหนักของตัวของรถด้วยแล้วก็แรงเฉื่อยหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวพันกันหมดเลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกมุมหนึ่งนะจากในกล้องอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งก็บอกว่ามันก็จะเป็นตัวที่สำคัญเลยล่ะสำหรับกรณีนี้แต่ที่สำคัญกว่าคือกล่องดำค่ะนะคะกล่องดำนี่แหละนะคะเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวได้รออัปเดตกันวันนี้ใช่ไหมคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมบอกว่าวันนี้แหละที่เขาจะได้นะคะในส่วนของข้อมูลของภายในกล่องดำของรถไฟขบวนนี้นะคะในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแต่ยังย้ำว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่ต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้กำลังใจค่ะสำหรับในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรียนย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะในส่วนของการที่จะสอบถามติดตามนะคะกรณีถ้าหากว่าสงสัยว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในรถของขสมก.แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็สอบถามไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถที่จะสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะนะคะข้อมูลได้ที่เบอร์063-918-7654 081-336-0935 081-258-1960 063-935-5369หรือว่าผ่านทางช่องทาง LINE OA นะคะ @RATV นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งในนี้จะมีทั้งผู้อำนวยการเขตนะคะหัวหน้าฝ่ายทางด้านของป้องกันนะคะผู้ช่วยนะคะของทางผอ.เขตนี่แหละค่ะเนี่ยเบอร์เหล่านี้เป็นเบอร์ของคนที่จะสามารถที่จะให้คำตอบได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะได้มีการประสานกับทางด้านของทางโรงพยาบาลอะไรต่างๆเพื่อจะได้มีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณบุญยนุชครับผมใจเป็นเกษมจากห้องน้อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสายสี่ครับตอนนี้สายสี่มุ่งหน้าพลมครับผม
0: ค่ะ
2: ทั้งไปทั้งกลับไม่มีปัญหาครับผมตอนนี้อยู่หน้าโรงงานกะทิดัง
0: ๆก็คือรถผ่านได้โดยตลอดใช่ไหมครับ
2: ไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
2: แดดร้อนครับ
0: ค่ะ
2: 35องศาเลยนะครับตามคุณปัญญนุชค่ะ
0: แต่ว่ากรมอุตุบอกไว้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆค่ำๆอาจจะมีฝนนะคะประมาณ60%
2: จะมีฝนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณพัน
2: ครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากต้องย้ำเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนนะคะก็คือฝนมาแน่นอนนะทุกวันแต่จะเป็นช่วงเวลาไหนอันนี้เขาไม่บอกล่วงหน้าแต่ว่าที่คุยกับทางกรมอุตุบอกว่าเป็นได้ตลอดเลยค่ะช่วงเช้าช่วงค่ำช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งถ้าหากว่าใครไปเที่ยวทะเลคลื่นลมเนี่ยจะแรงมากนะคะโดยเฉพาะฝั่งทางด้านของอันดามันตอนบนๆเนี่ยนะคะดูสังเกตนิดนึงนะคะเพราะว่าตามชายหาดต่างๆนี่เขาจะมีการยกธงแดงแล้วปักธงแดงเอาไว้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยมากๆแล้วอย่างที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่บอกว่ามีคนซึ่งลงไปเล่นน้ำนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือถูกคลื่นเนี่ยซัดนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่14ล่าสุดอัปเดตที่ตอนนี้เจอศพแล้วนะเจอศพแล้วต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยที่หาดในทอนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมีอัปเดตอีกเรื่องนึงคือนะคะก็เป็นอัปเดตอย่างกรณีของเรื่องของอุบัติเหตุของรถไฟนี่แหละค่ะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีการเปิดเผยชื่อของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของทางญาติทางครอบครัวอย่างเมื่อตอนช่วง เช้าของวันนี้เนี่ยนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็มีครอบครัวหนึ่งค่ะครอบครัวคุณสิริรักษ์นะคะก็มาพร้อมกับทางครอบครัวเดินทางมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อมีการเปรียบเทียบกับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8คนนะคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยทางคุณสิริรักษ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าคือคาดว่านะคะคือมีการคาดว่าผู้ซึ่งอาจจะอยู่บนรถโดยสารคันที่เกิดเหตุคือเป็นคุณป้านะคะชื่อคุณป้าเอื้องอายุ66ปีซึ่งเป็นคุณป้าของคุณสิริรักษ์นะคะโดยป้าเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านแล้วก็อยู่ย่านโรงพยาบาลจุฬานะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทราบข่าวของการเกิดอุบัติเหตุตอนแรกเนี่ยคือทางครอบครัวก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมาเกี่ยวข้องคือไม่ได้คิดว่าป้าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวกระทั่งพี่สาวส่งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จับภาพเหตุการณ์มาให้ดูก็พบว่าผู้หญิงสูงอายุที่นั่งอยู่ใกล้ประตูกลางรถแล้วก็สวมเสื้อสีชมพูกางเกงสีดำลักษณะคล้ายกับป้าของตัวเองนะคะทั้งสีเสื้อรูปร่างแล้วก็โครงหน้าทางครอบครัวก็เลยได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านพักย่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็พบว่าคุณป้าเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาของเมื่อวานก่อนที่จะหายตัวไปนะคะแล้วก็คือพอย้อนกลับมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยิ่งพบว่าผู้หญิงที่อยู่บนรถน่ะมีลักษณะคล้ายกับป้ามากขึ้นนะคะแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าทางคุณป้าเนี่ยก็โทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนอยู่แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงกรี๊ดก่อนที่สายจะตัดไปจากนั้นไม่สามารถที่จะติดต่อได้อีกทาง Facebook ของป้าก็หยุดออนไลน์ในช่วงเวลาเดียวกับช่วงที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันโทรศัพท์มือถือก็ปิดเครื่องไปแล้วนะคะด้วยเหตุนี้เลยค่ะทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA แล้วก็ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นป้าของตัวเองรวมอยู่ด้วยไหมนะคะซึ่งทางคุณสิริรักษ์นี่ก็บอกว่าคือรู้สึกกังวลอย่างมากเพราะว่าป้านี่เป็นเสาหลักสำคัญของทางครอบครัวแล้วถ้าหากว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจริงก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของทุกคนในบ้านแล้วก็บอกว่าคุณป้านี่เป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยรถเมล์เป็นประจำบางครั้งก็นั่งรถออกไปเที่ยวนะคะหรือว่าไปไหนไกลๆโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามครอบครัวก็ยังคงมีความหวังพร้อมทั้งภาวนานะคะขอให้หนึ่งในผู้เสียชีวิตบนรถโดยสารดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ป้าของตัวเองก็ให้กำลังใจส่งกำลังใจให้ด้วยมากๆนะคะคุณสิริรักษ์นะคะคือเข้าใจเลยในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะนะคะเขาก็มีการเปิดเผยนะคะในส่วนของผู้ซึ่งเสียชีวิตเนี่ยคือตอนนี้สามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ได้คือ2คนแล้วก็ที่เหลืออีก6คนนะคะที่ต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะส่วนในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้กลับบ้านได้แล้ว15คนแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย18คนนะคะอันนี้เป็นอัปเดตแล้วต้องขอบคุณในส่วนของไทยรัฐด้วยช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้ว เราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MES Park กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
9: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
10: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
8: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
9: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
12: Stop! โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง
17: ขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้าเส้นบุรพาวิถีนะคะในฝั่งขาออกนะคะที่เมื่อตอนช่วงเช้ายังไม่กล้าได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนแล้วล่ะนะคะกิโลเมตรที่36.500นะคะที่เป็นรถกระบะคือในเบื้องต้นเป็นกระบะ2คันชนกันแล้วสภาพของรถนี่คืออยู่กันคนละช่องจราจรเลยเลนซ้ายสุดกับเลนขวาสุดนะคะปรากฏว่าอันนี้ดูได้ใน Facebook ของทางแจ๊สรอยเรดิโอนะคะเพราะว่ามีการโพสต์คลิปเอาไว้ในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคืออุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยนะคะเริ่มจากการที่รถกระบะสีแดงคือตอนแรกนึกว่ามีแค่2นะปรากฏมันมีมากกว่านั้นรถกระบะสีแดงค่ะขับมาแล้วก็ชะลออยู่ตรงช่วงเลนกลางเลยคือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุถนนบนทางด่วนบูรพาวิถีคือโล่งมากนะคะแล้วปรากฏว่าคือรถกระบะสีแดงขับมาแล้วชะลอเนื่องจากว่าข้างหน้าค่ะมีรถคันหนึ่งนะคะจู่ๆก็เหมือนกับว่าเบรกแล้วเปิดไฟขอทางอยู่ตรงช่วงเลนกลางนะคะก็ทำให้รถกระบะสีแดงเนี่ยชะลอแล้วพอหลังจากนั้นนะคะในส่วนของรถกระบะคันสีขาวอ่ะที่ขับตามมานะคะก็คือเหมือนกับเบรกไม่ทันก็เลยชนท้ายนะคะชนท้ายรถกระบะคือชนต่อๆกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปหน้ารถคันนี้ก็คือถูกลุกหลงไปด้วยแม่ก็คือถูกมีลักษณะของไอ้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุไปด้วยคือสุดทั้งหมดคือ4คันนะคะแต่ว่าที่เสียหายหนักๆมากๆก็คือที่เป็นรถกระบะคันสีแดงแล้วก็รถกระบะแบบมีคอกคันสีขาวนะคะแต่จุดเนี้ยตอนนี้ก็คือมีการเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพิ่มเติมเพราะว่าเห็นจากในคลิปนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆสำหรับคนที่ใช้เส้นทางกันยิ่งช่วงของถนนโล่งๆนะคะคือไม่รู้เราต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจฝ่ายสอบสวนนะจะสอบสวนว่ายังไงเพราะว่าคันหน้านี่อยู่ๆก็คือหยุดกระทันหันนะคะแล้วรถคันที่ขับตามหลังมาชะลอคันที่3ตามมาไม่ทันค่ะชนนะคะแล้วก็จะมีคันหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของคลิปหน้ารถอันนั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วยจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะบนทางด่วนสายบุรพาวิถีนะคะตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะคะช่วงเช้าถนนโล่งมากนะคะในช่วงเวลานั้นแล้วก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะก็มีปิดจราจรไปช่วงหนึ่งนะคะในช่วงที่เคลื่อนย้ายรถกระบะทั้ง2คันให้พ้นขีดขวางนะคะนี่จะเป็นอีก1เหตุการณ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคือคลิปนี้มันทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างบนท้องถนนนะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนพวกเราเองด้วยล่ะค่ะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันนะคะเดี๋ยวใครผ่านเส้นพญาถนนสิทธิยาช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้หน่อยที่บนสะพานข้ามแยกนะคะที่บอกว่ามีรถจักรยานยนต์จอดอยู่1คันที่คุณขวัญชัยแจ้งมาตอนช่วง 10:43 นาทีคือจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่อันตรายกลัวเหมือนกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วจุดที่คุณขวัญชัยแจ้งมาเมื่อตอนช่วงเช้ามืดนะคะก็มีคุณผู้ฟังอีกท่านนึงนะคะแจ้งมาด้วยเช่นเดียวกันจุดเดียวกันเลยคุณวุฒินะคะที่แจ้งถนนสิทธิยาในฝั่งขาเข้าแล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกราชปรารภที่มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ซึ่งของคุณวุฒิเนี่ยเพิ่มเติมมาตอนช่วงเช้ามืดบอกว่าคือเห็นตั้งแต่เมื่อวานนะคะพอหลังจากนั้นนะคะในช่วงสายๆนะคะที่มีเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณขวัญชัยคือช่วง 10:43 นาทีเราได้มีการประสานย้ำในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ไปนะคะแต่ถ้ายังไงก็ตามใครที่ผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ยังอยู่จุดเดิมอยู่ไหมหรือเขาขยับเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะแล้วยังไงในเบื้องต้นก็เพิ่มความระมัดระวังกันก่อนนะคะเพราะว่าจุดนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุคือเป็นอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงบ่ายนาฬิกา30นาทีเป็นพื้นที่ของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือเห็นจากในรูปนี้ก็ดูได้นะใน Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะลักษณะของรถที่เกิดอุบัติเหตุนี้ดูจากในรูปนี่แทบจะดูไม่ออกเลยเป็นรถอะไรนะคะเพราะว่ามันก็มีไฟไหม้ที่ตัวของรถด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเสียชีวิต1คนแล้วจุดที่เกิดเหตุก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นรถบรรทุกตกข้างทางแล้วก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมานะคะแล้วก็เสียชีวิตโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยมากมายจะบอกว่าฝนตกถนนลื่นก็ไม่ใช่เพราะว่าดูจากภาพแล้วถนนคือตรงจุดนั้นที่ตกลงไปในข้างทางไกลเนี่ยนะคะการลักษณะของการถลายตกลงมาจากถนนเส้นหลักแล้วมาอยู่ตรงจุดที่ไฟไหม้รถนี่ห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยล่ะค่ะนะคะแล้วทำให้เกิดเป็นไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็แสดงความเสียใจมากๆค่ะแล้วก็ในช่วงนี้มีอีกเรื่องนึงบอกว่ารัฐบาลขอความร่วมมือนะคะในการงดส่งต่อผ้าผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพราะว่าจะหวั่นว่าจะเป็นเรื่องของการซ้ำเติมนะคะในส่วนของทางครอบครัวของญาติเข้าใจเราคือเวลาที่เราเห็นเราเองเรายังรู้สึกเลยค่ะคืออย่างนี้เองเมื่อวานเห็นนี่แบบรู้สึกเลยว่าจิตตกคือเลิกดูไปแค่ 2-3 คลิปนี่คือพอละนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นแล้วไม่ตามเฉพาะแค่เป็นเนื้อหาเป็นข้อความของข่าวอัปเดตเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยแสดงความเสียใจนะคะต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียและก็ขอความร่วมมือค่ะขอความร่วมมือประชาชนในการที่จะงดเผยแพร่หรือว่าส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็ภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือว่าเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้ว่าอาจจะเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือว่าการเตือนภัยแต่ว่าสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวของญาติผู้สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงผู้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจแล้วก็โศกเศร้าภาพของความรุนแรงสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือว่ากระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวแล้วก็อาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มของผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านทางออนไลน์แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะการเผยแพร่ภาพของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและก็ครอบครัวดังนั้นทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือในการใช้วิจารณญาณก่อนโพสต์หรือว่าการแชร์ข้อมูลโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวก็ควรจะเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมนะคะหรือว่าการที่เราจะมานำเสนอผ่านทางโซเชียลภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือว่าภาพที่การมีการเบลอหน้าเบลอใบหน้าแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจจะสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นในขณะเดียวกันสิ่งที่ควรจะส่งต่อมากกว่าก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นช่องการติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือว่าข้อมูลด้านความปลอดภัยแล้วก็ทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าผู้ซึ่งติดตามข้อมูลข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถที่จะติดต่อสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323เพื่อที่จะขอคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้นะคะสายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะเพื่อขอคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจแล้วบางคนเห็นแล้วจะมีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นความเครียดความวิตกกังวลนะคะอาจจะมีผลกระทบทางด้านของจิตใจยิ่งถ้าเราเห็นภาพเหล่านี้ซ้ำๆหรืออะไรต่างๆถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมากก็โทรปรึกษาติดต่อได้เลยนะคะสายด่วนสุขภาพจิต1323ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตำรวจมักกะสันแจ้ง1ข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตำรวจมักกะสันแจ้ง1ข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นและการแจ้งข้อหาเพิ่มบุคคลอื่นรอรวบรวมหลักฐานและคำให้การพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: ความเคลื่อนไหวที่สน.มักกะสันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวสังเกตว่าตำรวจได้มีการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางมาจอดเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพรถไว้ที่บริเวณลานจอดหน้าโรงพักหลังจากนั้นจะมาดูในส่วนของเรื่องกรมธรรม์และประกันภัยของรถยนต์ขณะที่ในส่วนของรถประจำทางได้นำรถไปจอดไว้กับใกล้จุดเกิดเหตุส่วนความคืบหน้าการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ไม้กั้นรถไฟมีรายงานว่าเบื้องต้นได้มีการคุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโดยจะต้องดูรายละเอียดหลักการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีกครั้งเพราะการทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีหลักการปฏิบัติที่ต้องไปสอบถามเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งล่าสุดพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสกับคนขับรถไฟส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยอาจจะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นตำรวจไม่ได้มีการควบคุมตัวไว้แต่จะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าในส่วนของรายละเอียดการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟตำรวจได้บันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวนให้ปากคำไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งความชัดเจนต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากระดับผู้บังคับบัญชาอีกครั้งซึ่งนอกจากในส่วนของคดีแล้วตำรวจยังเน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยณทิพย์สดาโตรักษารายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่สรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์กับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
10: แมนเชสเตอร์ซิตี้ผงาดคว้าแชมป์ FA คัพฤดูกาล 2025-2026 ไปครองหลังเฉือนชนะเชลซี1ประตูต่อ0จากประตูชัยขององตวนเซมันโยนาที72ทำให้แมนซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพเป็นสมัยที่8ของสโมสรส่วนเชลซีแพ้ในรอบชิงรายการนี้เป็นครั้งที่4ติดต่อกันด้านฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวสายฟุตบอลชื่อดังยืนยันว่าทีมเชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าชาบี้อารอนโซวัย44ปีมาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมด้วยสัญญา4ปีคาดว่าจะประกาศข่าวนี้อย่างเป็นทางการก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เชลซีจะเปิดบ้านพบกับสเปอร์คือวันที่19พฤษภาคมนี้ขณะที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติโปแลนด์วัย37ปีประกาศอำลาทีมบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการหลังจบซีซั่นนี้โดยจะเป็นการปิดฉากค้าแข่งกับบาร์ซ่า4ปีหลังเคยพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปน3สมัยสเปนิชซูเปอร์คัพ3สมัยและโคปาเดเร1สมัยส่วนวันนี้วิวกลวุฒิวิทิสารนักแบดไทยมือ2ของโลกจะลงป้องกันแชมป์ศึกโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งจะเป็นการรีแมชนัดชิงรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว โดยจะพบกับแอนเดอร์แอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งรอบชิงชนะเลิศคู่แรกเริ่มเวลา 12:00 นโดยวิวลงแข่งขันเป็นคู่ที่4เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อง
1: อะไรมาโอ้โห
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่ข้าวเหนียว
0: ห้าโมงแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามา

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณนัทธิดาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็วันนี้คงยังตามต่อเนื่องในเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตนะคะทั้งหมดคือ8คนสามารถที่จะยืนยันอัตลักษณ์ได้2นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะคะของในพื้นที่เนี่ยเขตราชเทวีแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือก็ให้มีเบอร์สายด่วนสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตลอดนะคะในส่วนของใครที่อาจจะสงสัยว่าคนที่อยู่ในรถอาจจะเป็นญาติหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดนะคะก็สามารถจะติดต่อกับทางด้านของสำนักงานเขตได้เพราะว่าใน Facebook ของทางสำนักงานเขตเนี่ยจะโพสต์หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้
2: เข้าไปดูเพจของทางกรุงเทพมหานครก็ได้
1: ของกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะเพราะว่าก็จะมีการโพสต์อัปเดตตลอดเวลาเพราะว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาก็จะไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปเขาเรียกว่าไปนะไปตรวจพิสูจน
2: ์DNA
1: เพื่อจะมาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์กับคนที่เสียชีวิตว่าเป็นญาติเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ายังยืนยันได้แค่2นะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะสำหรับ
2: เราต้องบอกว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดด้วยนะคะถ้าเป็นเพื่อนบอกว่าอันนี้คุณพูดอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: คือจะต้องเป็นพ่อแม่ญาติใกล้ชิดนะคะที่จะสามารถที่จะตรวจ DNA นะคะแล้วก็ในเรื่องของการหรือซากรถออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบพวกรถที่ไฟไหม้หรืออะไรต่างๆนะคะ
2: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความที่สน.มักกะสันกันเยอะเลย
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการค่าชดเชยค่าเสียหายหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วในขณะเดียวกันค่ะนะคะมีการสัมภาษณ์ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมต้องรอกล่องดำเพราะว่ารถไฟอ่ะจะมีกล่องดำเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวบอกได้ว่าในช่วงเวลานั้น
2: เมื่อวานนี้ได้คุยกับท่านผู้ว่าการรถไฟเห็นบอกว่าวันนี้น่าจะพอได้แล้ว
1: ใช่ใช่วันนี้ใช่วันนี้เนี่ยน่าจะได้วันนี้ล่ะที่จะได้เปิดผลที่ตอบที่ของการที่เขามีการที่ในกล่องดำที่บันทึกไว้ว่าจะเป็นยังไงโอ้แต่จริงๆเราก็จะเริ่มเห็นภาพหลายมุมมากขึ้น
2: ใช่
1: มันมีกล้อง CCTV
2: มีกล้องหลายมุมมากๆเลยแล้วก็มีการบันทึกเสียงอย่างเช่นมีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นงานสื่อสารระหว่างตรงในสถานีกับพขร
1: ค่ะก็ถามมันไม่ได้ช่วยเหมือนกันประเด็นที่บอกเหมือนกับว่ามีการสื่อสารไปมีการบอกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับหรือว่าก็ต้องดูเนี่ยกล่องดำเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกทุกอย่างเลยนะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยอย่างในเฟซบุ๊กของดาวปัดฉากนี่เขาก็จะมีอีกภาพมุมหนึ่งก็ของตำรวจนะที่เห็นเป็นภาพก่อนที่จะมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
2: อันนี้ที่เป็นลักษณะของธงแดงที่เขาโบกให้จอดใช่ไหมที่เขาบอกว่าธงเด็ดเดียว
1: คือดิฉันนะต้องบอกว่าเราดูจากในคลิปกับความเป็นจริงเราไม่รู้มันแตกต่างกันขนาดไหนนะแต่ถ้าด้วยสายตาเราบอกมันไกลมากอะ
2: ไม่แต่ว่าอย่างนี้นะถ้าเรามองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าคนขับรถไฟอะเขาคงจะสังเกตเห็นกันอยู่เป็นประจำเป็นประจำแต่ว่าเราอะเป็นคนอื่นแล้วเราจะไม่ได้โฟกัสตรงจุดนี้
1: คือถ้าเป็นดิฉันจะบอก

0: ดิฉันแบบมองไม่เห็นนะเพราะมันดูไกลมากไง
1: เรามองจากมุมกล้องอย่างนี้เราไม่เห็นอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ว่าคือถ้าเราดูจากลักษณะอย่างนึงจากในกล้องคือรถไม่ได้ชะลอความเร็ว
1: ใช่แต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าประเด็นที่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดจอดรถ
0: ใช่
1: จุดจอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติรถที่จะต้องจอดแน่ๆก็คือ
0: รถ
1: โดยสาร
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เป็นรถขนส่งเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีส่วนถามทางด้านของท่านผู้ว่าไปเหมือนกันว่าปกติรถที่ขนห
0: ั
1: วลากสินค้าแบบเนี้ยจะต้องจอดตามทางที่ผ่านด้วยหรือเปล่า
0: ไม่จอดใช่ไหม
1: ไม่ยังไม่ได้คำตอบยังไม่ได้คำตอบเดี๋ยวก็บอกว่าต้องท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบสวนอีกทีนึงเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเป็นรถโดยสารเขาต้องจอดอยู่แล้วแต่รถอันนี้เขาไม่ได้รับใครไม่ได้รับใครมีความจำเป็นจะต้องจอดหรือว่าจะต้องชะลอหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
0: ต้องมีการหลีกทางให้
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเขามาจากต้นทางมาเขาก็ต้องมีการแจ้งกันตลอดมาว่าถึงจุดไหนจุดไหนแล้ว
0: ค่ะแต่คือถ้าเราดูเนี่ยจริงๆไม่รู้ว่ามันก็กะระยะความเร็วไม่ได้อะแต่เนื่องจากว่ารถไฟยิ่งเป็นขบวนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยระยะของการเบรกแรงเฉื่อยต่างๆมันต้องใช้ระยะทางที่มันมากปกตินะ
1: แต่ดูจากเห็นหลายๆมุมก็รู้สึกว่าเหมือนมาเร็วเหมือนกันนะ
0: ใช่มันไม่ได้ก็เนี่ยอันเนี้ยกล้องตัวเนี้ยมันชัดมาก
1: คือทุกมุมที่เห็น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการที่พอมีการก็ต้องใช้พยานประกอบหลายๆอย่างล่ะเราคิดว่าถ้ามีการตั้งข้อหาจะต้องมีมากกว่า2คนละ
1: ค่ะ
0: ถ้าดูจากในหลายๆคลิปที่เกิดขึ้นนะคะจากกรณีนี้แต่ตอนนี้ก็คือมีการตั้งข้อกล่าวหาคือ2คนก่อนใช่มั้ยในส่วนของทางด้านของคนขับรถไฟแล้วก็คนขับรถประจำทาง
1: สรุปแล้วคนขับรถประจำทางไม่บาดเจ็บเฉยๆ
0: ใช่ใช่คือเขาออกมาได้ทางประตูฉุกเฉินนะคุณ
1: มีประตูฉุกเฉินตรงไหนคะ
0: พอเขตบอกดิฉัน
1: ประตูฉุกเฉินตรงไหน
0: ประตูด้านข้าง
1: เขาบอกว่ารถนี่ไม่มีประตูข้างคนขับรถนะคะ
0: เดี๋ยวคนที่บอกอ
1: าจจะกระเด็นออกมาหรือเปล่าร
0: ัฐมนตรีช่วยบอก
1: อาจจะกระเด็นออกมาหรือเปล่า
0: เดี๋ยวต้องดูต่อว่ายังไง
1: เพราะว่าคุณไปดูคลิปอยู่คลิปนึงพอชนปุ๊บมันเหมือนมีร่าง
0: ไม่ใช่
1: มีร่างคนอะกันลอยออกมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเพราะว่าคนที่กระเด็นออกมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องดูละเอียดด้วยเพราะว่าคนนั้นน่ะใส่เสื้อสีขาวด้วยแล้วก็แบบกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปจากถนนด้วยคือที่ฉันน่ะดูหลายรอบเลยหลายรอบ
0: เดี๋ยวรัฐบาลบอกว่าขอความร่วมมือนะในการที่จะนำเสนอภาพข่าวการแชร์ในโซเชียล
1: เรากำลังพูดถึงว่าคนขับรถที่บอกว่ามีข่าวตอนแรกบอกว่า
0: ถามว่าไปอยู่ที่ไหนเสียชีวิต
1: เสียชีวิตใช่ไหมสุดท้ายพอตอนค่ำๆก็มีการยืนยันว่า
0: ไม่บาดเจ็บคนขับรถไฟด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอแหละเพราะว่าพอดูจากดิฉันเชื่อว่าพอกล่องดราม่าตัวนึงที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: กล้อง CCTV จากหลายมุม
1: ตอนนี้ตำรวจเขาเก็บรวบรวม
0: ใช
1: ่
0: ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้ว
1: คือถ้าเกิดว่าใครที่เจอตอนที่เกิดเหตุตรงนี้แล้วมีกล้องหน้ารถก็เอาไปให้ตำรวจได้จะได้เป็นประโยชน์ในการสืบสวนต่อไป
0: อันนี้สำคัญนะเพราะว่ากล้องหน้ารถของรถที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะให้กำลังใจสำหรับคนที่คือคนที่บาดเจ็บหรือว่าคนที่ในเหตุการณ์นั้นจริงเพราะหลายคนแพนิคอ่ะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจนะคะแล้วบางคนก็สูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินเหมือนกันเพราะว่ารถที่ไฟไหม้หรือว่ารถที่เสียหายแล้วก็ในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตอันนี้มันเป็นอะไรที่มันรวดเร็วมากได้มันเป็นอะไรที่บอกว่าต้องใช้ระยะฟื้นฟูละในเรื่องของสภาพจิตใจให้กำลังใจมากๆแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆกับในเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี
1: ้แต่เราก็ไม่รู้นะว่าคนที่ใช้เส้นทางตรงนี้เขาจะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าจากภาพที่มีคนไปตอนเช้าเนี่ยก็จะมีคนไปดูบางคนก็ยังมีแล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่เนี้ยที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่แบบว่าตอนนี้ไปดูในเฟซบุ๊กของจสร้อยก็ได้เน
0: า
1: ะที่มีการโพสต์ไว้บอกว่าก็ไปดูก็ปรากฏว่าก็ยังมีนะไปคอมทางรถไฟอีกเหมือนกัน
0: ดิฉันดูในเฟซบุ๊กของคุณคนหนึ่งชื่อคุณนันทวุฒิณัฐวัฒน์ขออภัยเขาไปดูตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเลยนะขบวนแรกที่ผ่านมาถึงขบวนที่8ตอนช่วงประมาณ11นาฬิกาขบวนแรกอ่ะก่อนที่รถจะผ่านมีสัญญาณเตือนรถทุกคันจอดอยู
1: ่ไม่ก่อนที่จะจอดเนี่ยดิฉันได้ยินแล้วคลิปเนี่ยมันติ้งๆๆๆแต่ก็ยังไปกันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม้มันยังไม่ลงไงแต่พอไม้ลงโอเค
0: จอด
1: แ
0: ต่พอหลังจากนั้นน่ะ
1: เหมือนเดิม
0: ก็จะเลยใช่พอมาถึงขบวนที่8จอดคาเลยค่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยว
0: จอดคา
1: ก็คือแบบว่าไม่ต้องให้แบบ เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ทุกคนต้องตระหนักรู้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แค่อันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกกรณีรถไฟชนรถยนต์ที่บนรางเนี่ยนะ
0: รถไฟนะคะคือมันแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันใหญ่มากสำหรับในเขตของเมืองหลวงของเราที่เกิดขึ้นมันต้องมีการทบทวนกันหลายจุดหลายเหตุการณ
1: ์เห็นบอกว่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนที่เขาจะมีการยกระดับทางวิ่งนะ
0: เพราะว่าถ้าเราเห็นอย่างเช่นอย่างตอนนี้เขาก็จะมีเริ่มการย้ายไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งถ้าหากว่าอย่างที่เราไปเราก็จะรู้ว่าอย่างรถไฟที่จะออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เราก็จะขึ้นนะคะขึ้นไปทางด้านของ
1: ไม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นสายตะวันออกไงทำไมงั้นเขาต้องวิ่งอ้อมไง
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องดูนะต้องมีการว่ายังไง
1: คือจริงๆแล้วใดๆก็คือว่าเราต่างคนต่างมีจิตสำนึกเขารับกฎทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
0: ใช่อันดับแรกเลยกฎหมายจราจรคือกฎของความปลอดภัย
1: นั่นแหละ
0: แล้วก็เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆรู้แล้วแต่มีความหมาย
1: เพราะว่าจำได้เมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ยังหัวลำโพงทุกอย่างอยู่ที่หัวลำโพงเนี้ยรถไฟเป็นอะไรที่แบบว่าเลทมากเพราะต้องมาติดแบบเนี้ย
0: ใช่
1: ติดช่องสัญญาณไฟแดง
0: ใช่ไหมหลายขบวนที่เป็นช่วงเช้าขบวนรถไฟสายยาวๆทั้งนั้นเลยที่เข้ามาที่สถานีหัวลำโพงนะแต่ว่าตอนนี้มันจะเหลือแค่เฉพาะรถไฟสายตะวันออกกับรถไฟสินค้ารถไฟน้ำมัน
1: ที่ต้องไปขนมาจากที่แหลมฉบัง
0: ใช่ที่มาจากแหลมฉบังหรือมาจากทางจังหวัดอื่นเนี่ยนะคะที่จะต้องเข้ามาทางด้านในเข้ามาลงกันหรือว่า
1: เข้ามา
0: ข
1: นส่ง
0: มาคลองเตยนี่แหละนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงค่ะเคารพกฎจราจรคือการเคารพ
1: ถูก
0: กฎของความปลอดภัย
1: ใช
0: ่ก็คือมันเศร้าอ่ะดูแล้วมันสะเทือนใจ
1: มีเรื่องอื่นไหม
0: วันนี้มีอุบัติเหตุเหมือนกันเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาตอนช่วงเช้าอ่ะคือตะกี้เพิ่งเห็นคลิปเหมือนกันเพิ่งเห็นอัปเดตจากใน Facebook ของทางจสร้อยนี่แหละนะคะก็คือว่าเป็นรถตอนแรกอ่ะรับแจ้งว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีคนเจ็บเป็นพระไอ้เราก็นึกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บคือพระนี่น่าจะแบบซ้อนท้ายปรากฏว่า
1: พระเป็นคนขี่
0: ใช่ขับสกูตเตอร์ค่ะก็เลยได
1: ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรออ
0: ันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นคือตะกี้เห็นจากใน Facebook ของเราเนี่ยแหละเลยใน X 2ทาง
1: สมัยเปิดดู
0: X ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็จะ
1: ก็นี่ไง
0: อ้าวนี่ไงคุณนี่ไง
1: อ๋อคืออ๋อไม่ใช่สกูตเตอร์
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: อ๋อเป็นเหมือนกับเป็น
0: 3ล้อ
1: เป็นวีลแชร์ไฟฟ้าใช่มั้ยที
0: ่
1: เป็นวีลแชร์ไฟฟ้าเอาจริงๆอ่ะช่วงหลังๆเนี่ย
0: จะเห็นนะเห็น
1: จะมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกับเป็นพวกรถกอล์ฟอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่นี่ถึงรถ
1: เหมือนมีการลักออกมาขับในเส้นทางหลัก
0: ซึ่งไม่ได้
1: ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับยังเคยเห็นคลิปอยู่คลิปนึงก็มีการขับรถลักษณะที่เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีที่จดทะเบียนไม่ได้มาขับบนถนนใหญ่แบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการตักเตือนนะเพราะว่ามันเป็นอันตรายแล้วรถพวกนี้เนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันไม่มีพรบไม่มีทะเบียนจะไปให้ใครรับผิดชอบได้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่กำลังเอจใจเย็นเนี่ย86อายุ86ปี
1: คือท่านก็คงจะไปบิณฑบาตใช่ไหมตอนช่วงเช้า
0: จะบอกว่าท่านอายุ86ใช่ไหม
1: ก็คือหมายว่า
0: คือ
1: ปกติ
0: เห็นในซอย
1: ใช่ถึงบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เห็นออกมาแบบมาข้างนอกเยอะเหมือนกันคือถ้าเป็นว่าอย่างในหมู่บ้านออกมาซื้อของเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรแต่อย่าออกมาถนนใหญ
0: ่ยิ่งไปถนนโล่งๆเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยรถเนี่ยจะขับกันเร็วมากแต่น่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะถ้าดู
1: อาจจะแค่แบบว่ารถแบบพลิกตกไปใช่ไหมฮะพลิกคว่ำไปไหมนิดน
0: ึ
1: ง
0: ตอนนี้ถ้าดูจากรถยังอยู่ในสภาพแบบนั้น
1: ตัวคนยกขึ้นมาแล้ว
0: ใช่เป็นไปได้โอ้เมื่อตอนช่วงเช้าคือตอนแรกก็นึกว่าแบบซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรต่างๆปรากฏว่าไม่ใช่นะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุแล้วก็อีกจุดหนึ่งโหนี่อันนี้แรงเพราะว่าเป็นรถบรรทุกแล้วเกิดตกไปข้างทางแล้วก็แบบไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตถูกไฟคลอกอยู่ในตัวรถนะคะวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือย้ำล่ะว่าวันนี้เราคงต้องติดตามเรื่องของความคืบหน้ารอกล่องดำนะว่าจะออกมายังไงสำหรับกรณีของเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อีกเรื่องนึงที่เขามีการโพสต์แชร์ขึ้นภูกระดึงผู้หญิงให้ระวังภัยเพราะว่า
1: ที่ไปนอนเต็นท์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ไปนอนเต็นท์แล้วก็มีคนมาเคาะแล้วพอเขาถามว่าเป็นใครแล้วบอกเป็นเจ้าหน้าที่อ้
1: างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จะขอเข้าไปตรวจอะไรทั้งอย่าง
0: ใช่วันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงบอกว่าเขามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ดูทุกอย่างก็คิดว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางด้านของอุทยานแห่งชาติแต่เขาก็จะมีการเพิ่มมาตรการในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็บอกเหมือนกันว่าคือจริงๆคนที่ขึ้นไปเขาต้องแอดไลน์กลุ่ม ของคนที่เข้าไปใช
1: ่
0: ไหมมีอะไรก็ให้แบบขอความช่วยเหลือหรือว่า
1: แต่ยังดีว่าคนที่เป็นเจ้าของเรื่องอ่ะเขายังนอนแบบรายล้อมอยู่ในกลุ่มที่คนอื่นอยู
0: ่
1: คือเป็นผู้หญิงคนเดียวไปเที่ยวไปตั้งเต็นท์
0: เพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนที่เดินทางผู้หญิงคนเดียวมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีการ
1: เที่ยวคนเดียวไม่อันตรายนะแต่ต้องระวัง
0: แค่ต
1: ้
0: องระว
1: ัง จริง
0: คือต้องรู้สถานที
1: ่
0: ใช่แล้วต้องระวังมอง
1: แ
0: ล้
1: วกันเดี๋ยวคนอื่นกลัว
0: โอ้เที่ยวคนเดียวเที่ยวไปเถอะค่ะสนุกสนานแต่ว่าให้ดูระวังกันนิดนึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ
1: ค่ะ

0: 12:27 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะในช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศษค่ะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณที่6โมงเย็นไม่ใช่เที่ยงคืนขออภัยปกติมาช่วง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนตอนนี้เป็นเที่ยงวันนะคะอยู่จนถึงช่วง6โมงเย็นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live ทาง JS100 Radio นะคะก็สามารถส่งข้อความมาทักทายหรือว่ารายงานสภาพการจราจรเป็นอุบัติเหตุหรือว่าจะสอบถามสภาพการจราจรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบกลับไปส่วนใครที่ถนัดไปทางด้านของ X นะคะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันที่ JS100 Radio ค่ะมีทั้งภาพมีทั้งคลิปมีทั้งข้อความมาครบหมดเลยนะคะสำหรับทาง X นี่ส่งได้หมดเลยค่ะก็อยู่เส้นทางไหนเจอการจราจรเป็นแบบใดยังไงก็รายงานกันเข้ามานะคะเพื่อที่ให้เพื่อนร่วมทางนั้นจะได้ทราบด้วยว่าสภาพการจราจรตรงบริเวณนั้นที่คุณกำลังจะผ่านไปเนี่ยเผื่อว่าถ้าเกิดว่ากำลังจะผ่านไปอุ้ยจุดนี้พอดีเลยมีอุบัติเหตุหรือว่าการจราจรติดขัดเราจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าจะต้องวางแผนในส่วนของการเดินทางยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มาดูเรื่องของสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้ก่อนละกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีคุณธนศักดิ์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุไว้แจ้งผ่านมาทางด้านของ SOS บอกว่าที่หนองระแหงถนนหนองระแหงเนี่ยเป็นช่วงที่มาจากแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะคะมาทางด้านของแยกตัดถนนหทัยราชในฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่ตรงบริเวณแยกตัดกับถนนหทัยราชเลยนะคะเป็นรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็รถที่เกิดอุบัติเหตุชนนี่สภาพเสียหายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงรับแจ้งมาผ่านทางไลน์ค่ะถนนพระราม2ฝั่งขาออกช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนถึงแยกบ้านแพ้วตอนนี้มีอุบัติเหตุตรงบริเวณกิโลเมตรที่42นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง 11:41 รถบรรทุก10ล้อชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะคุณ1รายงานสภาพการจราจรถนนพระราม1ฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกเจริญผลมุ่งหน้ามาทางด้านของพงพระรามสภาพการจราจรในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะบอกว่าตรงช่วงป้ายห้ามจอดก่อนถึงแยกพงพระรามมีรถเบนซ์สีออกบอลเทาๆจอดแช่อยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ตอนที่ขับผ่านมาเห็นเหมือนคนด้านในฟุบนอนอยู่ในรถนะคะฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวว่าจะเกิดเหตุไม่ดีนะคะตอนนี้หรือว่าจะหลับหรือยังไงให้เจ้าหน้าที่ไปดูนิดนึงนะคะเป็นช่วงบริเวณถนนพระราม1ฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกเจริญผลมุ่งหน้ามาทางพงพระรามตรงบริเวณป้ายห้ามจอดก่อนถึงแยกพงพระรามนะคะเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยตรวจสอบดูนิดนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นคนที่อยู่ภายในรถนี่แบบฟุบนอนลงไปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางที่คุณผู้ฟังใช้อยู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808แล้วก็วันนี้นะคะที่เมืองทองธานีเขายังมีคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอีก1วันนะคะคือตามกำหนดการของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มแสดงตอนช่วงประมาณสัก4โมงเย็นถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะจะเริ่มแสดงตอนประมาณสัก4โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของคนที่จะเข้าไปดูคนที่จะเข้าไปดูที่คอนเสิร์ตอันนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยเดินทางไปตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงแบบนี้นะคะก็จะเดินทางไปที่ทางด้านของเมืองทองธานี Impact นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของสภาพการจราจรที่จะหนาแน่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีชมพูน่าจะสะดวกนะคะไม่ต้องไปหาที่จอดรถตรงทางด้านของภายในเมืองทอง มาดูสภาพการจราจรถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ากันนะคะรถที่มาจากทางด้านแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกแครายที่สะพานข้ามแยกแครายตอนนี้เนี่ยในช่องทางคู่ขนานยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันเข้าไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนในช่องทางด่วนจะมีรถเยอะค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆมาจนถึงบริเวณสะพานข้ามแยกแครายตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวฝั่งขาเข้าเนี่ยชะลอตัวอยู่ตรงประมาณโรงแรมริชมอนด์นะคะพอลงมาจากสะพานข้ามแยกแครายไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาแยกพงเพชรต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบางเขนช่วงนี้เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางฝั่งทางด้านของตีวนนท์เข้ามาทางด้านของแยกแครายรถเยอะนะคะจะมีรถติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายท้ายแถวก็จะอยู่ประมาณซอยเรวดีนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่ไปจากแครายมุ่งหน้าไปทางแยกตีวนนท์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางต่อเนื่องไปทางด้านของถนนนครอินทร์ขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม5นะคะใช้เส้นทางทางด้านของถนนทางด้านถนนนครอินทร์ต่อเนื่องมาที่ตรงบริเวณทางวงเวียนบางขุนกองช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ตอนนี้สำหรับถนนรัชดานะคะถนนรัชดามาจากทางด้านของประชานุกูลมุ่งหน้ามาที่รัชวิภาช่วงนี้จะมีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงบริเวณที่จะมุ่งหน้ามาที่รัชวิภานะคะการจราจรจะมีการชะลอตัวเลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของประชานุกูลเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะกลับไปติดตามความคืบหน้านะคะกรณีเหตุรถไฟกับรถโดยสารประจำทางรถเมย์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนกันเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้มีความคืบหน้าไปติดตามกับทางด้านของคุณบุษบงบุษปาวนิชกันค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากที่กรณีที่รถไฟพุ่งชนกับทางด้านของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206เมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายๆทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ย8รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย1รายอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะที่อาการค่อนข้างน่าวิตกแล้วก็แพทย์ต้องให้การผ่าตัดโดยเร่งด่วนนะคะขณะเดียวกันทางด้านของคดีความค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอุดมพรขุนเดชนะคะขุนเดชสำริดค่ะผู้กับสน.มักกะสันได้เปิดเผยนะคะว่าตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสกับคนขับรถไฟส่วนข้อหาอื่นนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยและอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะทางด้านของจสร.เองก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งพูดในลักษณะใกล้เคียงกันนะคะว่าในส่วนของผู้คนขับนะคะต้องมีการพิจารณาเรื่องคดีความเนี่ยต้องมีการพิจารณาว่าใครถูกใครผิดนะคะก็บอกว่าคงต้องมีการเปิดกล่องดำนะคะต้องมีการเปิดกล่องดำของรถไฟเนี่ยแหละค่ะเพื่อจะได้ชี้ชัดว่าทำไมถึงไม่หยุดเพราะว่าถ้าย้อนไปจากคลิปหลายคลิปเนี่ยนะคะจะพบว่ารถไฟเนี่ยก็หยุดนะคะก็หยุดกันจอดรอตรงเสาอ่
0: ะ
1: เขาว่านะมีการเอามาเปิดเผยคลิปกันว่ารถไฟก็จอดรอตรงเสาได้หลายครั้งเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่นับรวมเพราะว่าสภาพการจราจรเส้นจากทางด้านของรัชดาพิเศษมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีเนี่ยมันค่อนข้างหนาแน่นนะคะปริมาณรถมากแล้วก็จะเป็นปกติอ่ะก็คือรถเนี่ยมักจะจอดคล่อมนะรถไฟในจังหวะที่ยังไม่มีรถไฟผ่านนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบนะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมและดำเนินคดีตามกฎหมายจราจรทางบกนะคะในส่วนของการรถไฟเองก็ต้องดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการเป็นยังไงบ้างเมื่อรถไฟมาถึงทางหลักนะคะเข้ามาในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่นใช้ความเร็วหรือไม่และคนที่ดูแลไม้กั้นมีการวิทยุบอกกันหรือเปล่ามีการดำเนินการอย่างไรจะเห็นได้ว่าการใช้ความเร็วหรือการใช้ความพยายามในการเบรกมีหรือไม่เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะในส่วนของกสมกนะคะที่บอกว่ามีการจอด หลังเส้นเหลืองห่าง5เมตรและไม่จอดสาเหตุจากอะไรเพราะตรงนั้นมีสัญญาณไฟแดง 2-3 อันดูบริบทโดยรวมแล้วเกิดจากพฤติกรรมการขับทั้งรถไฟและขอสมกนะคะซึ่งตำรวจจะเป็นผู้สรุปแล้วก็ผู้สรุปสำนวนนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาว่าเป็นการประมาทร่วมเพื่อเป็นการชดเชยข้อเสียหายความเสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดประมาทอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดรถไฟมีอันนี้นะคะถ้ารถเมย์ไปจอดขวางอยู่บนรางเนี่ยก็เข้าขายรถเมย์ประมาทอาจจะไม่ประกันไม่จ่ายก็เป็นคนเงื่อนไขหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับคนขับรถเมย์สาย206จากเดิมที่มีรายงานว่าเสียชีวิตแล้วนะคะแต่ล่าสุดผอ.ขสมก.ให้ข้อมูลว่าสามารถหนีออกมาจากประตูหนีไฟได้ค่ะขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็มีอาการโดนไฟคลอกนะคะส่วนผู้โดยสารบนรถเมย์มีทั้งหมด20คนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตขนาดนี้ทราบชื่อ2รายคือนายธีคาอุตมากรนะคะอายุ34ปีสัญชาติไทยและนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีสัญชาติไทยนะคะส่วนอีก6รายอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะเพื่อจะมีการเทียบ DNA ระหว่างครอบญาติผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อว่าชี้เพราะว่าสภาพศพส่วนใหญ่จะถูกไฟไหม้ไฟคลอกนะคะส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย33รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะขนาดนี้ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่18รายกลับบ้านแล้ว15รายนะคะก็แบ่งเป็นที่โรงพยาบาลเพชรเวช3คนคาเมเลียน8คนพญาไทราชวิถีพระมงกุฎจุฬารวมใจรักแห่งละ1คนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลรามาอีก2คนค่ะก็เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดเดี๋ยวยังไงคงความคืบหน้าคงเป็นมาเป็นระยะนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นบทเรียนที่ต้องช่วยกันถอดบทเรียนเหมือนกันแต่ว่าบางทีคนที่ใช้เส้นทางบริเวณนี้อย่างเราเองเนี่ยเรามักจะใช้ออกมาจากกำแพงเพชรเจ็ดใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไปจราจรหนาแน่นแล้วก็รถที่ออกมาจากกำแพงเพชรเจ็ดซึ่งบางคนก็บอกว่ารถที่ออกมาจากกำแพงเพชรเจ็ดนี่แหละไปขวางทำให้รถที่ทางตรงที่มาจากแยกพระราม9เนี่ยผ่านเข้ามาไม่ได้อันนี้มันก็ไม่ใช่เหตุและผลนะมันเรื่องการขับรถมันก็อย่างที่เราย้ำกันทุกวันเลยว่าอย่าประมาทนะคะก็ต้องเผื่อทางเลือกให้กับตัวเราเองด้วยบ้างบางทีคนเขาชะลออยู่ก็ถูกบีบแตร่ไล่อะไรเงี้ยหรือว่าบางคนที่รอเพื่อความชัวร์จริงๆแล้วค่อยไหลไปเนี่ยเขาก็โดนรถคันหลังออกมาบีบแตร่ไล่อีกอ่ะนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วเราคืออาจจะไปคุณผู้ฟังเขาบอกอายุปูนนี้พูดได้เราเห็นอย่างเงี้ยมาจนคือติดอยู่ตรงนั้นมาก็ลุ้นอยู่ด้วยมาทั้งกำแพงเพชรเจ็ดมาทั้งวิ่งเส้นทะลุไปพระรามเก้าเราก็จะเห็นว่าที่รถไฟเขาติ้งมาแล้วพี่ชะลอก็ได้พี่เนี่ยมอไซค์บางคันเนี่ยแบบขนาดรถไฟไม้กั้นกำลังจะลงมาเขายังยอมวิ่งตัดไม้กั้นขึ้นไปเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็เห็นบ่อยๆไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์อันนี้หรอกก่อนหน้านี้เราก็เห็นบ่อยตลอดเลยโดยเฉพาะตรงบริเวณนี้ด้วยนะ
1: ใช่ตรงจุดนี้แหละที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมเขาประมาทกันถึงขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงไม่อย่างนี้เราก็ไม่อยากจะคิดว่าให้มันมาถึงวันนี้หรอกมันไม่อยากให้ใครไม่มีใครที่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้
2: ใช่ก็มีแต่คนบอกว่าเนี่ยมาเตือนกันแล้วเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าสักวันต้องเกิดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆทำไมเราต้องให้ถึงจุดนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะว่าคือแล้วในโลกโซเชียลก็ไม่ได้อยากว่าหรอกแบบมันก็จะมีแบ่งเป็นขั้วสองขั้วชัดเจนว่ารถไฟผิดบางคนก็บอกรถเมล์ผิดจริงๆประมาทร่วมไม่ประมาทร่วมแต่ทุกอย่างมันมีกฎมีกติกาแค่นี้รถไฟมาวางอยู่มาตั้งตรงนี้ใช่ไหมรถไฟเขามาก่อนนะ
2: คือ
1: ทางรถไฟมาก่อนนะ
2: รถไฟจะตั้งตรงนี้หรือไม่ตั้งตรงนี้ทางไหนก็แล้วแต่ที่เป็นทาง
1: คือคนผ่านคือต้องเคารพกฎจราจรต้องรู้จักวินัยจราจรไม่มีใครที่เคยจะคิดว่าจะขัดฉันจะขัดอย่างเงี้ยจะทำไมถ้าตามใจตัวเองอ่ะมักไม่ดีทางนั้นนะคะ
2: บางคนก็จะอ้างบอกว่าเนี่ยพอมาถึงใกล้ๆแล้วพอช้าๆคันหลังก็ไล่กดแต่ไล่ด่านู่นให้เขาไล่ไปเถอะเขาฟังของเขาอย
1: ู่ให้มันไล่ไปเถอะใช่มันจะบีบแต่ไล่ตลอดเวลาเวลา ขับรถน้ำทุกที่เลยอ
2: ่ะ
1: ไอ้พวกที่มาเร็วอยากรีบนะก็ไปก่อนไม่ต้องมาต่อคิวไม่ต้องมาต่อก้นพันแล้วก็บีบแต่ไล่ชันอันนี้พูดอย่างคนขับรถหน้าใหม่อ่ะเนาะมีความรู้สึกว่าอะไรของคุณคะคุณจะบีบแต่ไล่ชันทำไมคะคุณรีบคุณก็ไปสิคะเชนก็บอกแล้วเชนค่อยๆไปแล้วเชนก็อยู่เลนซ้ายด้วยเพราะรู้ว่าตัวเองอ่ะขับช้า
2: แต่
1: ไม่ใช่ว่ามาซ้ายนี่จะมาไหลทางเลยนะแล้วก็มาปาดเราแล้วก็บีบแต่ไล่ว่าคันนี้มันขวางทำไมวะอะไรเงี้ยรู้บ้างไหมว่ารีบอะไรเงี้ย
2: แต่ว่า
1: เวลามันเกิดความสูญเสียมาแล้วมันไม่ควรใจ
2: พอมาเกิดเหตุแบบนี้นะเดี๋ยวมีทางด้านของผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กเขาเมื่อเช้าเขาไปสังเกตการดูด้วยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันทางด้านของทางยูทูบ
1: เขาบอกว่าไปสังเกตการเขาบอกว่าวันนี้ตรงเส้นนั้นเงียบมาก
2: เดี๋ยว
1: แล้วรถก็ไหลแล้วคือเพราะตอนนี้รถไฟอ่ะเขาวิ่งได้ปกติแล้วไงคนก็จะชะลอพอติ้งมาเนี่ยชะลอหลังเลยตรงกากบาทสีเหลืองเลยก็ดูคลิปมาเมื่อเช้าเหมือนกันบอก
2: แต่ก็มีแต่ก็มี
1: น
2: ี่อันเนี่ยเอาหนังข้างนอกเปิดเลยรถเมย์เหมือนเดิมค่ะคุณบุษบง
1: รถเมย์ไม่สนใช่ไหม
2: รถเมย์ก็ยังเพิ่มอยู่เหมือนกันสีฟ้าสาย
1: 514-1316
2: นี่แหละสาย514ต้องขอบคุณเจ้าของ Facebook ด้วยนะคะคุณนันทวุฒินะคะคุณนันทวุฒิไปสังเกตการแต่เช้าก็ยังมีเหมือนเดิมที่เดิมจุด
1: ไม่เคยคือคนขับรถเมล์อาจจะมีความเคยชินหรือเปล่าที่เป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วคนที่เขาสูญเสียเขาไม่ชินหรอกเขาก็เห็นภาพที่มีคนที่นั่งอยู่ประตูกลางของรถเมล์แล้วที่เขาเห็นรถไฟกำลังพุ่งชนเข้ามานะคะคุณชื่อเขาเรียกเป็นชื่อคุณป้า
2: อ
1: ะไรเนี่ยแหละที
2: ่
1: ญาติกำลังตามหาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันป้าเอียงที่ยังไม่เจอตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: อ
1: ันนี้ก็คงต้องติดตามแล้วก็คือมันบอกว่าเป็นบทเรียนไม่อยากให้เป็นบทเรียนอ่ะคือต้องรู้จักเนี่ยกฎหมายมีไว้อ่
2: ะ
1: ต้องหาคุณกศรวัตรมาคุยต้องบอกว่ากฎหมายอ่ะมันมีไว้ควบคุมน
2: ะ
1: ต้องเคารพกฎหมายนะถ้าเราเคารพกฎหมายเราจะไม่เดือดร้อนเลยว่ากฎหมายมันบังคับท่านทำไมถ้ารู้จักกติกาทุกโลกใบนี้มีกติกาหมดค่ะไม่มีใครทำอะไรตามใจตัวเองได้นะคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบง
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนเลยค่ะ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ประตูรถกำลังจะป
5: ิ
4: ด
5: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันมาอีกแล้วนะคะเป็นมอเตอร์เวย์บนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากบ่อวินกิโลเมตรที่107นะคะมาถึงบริเวณต่างระดับโป่งกิโลเมตรที่115ในฝั่งขาออกจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่กิโลเมตรที่112+600ค่ะเป็นรถเก๋งชนกัน2คันอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีข้อมูลการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะคุณวาสินีใช้พระราม3ฝั่งขาเข้าขึ้นมาจากรัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาทางด้านทางลงตรงแยกถนนตกเจริญกรุงเนี่ยนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่บอกว่าช่วงบริเวณกลางสะพานพระราม3มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีคนลงมายืนโบกรถด้วยโอ้บนสะพานพระราม3นี่มันสูงนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรารีบประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยให้การช่วยเหลือหน่อยนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยบนสะพานพระราม3มันค่อนข้างที่จะสูงแล้วข้างบนก็ลมแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเขาจอดเสียอยู่นะคะบนกลางสะพานเลยตอนนี้เห็นมีเท่าที่ดูเนี่ยรถคันนี้น่าจะเป็นรถสีขาวไหมฮะที่จอดอยู่แล้วก็มีตอนนี้เริ่มเหมือนเห็นว่ามีคนมาให้การช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะคะมีรถมาจอดต่อท้ายแล้วก็มีคนมีจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันน่าจะมาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณสะพานพระราม3นะคือการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหารถยังรถน้อยอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ดีเลยนะคะแต่ว่ายังไงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าในช่องทางซ้ายมีรถจอดเสียอยู่ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าลงมาทางด้านของถนนพระราม3นะคะคุณพ่อมังกรค่ะรายงานถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากวงเวียนหอนาฬิกาหรือว่าพระสมุทรเจดีย์มาถึงทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นอยู่บนถนนจุดที่เจอก็อยู่ตรงบริเวณช่วงโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ไปเจอร่มชายหาดโอ้ยไม่ใช่ร่มแบบธรรมดาแบบร่ม2พับ3พับนะนี่เป็นร่มชายหาดใหญ่ๆเลยมั้งคะหล่นอยู่ในช่องทางขวาค่ะแล้วก็เลยมาเล็กน้อยก็มีรถกระบะท้ายรถมีลังน้ำแข็งมีของเหมือนเตรียมไปขายของน่าจะเป็นร่มแบบใหญ่ๆที่แบบว่าเวลาเขาตั้งขายของแล้วก็ร่มเขาใช้ตั้งบังแดดร้านขายของอย่างเงี้ยนะคะรถกระบะคันนี้เนี่ยไปจอดอยู่ในช่องทางซ้ายน่าจะเป็นรถที่ทำของหล่นแล้วก็จอดเพื่อที่จะเก็บร่มนะคะระมัดระวังด้วยเป็นสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์นะคะคุณนิสากรค่ะใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกรัชดาท่าพระมาทางด้านของแยกตักสินการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันยังต่อเนื่องตามกันไปได้เพิ่มเติมมาบอกว่าที่บริเวณ BTS โพนิมิตก่อนถึง BTS โพนิมิตเล็กน้อยมีรถกู้ภัยจอดเปิดไฟอยู่หลายคันไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุอะไรนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึง BTS โพนิมิตเล็กน้อยนะคะเห็นมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยหลายจอดอยู่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะตรงช่วงบริเวณเป็นฝั่งขาเข้าที่ก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตตอนนี้เนี่ยรถก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเฉพาะเลยจากตรงจุดที่รถเจ้าหน้าที่กู้ภัยจอดอยู่เนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วส่วนฝั่งกลับกันยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะฝั่งทางด้านของขาเข้าเนี่ยพอเลยจากตรงจุดที่มีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยจอดอยู่นะคะตรงสถานีโพนิมิตเข้ามาถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินเข้ามาทางด้านของสะท้อนเหนือต่อเนื่องยาวๆมาจนถึงบริเวณแยกวิทยุเลยช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางสะท้อนใต้ก็ยังคงใช้การได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่ร้อยตำรวจเอกตรีรักษ์ชูกิจนะคะเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสน.บุคคโลนะคะจะเพิ่มเติมเป็นอุบัติเหตุเหรอคะเดี๋ยวไปสอบถามกันผู้กองคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะบนสะพานพระราม3ตกลงเป็นอุบัติเหตุตอนเป็นรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ครับรถจักรยานยนต์มาชนท้ายรถกระบะ
0: ค่ะ
1: ที่จอดอยู่กำลัง ก็บสินค้าดักสินค้าอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะคนเจ็บอะค่ะ
1: เจ็บอยู่โรงพยาบาลก็บอกคนซ้อนท้ายหนักแล้ว
0: ค่ะตกลงเป็นรถกระบะเขาจอดเก็บของแล้วจักรยานยนต์มาชนท้าย
1: ครับ
0: อ๋อค่ะปกติแล้วสอบถามนิดนึงสะพานตรงสะพานพระราม3มีจักรยานยนต์ขึ้นได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้คร
0: ับอ้าวขึ้นไม่ได
1: ้มีป้ายเขียนบอกอยู
0: ่ค่ะแล้วแต่เราก็เจอจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้บ่อย
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: เจอบ่อยเลย
0: แล้วตอนนี้เนี่ยรถกระบะคันนี้เนี่ยเขายังอยู่ในจุดนั้นหรือเปล่าคะยังอยู่บนสะพานไหม
1: ไม่ครับเอามาหน้าสน.แล้วเขากำลังย้ายของกันอยู
0: ่อ๋อค่ะแล้วก็คนขับรถจักรยานยนต์ที่บอกว่าคนซ้อนท้ายอาการหนักหมดสติไปในที่เกิดเหตุหรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ครับไม่หมดครับ
0: อืมค่ะอีกคนนึงเป็นผู้ชาย
1: ครับคนขับคือผู้ชายคนซ้อนคือผู้หญิง
0: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ได้แล้วคะ
1: ไม่ทราบเพราะว่าผมยังไม่เห็นเลย
0: อ๋อค่ะแล้วคนขับรถกระบะเขาให้ปากคำกับตำรวจยังไงบ้างอะคะ
1: เขาก็การแบบนี้แหละครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้
0: เขาจอดเก็บของ
1: ครับ
0: เขาทำอะไรหล่นอยู่บนถนน
1: ของมันจะตกอะเขาจอดรับของอะ
0: อ๋อค่ะแต่ว่ามาจอดตรงบริเวณทางลงสะพานเลยเหรอมันอันตรายไปไหมตรงบริเวณตรงนั้นนะคะ
1: เขาก็ชิดซ้ายอยู่นะเขาก็รับมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่มันก็อันตรายเหมือนกันแหละบนสะพานนะเนาะ
0: มันเป็นจุดที่แบบว่าพาถ้าเกิดจะอย่างจักรยานยนต์มามันเป็นช่วงจุดเขาเรียกอะไรนะแบบว่ามองไม่เห็นหรือว่ายังไงฮะ
1: เห็นอยู่นะแต่ไม่รู้เป็นอะไรมอเตอร์ไซค์มันลงเนินพอดีอ่ะมอเตอร์ไซค์บิดใจอ่ะ
0: มาแบบมาเลนซ้ายแล้วก็คือมาเร็วด้วยอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ครับผมว่าอย่างนั้นแหละลงมันกำลังลงสะพานพอดีอ่ะมันน่าจะแรงอ่ะ
0: อ๋อแล้วอาจจะหักหลบไม่ทัน
1: ครับ
0: ค่ะรถกระบะเสียหายมากน้อยแค่ไหน
1: รถกระบะไม่เท่าไหร่ครับแต่มอเตอร์ไซค์ก็คอเอียงเสียศูนย
0: ์ค่ะตอนนี้คนเจ็บทั้งคู่อยู่โรงพยาบาลนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าตัวคนผู้หญิงที่บอกว่าสาหัสตอนนี้ก็คือเรายังไม่ทราบว่าอาการเขาเป็นมากน้อยแค่ไหน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะผู้กองคะ
1: ครับผมมีอะไรก็โทรมานะครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุบนทางด้านของสะพานพระราม3นะคะที่ขึ้นมาจากถนนพระราม3มาลงทางด้านของรัชดาท่าพระนะคะเป็นรถกระบะเขาจอดบอกว่ามัดของเหมือนกับว่าบรรทุกของมาแล้วเหมือนมันจะหล่นเขาเลยจอดอยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงแล้วปรากฏว่าจักรยานยนต์ยังไงก็ไม่ทราบซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่ถามแล้วนะบนสะพานพระราม3จักรยานยนต์ขึ้นไม่ได้นะแต่ก็มีคนลักไก่ขึ้นไปตลอดเลยเหมือนกันแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ค่ะคนเจ็บ2รายคนขับจักรยานยนต์คนขับที่เป็นผู้ชายอาการไม่มากเท่าไหร่แต่คนซ้อนนี่อาการสาหัสนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยเป็นจุดที่เขาห้ามขึ้นแต่ก็ยังฝ่าฝืนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะบรรยากาศตลาดสดอำเภอแม่สอดคึกคักพ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าตามฤดูกาลมาวางจำหน่ายและชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้18พฤษภาคมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวประกาศลาออกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้18พฤษภาคมเตรียมบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายพร้อมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเผยการลาออกก่อนครบวาระ2วันไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมใดๆบรรยากาศตลาดสดอำเภอแม่สอดคึกคักพ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าตามฤดูกาลวางจำหน่ายโดยเฉพาะเห็ดเพาะมีราคาสูงกิโลกรัมละ600บาทขณะที่ประชาชนจับจ่ายจำนวนมากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: บรรยากาศตลาดนัดบริเวณท่ารถแม่ละมาดเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่ามีประชาชนต่างเดินทางจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างคึกคักขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าวางจำหน่ายหลากหลายชนิดทั้งสินค้าชุมชนและสินค้าตามฤดูกาลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเห็ดเพาะที่มีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นช่วงที่เห็ดเพิ่งออกมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ600บาทจิ้งหรีดจำหน่าย100ตัว150ถึง170บาทแมงนุนราคาถุงละ20บาทด้านนางแต๋วบัวรพาแม่ค้าเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลโดยเฉพาะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนได้มีการนำสินค้าที่หาตามป่าชุมชนแหล่งธรรมชาติมาวางจำหน่ายสร้างรายได้โดยเฉพาะเห็ดเพาะเพราะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องไปรู้สึกแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: ปิดท้ายที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
5: ติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางและรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมหลายคันระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุดังกล่าวเบื้องต้นมีการเปิดใช้เส้นทางตามปกติแล้วด้านตำรวจมีการสอบสวนแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องบางส่วนขณะที่ศพผู้เสียชีวิตที่ถูกนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ระหว่างรอตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการหารือถึงประเด็นเตรียมรถระยะฟรีวีซ่าสำหรับ93ประเทศจาก60วันเหลือ30วันหรือไม่เพื่อยกระดับความมั่นคงและคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังพบปัญหาใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ทำงานผิดกฎหมายและอยู่เกินกำหนดและติดตามหลังจากคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบทั้งโครงการคนละครึ่งพลัสและโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนทั้ง2โครงการได้ปลายเดือนนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี2569และดีเดย์18พฤษภาคมนี้กรุงเทพมหานครประกาศมาตรการเชิงรุกในการควบคุมกำกับการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาตรการสั่งเก็บห้ามใช้ในเวลาเรียนบังคับใช้กับโรงเรียนในสังกัดกทม437แห่งมุ่งแก้ปัญหาเด็กขาดสมาธิป้องกันเด็กติดจอและลดปัญหาการบูลลี่ออนไลน์และกรรมธิการผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเผยจ่อชงเพิ่มรางวัลลอตเตอรี่ปรับรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวเป็น 5,000 บาทและ3ตัวเป็น 10,000 บาทเตรียมเสนอที่ประชุมกรรมธิการ21พฤษภาคมนี้และจะเชิญผู้อำนวยการกองสลากให้ข้อมูลเพิ่มปิดท้ายที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ประกาศลาออกจากผู้ว่ากทมวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้ยืนยันว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งต่อในสมัยที่2ก่อนจะเตรียมเปิดตัวทีมงานและนโยบาย28พฤษภาคมสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะที่จสร้อยค่ะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรวันนี้เห็นสำรวจดูทั่วๆแล้วเนี่ยหลายๆเส้นทางก็เริ่มมีคนที่ออกมาใช้เส้นทางกันเยอะขึ้นแล้วนะคะอย่างทางด้านของเส้นทางถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าตอนนี้รถที่มาจากตรงสายใต้เก่าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบรมรถเยอะเหมือนกันนะคะในทางด้านของพื้นราบการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนขาอย่างทางด้านของเส้นทางถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าตอนนี้รถที่มาจากตรงสายใต้เก่าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบรมรถเยอะเ

0: อรุณมรินทร์ขึ้นสะพานตักสะพานปิ่นเกล้าในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยลงมาจากสะพานปิ่นเกล้ามาแยกอรุณต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกบรมชนนีก็ยังคงใช้การได้นะคะแต่ว่าจะไปมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าโลตัสปิ่นเกล้าพอผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะรถน้อยแล้วก็คล่องตัวเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะเป็นสำหรับเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีฝั่งขาออกแล้วก็มาดูทางด้านของถนนเพชรเกษมที่มาจากบริเวณแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงบางว่าช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีรถปริมาณรถตรงแถวๆก่อนถึงหน้าซีคอนบางแคนะคะจุดนี้ก็แต่ว่ายังไม่ได้ติดขัดนะคะจะมีรถเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นผ่านจากบริเวณหน้าซีคอนบางแคออกมาที่บริเวณต่างระดับเพชรเกษมในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปทางด้านของเพชรเกษม69ก็ยังคงใช้การได้ไปถึงหนองแขมตรงพุทธมณฑลสาย3ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าก็จะมีรถชะลอตัวนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย2แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆจะมีการหยุดชะงักตามจังหวะสัญญาณไฟด้วยนะคะตรงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมค่ะผ่านตรงต่างระดับเพชรเกษมหรือว่าตรงเดอะมอลล์บางแคมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาเพชรเกษมรอบไหนช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอันนี้เป็นการจราจรในช่วงบ่ายโมงวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถนนวงสว่างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประชานุกูลต่อเนื่องมาทางราชวิภารถเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีปริมาณรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกต่อเนื่องมาทางประชานุกูลเนี่ยรถเยอะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของวงสว่างค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตกลับมาที่เรื่องกรณีอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะคะซึ่งหลายคนเห็นแล้วว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยก็จะมีเกิดไฟลุกไหม้แล้วก็รถเนี่ยถูกไฟไหม้หมดทั้งคันเลยทำให้คนที่อยู่ในรถเมล์เนี่ยเสียชีวิตจากถูกไฟคลอกนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงกันเนื่องจากว่าจะต้องมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคลพิสูจน์ว่าบุคคลคนนั้นเป็นใครยังไงบ้างนะคะในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะจะมาขอความรู้จากทางด้านของคุณหญิงหมอนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงพรทิพย์คะ
1: สวัสดีค่ะคุณนาตยาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกคุณหญิงหมอนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามว่าในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ตรงนี้ค่ะขั้นตอนในการพิสูจน์เนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างอะคะ
1: กรณีนี้จะยากหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: ก็หลักการนะคะมันจะมีการพิสูจน์คร่าวๆอยู่2กลุ่ม
0: ค่ะ
1: กลุ่มที่จะพิสูจน์ยืนยันแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะมี6วิธี
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นลายมือเป็น DNA แล้วก็เป็นฟันนะคะซึ่งหมายความว่ามีการทำฟัน
0: อ
1: ันที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือจะเป็นการดูพยาธิสภาพการเอ็กซเรย์อะไรประมาณนี้นะ
0: คะ
1: กับการพิสูจน์อีกแบบนึงค่ะก็คือเป็นการพิสูจน์คร่าวๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้การพิสูจน์คร่าวๆนี่ก็คือจะดูสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นสร้อยเสื้อผ้ากระเป๋าแหวนแล้วก็สิ่งที่ติดอยู่ที่ตัวภายนอกก็จะเป็นไฟฟ้าฟ้าอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: ที่พอเราดูตามอันนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยไฟไหม้มากค่ะ
0: ค่ะ
1: ไฟไหม้มากเนี่ย อย่าหวังพึ่ง DNA
0: อ๋อหมายความว่า DNA ถูกทำลายไปด้วยเหรอคะ
1: ความร้อนจะเป็นตัวทำลาย DNA ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าตรวจไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาคือทางทีมคุณหมอนะคะที่เป็นการที่ทำเรื่องพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ย
0: ค่ะ
1: นิติเวชเนี่ยเขาจะต้องมานั่งดูเช่นถ้าบังเอิญเจอสร้อยหรือเจอแหวนที่นิ้วนางแหวนสลักชื่ออะไรแบบนี
0: ้
1: นี่จะเป็นกุญแจตัวแรกแล้วก็อาจจะเป็นอันเดียวก็ได้เพราะว่าถ้าสกัด DNA ไม่ขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับความเฉพาะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าภายนอกทั้งหมดเช่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่มันบอกไม่ได้ทีนี้พอกลับมาด้านการพิสูจน์ยืนยันแน่นอนทุกคนเข้าใจเรื่อง DNAซึ่งถ้า DNA ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเอายอดสายตรงเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะยอดสายตรงก็คือภรรยากับลูกหรือสามีกับลูกหรือพ่อกับแม่อะไรประมาณนี
0: ้
1: มาเปรียบเทียบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้เรื่อง DNA ฟันค่ะเพราะว่าถ้าเขามีการทำฟันนะมีการ

0: สมัยก่อนมันจะเป็นโลหะนะคะมันก็จะพอจะบอกได้ว่าเออฟันเป็นยังไงฟ
1: ัน
0: มักจะพอยังอยู่ในกองเพลิงอยู่ประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะบางครั้งการเอ็กซเรย์ซึ่งเอ็กซเรย์อันนึงที่มันจะเป็นประโยชน์ค่ะก็คือกระโหลกศีรษะหน้าผาก
1: ค่ะ
0: มันจะมีโพรงอากาศตรงหน้าผาก
1: ค่ะ
0: แต่กรณีที่จะพิสูจน์อย่างนี้ได้จะต้องเคยเข้าโรงพยาบาลและเอ็กซเรย
1: ์อ๋อต้องมีแผ่นเอ็กซเรย์อยู่ก่อนแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกอันนี้ได้เนี่ยคือคุณหมอนิติเวชซึ่งตอนนี้ส่งโรงพยาบาลตำรวจ
1: ค่ะ
0: ทางโรงพยาบาลตำรวจก็สถาบันนิติเวชควรจะออกมาบอกว่าสภาพศพเป็นยังไงและต้องการอะไรเพราะถ้าคนที่หายอะค่ะมาให้ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เช่นบางครั้งมีแหวนมั่นอะไรเงี้ยมันก็จะพอบอกได้อาจจะมีพบที่นิ้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าให้ระวังเลยว่าฟันให้ไม่ใช่ฟันค่ะ DNA ยากแน่เพราะว่าเห็นไฟลุกมากมาย
1: โอกาส
0: สภาพกระดูก
1: ค่ะในลักษณะแบบนี้โอกาสที่จะตรวจ DNA ได้ถึงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้อะคะ
0: อันนี้ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องไปดูสภาพการไหม้ของไฟค่ะ
1: เ
0: พราะว่าจากดูคลิปมันไหม้อยู่พอสมควรใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณหมอที่ตรวจศพจะบอกได้ว่าศพที่พบสภาพเป็นยังไงส่วนใหญ่ศพไฟไหม้ตรวจยากค่ะยากจริงๆ
1: คุณหญิงหมอคะที่เมื่อสักครู่บอกว่า อีกส่วนหนึ่งที่จะตรวจได้ก็คือการเอ็กซเรย์ที่ตรงบริเวณกะโหลกตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าในส่วนของเธอมูถ้าเขาเคยเอ็กซเรย์ส่วนอื่นเช่นแขนช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามร่างกายส่วนอื่นได้ไหมคะ
0: กรณีนั้นการเอ็กซเรย์จะไม่ช่วยแต่ถ้าเคยผ่าตัดไฟเหล็กด้ามเหล็กอาจจะช่วยค่ะเพราะว่ามันจะมีรหัสที่อุปกรณ์ทางการแพทย์มันก็จะทำให้ตามได้ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ตัวเนี้ยเอาไปใช้ที่โรงพยาบาลอะไรกับคนไข้ชื่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะพอบอกได้แต่ว่ามันเป็นกุญแจที่ถ้ามันสุดจาก DNA แล้วไอ้พวกนี้ถึงจะพอจะช่วยได้ค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการใส่อุปกรณ์ในเรื่องของจากการผ่าตัดตามแขนตามขาแล้วก็ไม่ได้เลยอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างอื่นถ้าเบอร์อะไรที่มันละลายในกองไฟก็จบค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วขั้นตอนนะคะระยะเวลาในการตรวจในแต่ละครั้งอะค่ะจะต้องใช้เวลานานไหม
0: ทุกอันยากหมดDNAใช้เวลาหน่อย
1: ค่ะ
0: แต่อะไรก็ไม่เท่ากับการที่ญาติมาแจ้งข้อมูลค่ะ
1: ค่ะ
0: เราต้องการข้อมูลก่อนการเสียชีวิตเราจะได้พยายามคุยว่ามีอะไรพอที่จะเป็นเอกลักษณ์นำ
1: อ
0: ย่างบางคนเนี่ยนะคะศพมันถูกไหม้หมดเลยเนี่ยกลายเป็นว่าหัวเข็มขัดค่ะห
1: ั
0: วเข็มขัดที่เขาใช้อะไรเงี้ยค่ะม
1: ัน
0: ก็จะบอกได้เพราะนั้นข้อมูลจากญาติจะสำคัญมากค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับว่าใครที่สงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเองที่เสียชีวิตในเหตุสิ่งที่เขาจะต้องนำมาให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมอะไรมาบ้างยังไงบ้างคะ
0: ข้อมูลเท่าที่รู้ทั้งหมดสร้อยแหวนเข็มขัดการแต่งกายวันตายอะไรประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็ญาติสายตรงมาเก็บ DNA ค่ะซึ่ง DNA ก็เหมือนนายวันๆเนี่ยมันวิธีง่ายๆอาจจะยังไม่ขึ้นก็ต้องใช้วิธียากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งการตรวจ DNA ส่วนใหญ่แล้วความร้อนจะทำลายหมดค่ะ
1: อ๋อค่ะทีนี้ถ้าอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยที่สามารถที่จะแบบระบุได้อย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ไม่มีทางแล้วค่ะอันนี
1: ้
0: ก็ต้องเหลือพึ่งตัวเดียวคือ DNA ค่ะ
1: อ๋อต้องใช้วิธีการสกัด DNA ส่วนที่อย่างเดียวที่พอที่จะทำได้ตอนถ้าเกิดว่าในกรณีไม่มีใครมายืนยันอย่างนี้
0: แต่คุณหมอที่ตรวจศพเนี่ยต้องถามดูสภาพศพคงจะพอบอกได้ว่าผู้หญิงผู้ชาย
1: ค่ะ
0: ยังไงผู้หญิงผู้ชายนี่ก็จะช่วยทำให้แคบลงนะคะซึ่งวิธีจะดูเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราจะดูที่กระดูกแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: สภาพโครงกระดูกเชิงกรานกระโหลกศีรษะเนี่ยมันจะบอกได
1: ้ค่ะอย่าง
0: ก็ได้มิดมันก็จะง่ายขึ้นนิดหน่อย
1: ค่ะอย่างกรณีตรวจ DNA เนี่ยระยะเวลาประมาณสักกี่วันได้อะคะ
0: ตอบไม่ได้ค่ะไฟไหม้เนี่ยบางที3รอบกว่าจะขึ้น
1: อ๋อค่ะ
2: ของ
1: ที่
2: นายโซดา
1: แล้วทีนี้นอกจาก DNA นอกจากกระโหลกตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของเครื่องประดับภายนอกนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยให
0: ้ไม่
1: โฟก
0: ั
1: สเข้ามาแคบลง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าใช่ค่ะถ้าเจ้าจะบอกได
1: ้
0: ถ้าเรามีมีแหวนนกปูดูรุ่นนั้นนกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แม้มันจะไม่เฉพาะนะแต่มันทำให้แคบลงว่าใช่หรือเปล่าที่นิ้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บหลักฐานในจุดที่เกิดเหตุต้องเก็บมาให้ได้มากที่สุดอย่างนี
0: ้เป็นยันมันจะอยู่กับติดกระสอบค่ะ
1: ค่ะ
0: เพิ่มเครื่องประดับดำเนินการห่อมาอย่างดีค่ะ
1: อ๋อก็คือจะต้องแบบอย่าไปแบบแยกชิ้นส่วนของเขาออกมาอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: อืมค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวให้คุณหมอย้ำอีกทีหนึ่งว่าในกรณีที่แบบว่าคนที่สงสัยว่าเป็นยาเรื่องของเอกสารอะไรพวกนี้ที่เขาต้องเตรียมให้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็ที่จำเป็นที่สุดก็คือเป็นญาติสายตรงอย่างที่คุณหมอบอกก็คือถ้าเป็นพ่อแม่ก็ต้องเป็นลูกที่ต้องมาเก็บ DNA
0: ใช่ค่ะใช่อันนั้นคือเพื่อ DNA นะแต่บางทีเพื่อนก็อาจจะให้ข้อมูลอย่างอื่นเช่นแหวนรุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ DNA เนี่ยคนอื่นก็ให้ไม่ได้ตรวจไม่ได้อยู่ดี
0: ไม่ได้
1: อาจจะได้แค่ข้อมูลแวดล้อมแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อืมค่ะค่ะในกรณีแบบนี้เวลาที่คุณหมอเจอเคสแบบนี้ที่ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนนะคะเคยเจอแบบมีกรณีที่แบบยากๆอย่างนี้เจอบ่อยๆไหมคะคุณหมอ
0: บ่อยแต่ไม่ใช่ประเภทอุบัติเหตุนี้มันคือฆาตกรรมอำพรางไง
1: ค่ะ
0: เผาซึ่งพอตรวจ DNA ในนิวเคลียสเสร็จไม่ขึ้นก็ต้องตรวจ DNA ในไมโทคอนเดรียซึ่งบางครั้งมันก็บอกไม่ได้ชัดเจนเนื่องจาก DNA เนี่ยจะเสื่อมสลายด้วยความร้อนค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ยากค่ะยากไม่ง่ายค่ะ
1: ค่ะยังมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบว่ามากกว่าการตรวจ DNA เพิ่มมั่งหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: กรณีที่มันได้อยู่ในเคสนึงเนี่ยมันเป็นหัวเข็มขัดค่ะเรื่องมันเป็นหัวเข็มขัดที่รุ่นมันก็บอกได้ค่ะ
1: อ๋อก็คืออันนี้เป็นระบุตัวตนได้ก็คืออย่างน้อยก็ตีวงให้มันแคบเข้ามาได้ว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างอย่างนั้นนะคะอืมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นญาติของตัวเองหรือไม่นะคะ
0: ซึ่ง
1: ตอนนี้เนี่ยในส่วนของที่ตัวแพทย์ที่ต้องทำการชันสูตรเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตเหมือนกันใช่ไหมคะว่ามีจุดอะไรเล็กๆน้อยๆที่สามารถเก็บเป็นข้อมูล
0: ได้ก็จะตอบได้เลยค่ะพอที่เผาออกมาแล้วก็เจอเหล็กนั่นเหล็กดำพอเราไฟไหม้มันโดนเหล็กดำเอ้าอย่างนี้มันก็จะบอกได
1: ้
0: เช่นเดียวไม่ใช่พอถอมันจะเป็นท่านนิติเวชค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะอีกนิดนึงค่ะคุณหมอพอดีอยากจะสอบว่าอย่างกรณีตรวจออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีสักกี่ข้ออย่างเช่น1 2 3ก็เข้าข่ายว่าคนนี้น่าจะเป็นสันนิษฐานว่าจะเป็นญาติของบุคคลอื่นอะไรอย่างนี้ได้อะค่ะ
0: อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะวิธีทางวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งเป็นแบบคร่าวๆกับยืนยัน
1: ค่ะ
0: วิธียืนยันเนี่ยจะมีทั้งหมด6อัน
1: ค่ะ
0: แต่6อันเนี่ยที่ใช้เยอะๆคือ3อันก็ขึ้นอยู่กับสภาพศพว่าสามารถทำให้ตรวจพิสูจน์ได้ด้วยวิธีใดค่ะมันก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสภาพศพจริงๆค่ะ
1: อ๋อค่ะแต่อย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าตรงกันอย่างน้อยๆ6ข้ออันนี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าเป็นบุคคลที่ตามหาอยู
0: ่มันไม่ใช่ตรงกันทุก6ข้อค่ะหมายความว่าอันไหนก็ได้ใน6ค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่ายืนยันได้แล้วตรงนั้นนะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะ
0: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีนะคะคุณหมอเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ได้มีการตรวจพิสูจน์ในส่วนของคดีดังๆหลายคดีเลยทีเดียวอันนี้คุณหมอก็บอกนะคะว่าในส่วนของขั้นตอนในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลเนี่ยขั้นตอนจริงๆเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย6ขั้นตอนด้วยกันนะทั้งในส่วนของการตรวจลายนิ้วมือตรวจ DNA ตรวจฟันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการตรวจกะโหลกศีรษะนะคะอันนี้เนี่ยถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยเคยได้รับการรักษาแล้วก็มีการเอ็กซเรย์อันนี้เนี่ยก็เอาแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยเอาไปให้ทางด้านของทีมแพทย์ทีมแพทย์ที่เขาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนประกอบนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้ารู้ว่าบุคคลที่เราตามหาอยู่ตอนออกจากบ้านแต่งกายยังไงมีเครื่องประดับยังไงนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีโอกาสอย่างเช่นอาจจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็จะได้ยืนยันได้ว่าอ๋อเขาแต่งตัวแบบนี้มีแหวนมีสร้อยมีนาฬิกาติดตัวไปแบบนี้เนี่ยตอนที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาไปนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บมาทั้งหมดนะคะในส่วนของสิ่งที่เครื่องประดับที่ติดมากับทางด้านของผู้เสียชีวิตอันนี้เนี่ยก็จะเป็น จุดหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะตีวงแคบมาได้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นใครสามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นบุคคลชื่ออะไรนะโดยเฉพาะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าตรวจพิสูจน์ได้ว่าคนนี้แยกได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้สามารถที่จะระบุไปหนึ่งขั้นและเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงเรื่องของอายุนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีขั้นตอนในการตรวจพิสูจน์นะว่าอายุประมาณสักเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะมันก็เหมือนกับว่าเรายิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เราตามหามากเท่าไหร่ก็จะทำให้ช่วยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ยืนยันได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าจะเป็นญาติตัวเองหรือไม่นะคะกรุณานะต้องบอกว่าใช้ในส่วนของญาติที่เป็นญาติสายตรงเลยนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าจะต้องเป็นการตรวจ DNA เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็น่าเชื่อถือได้แต่ในกรณีแบบนี้ที่ผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกแล้วก็ไหม้แบบว่าค่อนข้างที่จะไหม้เกรียมนะคะตรงนี้เนี่ยDNA มันก็จะถูกทำลายไปด้วยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะตรวจได้นะคะต้องมีการสกัดในส่วนของ DNA แล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวก็ต้องมี2ครั้ง3ครั้งถึงจะสามารถที่จะยืนยันได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถที่จะตรวจอัตลักษณ์ได้นะคะก็คือเรื่องของฟันถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเคยมีประวัติในการทำฟันรักษาฟันนะซึ่งฟันเนี่ยนั้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ เวลาถูกไฟไหม้แล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายไปด้วยนะคะอย่างเช่นแบบว่าพอเวลาที่คุณรู้ว่าคนผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยมีการไปรักษาฟันที่ไหนก็ลองไปหาประวัติไปตามประวัติดูจากคลินิกหรือว่าสถานอาทันตกรรมที่ไปรักษานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะมาระบุตัวตนของบุคคลคนนั้นได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็นะถ้าเกิดว่าในกรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีการผ่าตัดแล้วก็มีเรื่องของการทำสัญญกรรมหรือว่าเช่นมีการเรียกไงใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ใส่เหล็กใส่อะไรอย่างเงี้ยในเหล็กเนี่ยมันก็จะระบุได้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นใครนะคะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะก็จะสามารถที่จะระบุตัวตนของคนนั้นได้นะคะเรื่องลายนิ้วมือนี่เรียกว่าแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าลายนิ้วมือเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ไม่ถูกไฟไหม้จนหมดเลยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าในส่วนของคนที่เป็นญาติเนี่ยต้องเตรียมทุกอย่างเลยนะที่สามารถที่จะระบุตัวตนได้นะคะอย่างคร่าวๆก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของเครื่องแต่งกายของบุคคลคนนั้นก่อนออกจากบ้านมานะคะแล้วก็เรื่องของประวัติทางการแพทย์ประวัติทางการทำฟันอะไรต่างๆนานาเตรียมให้พร้อมแล้วก็ถ้าเกิดต้องการตรวจ DNA ก็กรุณาพาญาติสายตรงพาไปแล้วก็เพื่อให้แพทย์นั้นทำการเก็บ DNA เป็นตัวอย่างโดยเร็วที่สุดเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะที่ได้ความรู้มาสำหรับใครที่กำลังติดตามหาญาติอยู่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณหัวโต99ค่ะอยู่ถนนเพชรเกษมคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะ
2: นักยานครับ
1: ค่ะ
2: ไปมาจากตำพันเลย
1: ค่ะ
2: เข้ามาก็ไม่เป็นปัญหา
1: ค่ะ
2: ก็ได้ดีโดยตลอดตอนเรื่องแล้วพันธุ์สีไม่ได
1: ้ค่ะ
2: พันธุ์สีมาทางแยกพระประทนถ้าเลยแยกพระประทนคือรอดสะพานกับทิศทางของพระประทนบ้านแพรวก็มีจุดก่อสร้างแล้วจ
1: ึ
2: งมุ่งหน้าออกไปทางแยกหนองไก่ย่างง่ายๆก็คือเป็นท่านนครปฐมก็จะมีเริ่มจุดก่อสร้างคือจะใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าฝาสุดอะมันจะทางพระธรรมช่องทางซ้ายและตรงนั้นเป็นจุดรวมทางร่วมด้วยไม่มีคู่ขนานนะครับแล้วก็เริ่มตั้งทำตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วก็เลยไปประมาณ3-500 เมตร
1: ค่ะ
2: จะจากตรงนั้นไปประมาณ 3-400 เมตรจะมีคู่ขนานเบี่ยงออกได้นะครับแต่ว่าก็ทำทางคือในคอนกรีตใหม่เนื้อแตะอย่างนั้นก็คือทำมาถึงตรงนี้แล้วล่ะก็จะเลื่อนมาเลื่อนมาขาออกเนี่ยแหละครับระวังนิดนึงอย่าใช้ความเร็ว พราะว่าเดี๋ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็จะไปเบียดออกขวาก็จะไปจ้าเอไทเอ่ยกัน
1: เขามีป้ายสัญญาณบอกชัดไหมฮะ
2: มีครับมีตั้งอยู่แต่ทีนี้ว่าตรงนั้นมันเข้าโค้งมุมขับพอดีเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
2: ตรงใต้สะพานกับทิศทางที่จะข้ามถนนเตสาเข้าตัวเมืองนครปฐมมันง่ายๆถ้าเรามาจากกรุงเทพนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตรงนั้นก็จะทำให้ค่อนข้างมุมจะอับนิดนึงแต่มาก็มองเห็นนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็มองเห็นให้ใช้เป่าๆไว้แล้วก็จะไปเบียดกันตรงนั้นก
1: ็
2: ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยขาเข้าก็ยังใช้ได้ดีอยู
1: ่ก็อาจจะ
2: ไม่เข้ามา
1: ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนิดนึงที่ต้องเที่ยวทำงานแค่นั้น
2: ครับผมเข้ามาในตัวเมืองก็จะติดยึดยักหน่อยนะครับในรอบๆตัวเมืองนครปฐมเนี่ยหน้าองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็ลดเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเขามาซื้อของกันบ้างอะไรบ้างนะถนนสายพระก็จะแน่นหน่อยทางเข้าพระปฐมเจดีย์ก็เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกกัน
1: ค
2: นจะเข้าไปจอดรถได้ด้านในรอบๆตลาดจะมีพอใช้ได้แ
1: ม
2: ่ขอคุยนิดเดียวไอ้เรื่องเมื่อวานนี้รถไฟที่เมื่อกี้สั่งคุณหญิงหมอก็จริงๆแล้วรถเมย์ผมยังสงสัยว่ากระเป๋ากับคนขับทำไมเขาไม่เตือนคนนั่งนี่อ่ะ
1: คือเรา
2: ไม่รู้จะพูดเอาอะไรมาบรรยายได
1: ้คือเดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยเราพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเราไม่รู้เขาเตือนหรือว่าเขาอะไรยังไงหรือเปล่า
2: อันนี้ถ้าถามว่าคุณเป็นกระเป๋ารถเมล์กับคุณขับรถเมล์เนี่ยถ้าคุณเตือนผู้โดยสารท่านนิดนึงคุณอยู่ในที่ที่แบบนี้คุณขับมาคุณต้องรู้ว่าคุณขับรถแต่คุณเป็นกระเป๋ารถคุณต้องรู้ว่าเวลานี้คุณจอดรถอยู่ที่ไหนนี่คือทางรถไฟแล้วคุณก็ต้องสังเกตว่าถ้ารถไฟจะมา
1: ค
2: ุณควรจะเปิดประตูให้เขาหรือตะโกนบอกเขาเขาจะได้ไม่อันตราย
1: ค
2: ุณเป็นคนหนึ่งที่รักษารถคันหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องควบคุมรถเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบคนที่อยู่ในรถทั้งหมดได้ไหมครับเวลาขับรถเนี่ยปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยคนในรถเราอยู่ที่มือเราคนเดียวนะเราจะขับไปแต่ทีนี้ทำไมคุณไม่เตือนผู้โดยสารทำไมคุณไม่เปิดประตูให้ผู้โดยสารลงน
1: ี่
2: คือปัญหาผู้โดยสารเห็นแต่ทำไมไม่ร้องแต่คุณไม่เปิดประตูให้ลงมันก็ลงไม่ได้เพราะมันเป็นรถที่มีประตูใช่ไหมครับนี่คือไม่ที่ไม่ควรสูญเสียกับสูญเสียเนี่ยมันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยสบายใจอ่
1: ะ
2: เราก็เลยว่าเอ๊ะทำไมอะไรมันเกิดขึ้นกับตรงนี้ก็เลยว่าเตือนว่าโอ้การรับผิดชอบในการขับรถสาธารณะเนี่ยบางครั้งเราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี
1: ้
2: นะครับรถไฟอย่างแบบทำไมเขาไม่หยุดไอ้นั่นมันเรื่องหนึ่งเพราะมันหนักรถมันหนักเนี่ยมันก็เบรกยากกว่าจะถึงแต่คุณไปค้างอยู่เนี่ยคุณควรจะเอาคนลงให้ได้ซะก่อนไม่ใช่คุณเพลินไปเรื่องอะไรอยู่ที่อยู
1: ่
2: ส่วนได้ฟังนิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์อย่างนี้คุณจอดตรงกลางรถไฟก็พอสมควรแล้วทำไมคุณไม่ให้ผู้โดยสารลงนี่คือปัญหาแต่เรื่องการอื่นเราไม่ว่าหรอกเพราะคุณประมาทเองเพราะว่าคุณจอดไม่หลบเองแต่ว่ารถสาธารณะสมควร
1: ค่ะ
2: นะครับอันเนี้ยขอติดนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นทางด้านของคุณหัวโต99นะคะรายงานสภาพการจราจรบนถนนเพชรเกษมก็ถือว่ายังสบายๆอยู่นะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันนะคะธนาคารออมสินเนี่ยเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับคนที่อยากจะออมเงินเนี่ยนะคะให้ฟังทางนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าธนาคารออมสินเนี่ยเขามีโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมกับศาสตร์ดอกเบี้ยแบบฉ่ำเลยรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจิต7เดือนนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีค่ะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.75% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 0. 0.88% ต่อปีนะคะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดนะคะรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center นะคะหมายเลข1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามกันไปได้เลยนะคะทาง1115 GSB Contact Center นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวขอกลับไปดูที่ทางด้านของบนสะพานกรุงเทพกันสักนิดหนึ่งนะที่ก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียอยู่ตอนนี้เหมือนกับว่าน่าจะเคลื่อนย้ายรถพ้นจากทางด้านของจุดทางด้านของสะพานกรุงเทพไปได้แล้วหรือไงเพราะว่าโอ้เดี๋ยวนะคะตกลงว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถจอดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังมีรถจอดอยู่ตรงบริเวณทางฝั่งทางด้านของบนสะพานกรุงเทพนะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาลงทางด้านของถนนพระราม3ตรงกลางสะพานเลยนะเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีรถจอดอยู่เนี่ย2คันทางด้านของบนกลางสะพานเลยระมัดระวังด้วยนะคะคือไม่แน่ใจว่าเขารถจอดเสียว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีคนที่ลงมาจากที่รถทั้งสองคันนี้ด้วยเป็นรถสีขาวอยู่ในช่องทางซ้ายสุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังนะคะสำหรับบริเวณกลางสะพานพระราม3ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนพระราม3นะคะก็ยังมีรถจอดอยู่ตรงกลางสะพานเลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรกันบ้างนะคะมีคุณปรีชาค่ะรายงานทางหลวงหมายเลข4จังหวัดสงขลาเป็นเพชรเกษมช่วงจังหวัดสงขลาค่ะมาจากบริเวณทางแยกบางกล่ำจังหวัดสงขลามาทางด้านของแยกคลองหนองนกกระทุงอยู่ที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลารถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นแนวการก่อสร้างเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าเป็นถนนเลนสวนทางกันฝั่งขาออกมุ่งหน้าสงขลามีรถบรรทุกจอดอยู่ริมทางจอดเสียอยู่ริมทางด้านซ้ายแต่จุดตรงทางแยกหนองแยกคลองนกกระทุงมีแนวการก่อสร้างก็เลยทำให้รถติดขัดต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะคะก็มาไกลจากทางด้านของจังหวัดสงขลาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุช่วงนี้มีเพิ่มเติมเข้ามานะคะทางด้านมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงที่มาจากต่างระดับลาดกระบังกิโลเมตรที่20บวก785มาถึงสะพานลอยสถานีส่งสินค้าร่มเกล้ากิโลเมตรที่12บวก900การจราจรฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ที่กิโลเมตรที่19บวก200ยังไม่ทราบรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะว่าเป็นรถอะไรกันบ้างแต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพนะคะในช่องทางกลางตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7กันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในแต่ละเส้นทางนะคะก็จะมีผู้มาใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้นแล้วนะวันนี้เหมือนกับว่ามีคนออกมาใช้รถใช้ถนนกันเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยอาจจะทำให้บางเส้นทางนั้นจะมีรถหนาแน่นนะคะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมนะที่มาจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงบริเวณตั้งแต่ช่วงหน้าโลตัสนครชัยศรีเข้ามาทางด้านของต่างระดับนครชัยศรีจะมีการชะลอตัวนะคะจะมีการชะลอตัว ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงแถวๆหน้าโลตัสนครชัยศรีนะคะที่รถเริ่มชะลอตัวแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงของบริเวณเคหะนครปฐมมาก็จะเคลื่อนตัวได้ดีมากขึ้นนะคะพอเลยจากเคหะนครปฐมมาก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณเนี้ยก่อนถึงตรงหน้าเคหะตรงนี้เส้นทางเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับนครไทยศรีนะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนั้นยังไม่เป็นปัญหายังใช้การได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า Mflow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
4: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร Mflo ก็ผ่านช่อง Mflo ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน Mflo ไทย LINE Official @mflo ไทยเว็บไซต์ www.mflothai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
3: ที่สำคัญใช้ Mflo แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรที่คุณพันธ์แจ้งเข้ามานะคะบอกว่าใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกค่ะมาจากทางด้านของเทพรักษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของปู่เจ้าสมิงพรายในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมาด้วยบอกว่ารถ2แถวแดงจอดแช่รอรับผู้โดยสารที่หน้า Imperial World สำโรงทำให้รถด้านหลังติดชะลอตัวไปด้วยนะเป็นสุขุมวิทฝั่งขาออกตรงข้ามตรงบริเวณหน้า Imperial World อันนี้ฝั่งขาออกก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะ

เดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันนะที่คุณพันธ์แจ้งไว้นะคะสุขุมวิทฝั่งขาออกตรงบริเวณเทพรักษ์มุ่งหน้าไปทางด้านของปู่เจ้านะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วบอกว่ารถสองแถวแดงเนี่ยจอดรอผู้โดยสารตรงบริเวณตรงข้ามกับ Imperial World สำโรงก็เลยทำให้รถเนี่ยติดขัดนะคะก็จะมีการชะลอตัวไปเนื่องจากว่ามีรถจอดอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอดูภาพรวมของการจราจรตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยบนทางด้านของดิฉันดูมอเตอร์เวย์สาย7

0: ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของบนมอเตอร์เวย์สาย7ทางฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของกรุงเทพมหานครที่มีอุบัติเหตุอยู่ตรงกิโลเมตรที่19+200ที่เมื่อสักครู่นี้รายงานไปนะคะตอนนี้เนี่ยทำให้รถที่กำลังใช้เส้นทางฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของบริเวณตรงจุดพัดลมพักรถลาดกระบังที่จะเข้าไปทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตอนนี้เนี่ยเริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพอเลยจากทางด้านของกม23เข้ามาตรงทางด้านของจุดพักรถลาดกระบังฝั่งขาเข้าก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆแล้วนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าของมอเตอร์เวย์สาย7เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่19ตอนนี้เนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปแล้วก็เข้าใจว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุน่าจะมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาทางด้านของทางซ้ายแล้วนะคะแต่รถด้านหลังเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆไปจนถึงตรงนี้เลยนะตรงบริเวณที่เป็นจุดพักรถนะคะตรงบริเวณจุดพักรถตรงนี้แล้วก็ตรงช่วงของบริเวณกม.ที่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นจุดใกล้เคียงกับที่เกิดอุบัติเหตุนะประมาณกม.ที่19กม.20เนี่ยตอนนี้เนี่ยในช่องทางซ้ายนะคะมีรถของเจ้าหน้าที่นะแล้วก็น่าจะเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุรถใหญ่ด้วยอะค่ะตอนนี้เนี่ยเลยทำให้รถที่ตามมาด้านหลังที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ4เลนจะต้องเบี่ยงมาใช้ในช่องทางขวาตอนนี้นะคะเนื่องจากว่า2ช่องทางซ้ายแล้วก็เลนที่2จากซ้ายมาเนี่ยมีรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่ที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็เลยทำให้รถจะมาชะลอตัวตรงบริเวณกิโลเมตรที่10กิโลเมตรที่20ไปทางด้านของ19นะคะที่มีอุบัติเหตุอยู่น่าจะเป็นรถใหญ่ด้วยอะค่ะแล้วก็ยังไงเพราะว่าเห็นรถคันที่เป็นเหมือนกับเป็นรถบรรทุกแบบลักษณะเหมือนหันหัวกลับมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังวิ่งใช้มอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ามานะคะตั้งแต่บริเวณจุดพักรถและกระบังเข้ามาเนี่ยวิ่งช่องทางขวาสุดเลยน่าจะดีที่สุดนะเพราะจะได้ไม่ต้องไปเบี่ยงเข้ามาเพราะว่ารถที่มาจากทางด้านของทางซ้ายโดยเฉพาะรถใหญ่เนี่ยเขาจะวิ่งซ้ายมาใช่ไหมฮะเขาต้องมาเบียดเข้ามาทางด้านขวาเนื่องจากว่าเลนซ้ายสองเลนเนี้ยยังผ่านไม่ได้นะคะมีรถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ก็เลยทำให้มีการชะลอตัวตั้งแต่กิโลเมตรที่20หน่อยๆนะคะออกมาจากตรงบริเวณจุดพักรถลาดกระบังก็ติดขัดแล้วนะคะคือจะบอกว่าติดตั้งแต่ตรงบริเวณที่เป็นจุดพักรถลาดกระบังแล้วนะคะแล้วก็ช้าต่อเนื่องกันไปพอไปถึงตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็เข้ามาทางด้านของลาดกระบังมาตรงช่วงของบริเวณทางทับช้างนะคะเข้ามาศรีนครินทร์ไม่เป็นปัญหานะคะก็มีจุดเดียวตรงที่เขามีอุบัติเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะตรงนี้สำหรับทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าแล้วก็สำหรับในเส้นทางอื่นนะคะสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีบางจุดที่เริ่มมีรถหนาแน่นแล้วอย่างทางด้านของถนนพระราม1นะคะในช่วงนี้รถที่มาจากทางบริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตรงช่วงบริเวณจากแยกเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์ส่วนรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชดำริจากบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของซอยหมอเหล็งช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะฝั่งกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะบนถนนเพชรบุรีรถที่มาจากทางด้านอุรุพงศ์ มุ่งหน้ามาที่เพชรพระรามช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านราชเทวีและตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะเป็นแนวการก่อสร้างก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนผ่านจากทางด้านของราชเทวีนะคะมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่แล้วก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นจากประตูน้ำไปที่ใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องออกมาทางด้านของมิตรสัมพันธ์มาทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเพชรบุรีฝั่งขาออกมาจากทางด้าน อโศกเพชรไปทางด้านแยกเพชรอุทัยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะคุณบาสอยู่ถนนสุวินทวงศ์นะคะคุณบาสคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะบนสุวินทวงศ์
1: สุวินทวงศ์นะครับฝั่งขาเข้าครับรถมันชะลอตัวผมมาจากสุวินทวงศ์นะครับมาจากฉะเชิงเทราตรงหน้าสี่แยกมีบุรีผมก็เอ๊ะนึกว่ารถชนอะไรกันหรือเปล่าเห็นชะลอตัวตั้งแต่หน้าวัดแสนสุขเปล่าครับรถจะเลี้ยวเข้าตลาดจตุจักรมีนครับ
0: มาแยกแยกช่องทางกันเข้าอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ใช่ครับเขาเบียดกันกลายเป็นสามเลนสามเลนซ้ายครับจะเข้าตลาดกันอย่างเดียว
0: เดี๋ยวนะจริงๆเขาต้องเลี้ยวได้กี่เลน
1: จริงๆมันควรจะเลนเดียวครับ
0: แต่ว่าคันหลังมาไม่รอก็เลยขึ้นไปข้างหน้าเพื่อจะไปเข้าเลี้ยวเข้าอย่าง
1: ใช่ครับแล้วก็ไปเบี่ยงเข้ากันแออัดกันอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็กลายเป็นหางแถวนู่นเลยยาวไปพระแสนสุขนู่นเลย
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: ครับฝากจสร้อย
0: เดี๋ยวนะตลาด
1: ตอนน้องมีบุรีก็ได้ครับ
0: ตลาดมันอยู่ตรงบริเวณไหนนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่ามาจากสุวินทวงศ์มันจะเลี้ยวซ้ายตรงได้ตรงประมาณสุวินทวงศ์ซอย8หรือซอย6เนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณช่วงนี้ใช่ใช่ครับ
0: oh,
1: มันจะมีอีกซอยนึงที่เลี้ยวเข้าตลาดส่วนอีกซอยนึงเนี่ยจะตีขนานกันเลี้ยวเข้าสีหบุรีนุกิจครับ
0: ทะ
1: ลุไปฝั่งตลาดมีบุรี
0: oh.
1: ได้เลยครับสองซอยเลย
0: อ๋อมันเข้าได้สองซอย
1: ใช่ครับ
0: oh,
1: ก็คือ okay. กลายเป็นแบบถนนสี่เลนวิ่งเลนขวาได้เลนเดียวครับ
0: แต่พอเลย
1: เลนที่เหลือ
0: เลยจากทางเข้ามาแล้วนี่ก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: โล่งเลยครับยาวเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
0: ค่ะท้ายก็ยาวอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยมาถึงตรงบริเวณสะพานข้ามคลองสามวาแล้วเนาะ
1: ใช่ๆครับยาวไปถึงตรงนู้นแล้วคร
0: ับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลนิดนึงนะคะตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: บอกเขาหน่อยครับสามเลนตีเข้าขวาไอ้ตีเข้าซ้ายเลยมันก็เกรงใจคนอื่นเขาด้วยคร
0: ับ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมถึงแบบว่าเข้าไปข้างในที่จอดรถเขาเต็มหรือยังไงเขาถึงเข้าไปได้ช้า
1: ไม่แน่ใจครับผมผ่านเข้ามาเห็นรถกำลังแบบมันต่อคิวกำลังจะเข้าอยู่ครับ
0: มันเหมือนแบบว่าข้างในเข้าไปไม่ได้อย่างนั้นไม่เลยใช่
1: ใช่ครับน่าจะคนเข้าตลาดเยอะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณบาสค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถที่จะเข้าไปทางด้านของตลาดจตุจักร2เมืองมีนตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะทำให้ท้ายแถวต่อกันยาวๆเนื่องจากว่ารถเนี่ยไม่รอที่จะเลี้ยวก็คือใช้วิธีการแบบว่าพอมันรอยาวๆนานๆวิ่งมาเลนกลางแล้วก็มาหักเข้ามาที่เพื่อจะเลี้ยวเป็น3เลนแล้วตอนนี้ไม่ได้มันก็เลยขวางรถที่อาจจะวิ่งทางตรงมาด้วยนะคะท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วเหมือนกันค่ะตรงจุดนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องของจัดการจราจรกันสักหน่อยว่าทำไมเข้าไปข้างในไม่ได้มันถึงช้านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประชาชนนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์คล้าชีวิต8ศพเผยหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ประชาชนนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์คล้าชีวิต8ศพเผยหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะที่ผ่านมาจุดตัดทางรถไฟอโศกมักจะมีปัญหาและเคยคิดไปแล้วว่าวันหนึ่งต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกเพชรบุรีซึ่งเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้เป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายนั้นพบว่ามีประชาชนนำดอกกุหลาบสีขาวมาวางพร้อมยกมือไหว้ภาวนาไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตบริเวณที่ซากรถเมล์เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งผู้สื่อข่าวได้มีการพูดคุยทราบชื่อคือนายชาวพิชานเดโชนักจิตวิทยาชำนาญการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
5: โดยเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าตนไม่ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากได้พักอาศัยอยู่บริเวณนี้และนั่งรถผ่านจุดดังกล่าวเป็นประจำจึงรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากหลังจากนี้คงมองบริเวณทางตัดดังกล่าวได้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยนำดอกไม้มาวางและภาวนาขอให้ดวงวิญญาณทั้ง8ที่เสียชีวิตไปสู่สุคติ
4: โดยจุดตัดดังกล่าวตนผ่านทุกเช้าที่ผ่านมามักจะเห็นคนฝ่าไม้กั้นเป็นประจำยอมรับว่าก่อนหน้านี้ตนขี่รถจักรยานยนต์ก็เคยฝ่าไม้กั้นทางรถไฟอีกทั้งยังมีปัญหาคนไม่เคารพกฎจราจรซึ่งตนคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเนื่องจากปัญหาความมักง่ายของผู้ใช้รถใช้ถนนหลายสายและหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกคนตระหนักรู้และมีจิตสำนึกในเรื่องการเคารพกฎจราจรมากขึ้นณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจสอบศักยภาพน้ำนมโคมวกเหล็กเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นทะเบียนสินค้า GI เป็นรายการที่4ของจังหวัดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่สหกรณ์โคนมวกเหล็กจำกัดตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีรับฟังสถานการณ์การตลาดและข้อจำกัดในการผลิตสินค้าจากตัวแทนผู้เลี้ยงโคนม2แห่งจากทั้งหมด6แห่งในพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพในการผลักดันสินค้าน้ำนมโคมวกเหล็กเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI โดยตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมพรสมบุญฟาร์มทั้งกระบวนการผลิตก่อนส่งแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไลน์และนม UST ภายใต้มาตรฐานพร้อมกล่าวว่าน้ำนมโคมวกเหล็กมีคุณภาพโดดเด่นรสชาติหวานมันเนื้อสัมผัสเข้มข้นละมุนและมีความหอมเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศมานานกว่า60ปีมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่โดยมีปริมาณการผลิตรวมต่อปีกว่า259ล้านกิโลกรัมและสร้างมูลค่าจากการขายได้ปีละ 5,600 ล้านบาทสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่มากกว่า 4,200 ฟาร์มถือว่ามีคุณสมบัติเข้าข่ายและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่ยังต้องหารือในรายละเอียดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เลี้ยงต่างกันอาจจะส่งผลต่อรสชาติทั้งนี้มีการเตรียมที่จะยื่นน้ำนมโคมวกเหล็กขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI รายที่4ของจังหวัดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่ารบกวนสัตว์ป่าอย่าทำลายพืชพันธุ์ท่องเที่ยวให้สร้างสรรค์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่าให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฝึกมาบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่าง

0: เสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูพานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
1: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีคุณนิ้งฝากข้อความรายงานสภาพการจราจรไว้นะคะใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกหลักสี่มุ่งหน้ามาที่ดอนเมืองตอนนี้เนื้อการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่นะคะเป็นถนนวิภาวดีฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านกลับกันเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเพิ่มเติมมาบอกว่าบริเวณตรงข้ามเจเล้งก่อนถึงเจเล้งประมาณสัก800เมตรนะคือเป็นฝั่งขาออกเจเล้งจะอยู่ทางฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงประมาณสัก800เมตรเจอรถเก๋งสีบอนซ์ทองจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนโอ้แล้วก็บอกว่าคุณยายคนขับเปิดไฟกระพริบไว้รถชะลอตัวเบี่ยงหลบผ่านจุดรถเสียไปก็จะเคลื่อนตัวได้ตามปกติแสดงว่าคนขับรถนี่ออกมาจากนอกรถหรือเปล่าฮะออกมาอยู่นอกรถหรือเปล่าถึงเห็นว่าเป็นผู้หญิงสูงอายุขับรถนะคะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะเป็นวิภาวดีฝั่งขาออกค่ะก่อนถึงตรงข้ามเจเล้งประมาณสัก800เมตรได้นะคะสำหรับจุดนี้ที่ทางหน้าของคุณนิ้งใช้เส้นทางนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเส้นทางทางด้านของสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าที่คุณบาสรายงานไปนะบอกว่ารถที่เขาจะเข้าไปทางด้านของจตุจักร2มีนบุรีเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถเนี่ยรอเข้าพอสมควรเลยทีเดียวโอ้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงประมาณแถวๆสะพานข้ามคลองสามวาแต่ตอนนี้นะท้ายแถวเลยไปถึงตรงนี้แล้วนะตรงทางแยกทางด้านของถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนอะไรที่จะตัดเข้าไปที่จะไปออกทางด้านของรามคำแหงได้อะค่ะตรงเป็นถนนเส้นที่จะเข้าไปทางด้านของสน.มีนบุรีได้ตรงจุดนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวอยู่ตรงข้ามเมกะโฮมมีนบุรีแล้วนะคะสำหรับการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหารถชะลอตัวต่อเนื่องมาจากทางด้านของรถที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของจตุจักร2มีนบุรีรถมาจริงๆเลี้ยวได้แค่1ช่องทางแต่เขาก็แซงขึ้นมาแล้วก็มารอแทรกเข้ามาเพื่อที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของตลาดมีนบุรีแต่ทางด้านในเนี่ยไม่แน่ใจว่ารถเต็มหรือเปล่าทำให้รถเนี่ยชะลอตัวตรงบริเวณทางเข้านะแต่พอผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านกลับกันตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุวินทวงศ์ตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเมืองมีนที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของตรงบริเวณวัดแสนสุขตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ถนนรามอินทราตอนนี้ตรวจสอบดูแล้วตั้งแต่ทางด้านของมีนบุรีเข้ามาเลยมาแฟชั่นวัชรพลต่อเนื่องมาทางด้านของวงเวียนบางเขนตรงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันในขณะนี้รามอินทราฝั่งขาออกก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ทางด้านของถนนงามวงวานตอนนี้นะคะรถที่มาจากสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้ามาพงเพชรรถจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าเรือนจำหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะมาทางด้านของแยกพงเพชรโดยเฉพาะรถที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกส่วนรถที่เข้ามาทางด้านของแยกพงเพชรตอนนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนงามวงวานมาทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะฟังกับการขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะแจ้งวัฒนะตั้งแต่หลักสี่มาเลยยาวๆออกมาทางด้านของ เรียบคลองประปาต่อเนื่องมาที่ใต้ทางด่วนสีรัตออกไปที่บริเวณแยกปากเกร็ดตอนนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ช่วงบริเวณถนนเนี่ยนะคะเกษตรนวมินตอนนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงใช้การได้นะคะเกษตรนวมินหรือว่าประเสริฐมนุกิจนี่แหละค่ะจากบริเวณแยกบางเขนมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดประเขาต่อเนื่องมาทางเรียบด่วนก็ยังคงใช้การได้ตลอดนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยมาจนถึงตรงแยกทางตัดกับ ที่จะเข้าไปทางด้านของนวลจันทร์ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะสำหรับเส้นทางทางฝั่งทางด้านของตัดกับถนนรามอินทรานวมินเนี่ยที่จะเข้ามาทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจนะคะก็จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงทางแยกนวลจันทร์นะคะแล้วก็เราข้ามมาดูเส้นทางทางด้านชั้นในกันบ้างนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของกรุงเทพชั้นในตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นอยู่ตรงช่วงของบริเวณถนนพระราม1นะตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ยังคงมีปริมาณรถเยอะตรงบริเวณรถที่มาจากแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์การเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะผ่านจากทางด้านของแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านของชิดลมมาเพลินจิตก็รถเยอะนะคะแต่ยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางสำหรับใครที่ใช้ทางด้านของถนนทางด้านของเพลินจิตที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเพลินจิตในช่วงนี้เนี่ยพอผ่านพ้นจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนานาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะเป็นรับๆตามจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากแยกนานามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ค่ะแล้วก็ฝั่งกลับกันนะคะที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของนานามาเพลินจิตชิดลมก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีรถติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกและประสงค์ตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณแถวสถานีรถไฟฟ้าชิดลมนะคะสำหรับทางด้านของเส้นทางขาเข้าเลยจากบริเวณแยกและประสงค์ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนพระรามหนึ่งช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มาดูทางเส้นทางรอบนอกกันบ้างนะคะถนนสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยจากทางช้างไอระวันที่จะมุ่งหน้ามาทางปู่เจ้าสำโรงมาทางด้านของซอยแบริ่งมาลาซานเข้าไปที่บริเวณแยกบางนาก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะทั้งขาไปขากลับเลยตรงช่วงบริเวณตรงทางแยกต่างๆอาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่ภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทช่วงที่มาจากทางแพร่กษานะคะตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะรถหนาแน่นทีเดียวรถหนาแน่นต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณแถวๆหน้าโรบินสันสมุทรปราการจะมีรถเยอะนะคะทำให้มีการชะลอตัวต่อเนื่องไปเลยจากทางด้านของแยกแพร่กษาไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงบริเวณหน้าโรบินสันสมุทรปราการออกไปก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันตรงช่วงของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตรงที่มาจากแยกโค้งโพตรงจุดนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแพร่กษารถมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าบิ๊กซีสมุทรปราการก็คืออยู่ตรงข้ามกับโรบินสันสมุทรปราการเลยค่ะหัวแถวอยู่ตรงนี้นะคะท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณแยกโค้งโพพอผ่านจากบริเวณหน้าบิ๊กซีสมุทรปราการเข้าไปข้างในไปทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของตรงศาลากลางตรงแยกปากน้ำตรงจุดนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะก็จะมีปัญหาตรงช่วงของบริเวณหน้าห้างน่าจะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมทางนั้นเขาจะได้วางแผนในส่วนของการเดินทางด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยในทางด้านของซอยเอกมัยค่ะคุณผู้ฟังเลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของสุขุมวิทที่จะไปทางด้านของจุดตัดกับซอยเอกมัย5ตรงนี้เนี่ยรถเยอะนะโหแล้วก็รถติดท้ายแถวยาวทีเดียวค่ะตรงบริเวณสัญญาณไฟที่ตรงทางด้านของแยกซอยเอกมัย5ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะอีกฝั่งนึงที่มาจากทางด้านของท้ายซอยตรงเอกมัยนี่นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมา ทางด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเอกมัยตรงนี้เนี่ยก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวที่ลงมาจากทางด้านของทางสะพานต่างระดับตรงเอกมัยเหนือเนี่ยคือลงมาจากสะพานตรงเอกมัยตรงนี้มาก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มเจอท้ายแถวตรงแถวซอยเอกมัย22ทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟของตรงบริเวณทางแยกซอยเอกมัย5ตรงนี้เลยนะคะเนื้อท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนฝั่งที่มาจากทางซอยทองหล่อฝั่งที่มาจากทางด้านของซอยทองหล่อ10เนี่ยนะคะที่จะมาออกทางเอกมัยตอนนี้ก็ท้ายแถวยาวด้วยท้ายเนี่ยเกือบจะไปชนกับทางด้านของภายในซอยทองหล่อเลยนะคะก็เป็นจุดที่เขามีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะส่วนทางด้านถนนทางด้านของซอยทองหล่อตอนนี้รถที่มาจากทางสุขุมวิทมาทางแยกซอยทองหล่อซอย11ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีปริมาณรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากถนนเพชรบุรีเข้ามาทางด้านทองหล่อเหนือเนี่ยนะคะข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบเข้ามาจนถึงตรงซอยจำจันเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จากซอยจำจันมาตรงช่วงซอยทองหล่อ10ตรงนี้เนี่ยรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านพ้นจากซอยทองหล่อ10มาแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะตรงสัญญาณไฟที่ตรงภายในซอยเอกมัยตรงแยกเอกมัย5นี่น่าจะติดกันยาวเลยทีเดียวเพราะว่าดู4ด้านเนี่ยแต่ละฝั่งก็ท้ายแถวยาวๆกันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนรถที่เลยจากทางด้านของซอยเอกมัย5เข้ามาทางด้านของแยกเอกมัยที่จะออกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยก็ท้ายแถวก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะท้ายแถวก็ยังยาวอยู่มาที่ต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของบริเวณทางด้านของซอยนะคะดูเป็นทางด้านของซอยเอกมัยซอย2ก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะที่จะเข้ามาทางด้านของแยกเอกมัยค่ะไปกันที่คุณชัยรัตน์อยู่รังสิตนครนายกนะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสว
0: ั
1: สดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครไม่อยากติดก็มาวิ่งแถวนี้นะครับวันนี้การจราจรสะดวกสบาย
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้มาจากฟิวเจอร์
0: ค่ะ
1: จุดเริ่มต้นมาจากฟิวเจอร์ก็ได้ผู้โดยสารมาจากลาดพร้าวครับผม
0: ค่ะ
1: ตรงก่อนถึงสะพานยูเทิร์นก่อนถึงไอ้มอกรุงเทพวันนี้ส่งเสร็จก็ชิดขวาขึ้นสะพานยูเทิร์นกลับมาก็เลยมาได้มาฟิวเจอร
0: ์ค่ะ
1: ได้จากฟิวเจอร์ก็มาที่รังสิตคลอง8ติดถนนเป็นหมู่บ้านติดถนนคลอง8เลยโลตัสไปย
0: ู
1: เทิร์นกลับมาตอนนี้มารอสัญญาณไฟแดงอยู่ที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลธัญบุรีเยื้องๆกันแต่นี่น่าจะเป็นคลอง6กับอยู่คันที่2จากไฟแดงวันนี้การจราจรขาออกทั้งเส้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลย
0: ใ
1: ช้การได้ดีจุดยูเทิร์นคลอง2คลอง3วันนี้รถน้อย
0: ฮะ
1: แต่ขาเข้ายังไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้กำลังวิ่งขาเข้าอยู่แดดบางๆครับคุณนัตยา
0: ค่ะมีเมฆเยอะนะวันนี้เมฆเยอะใช่ไหมเนี่ย
1: เมฆนี่จะเยอะไปทางมองไปทางสามโคกปทุมทางนู้น
0: อะเละเมฆเยอะอยู่นะคะ
1: โอ้เมฆเยอะแต่ว่าด้านนครนายกนี่มีแต่ขาวขาว
0: อ๋อมีขาวขาว
1: มองไปทางฟิวเจอร์ทางนู้นจะดำดำ
0: ดำดำด้วยเหรอ
1: เอาแต่ดำเนี่ยอันไหนจะตกก่อนกันผมไม่ทราบ
0: ค่ะ
1: ต้องถามข้อมูลตัวดู
0: ค่ะได้
1: ครับขอจบรายงานตรงข้ามโรงพยาบาลธัญบุรีได้ไฟเขียวพอดีคุณนัชยา
0: ค่ะ
1: ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นทางด้านของเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกนะคะเดี๋ยวไปที่คุณมาร์คอยู่พุทธมณฑลสาย5นะคะคุณมาร์คสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาครับพอดีผมใช้เส้นพุทธมณฑลสาย5ตัดกับถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะครับในช่องทางคู่ขนานช่องซ้ายสุดเนี่ยพบรถการไฟฟ้า2คันนะครับจอดที
0: ่
2: ช่องทางซ้ายสุดเพื่อซ่อมสายส่งนะครับมันจะทำให้รถที่ออกจากทางพุทธมณฑลสาย5เพื่อเข้าบรมอะครับต้องเบี่ยงไปช่องทางขวาช่องที่2นะครับก็เลยอยากจะฝากบอกผู้ใช้ทางอะครับที่ ถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับอย่าเข้าช่องทางคู่ขนานเพื่อที่จะให้รถที่ออกจากสาย5เนี่ยมันโฟลว์ได้ดีอะครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็คือเลี่ยงมาวิ่งช่องทางหลักดีกว่าถ้าไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปบริษัทหรือเข้าไปในหมู่บ้านอะไรเงี้ยพยายามใช้ช่องทางหลัก
0: คุณมาร์คครับที่จุดที่เขาทำงานเนี่ยมันอยู่ก่อนถึงแยกที่จะออกบรมเยอะไหมคะ
2: อ๋ออยู่ตรงหัวมุมเลยครับ
0: ตรงหัวมุมพอดี
2: พอเลี้ยวซ้ายปุ๊บเจอเลยครับ
0: ค่ะ
2: มันทำให้รถที่ออกจากสาย5มันต้องเบี่ยงเข้าช่องที่2นะครับซึ่งจะไปชนกับรถที่มาช่องทางตรงนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: มันทำให้ติดนะครับคือน้องรถที่ใช้ช่องทางคู่ขนานถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยผมอยากให้ใช้ช่องทางด่วนไปเลยอะครับจะได้ลดปริมาณรถที่เข้าช่องทางคู่ขนานทำให้รถที่ออกจากสาย5เนี่ยมันไหลได้อะครับ
0: อืมค่ะก็อยู่ตรงหัวมุมพอดีตรงเลยทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายนี่นั้นมีปัญหาเป็นตรงนี
2: ้ใช่ฮะต้องเบี่ยงไปช่องทางขวาของช่องทางคู่ขนานนะครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งจะไปชนกับช่องรถที่มาทางตรงในช่องทางคู่ขนานนะครับ
0: ค่ะแล้วเขามีสัญญาณอะไรบอกยังไงบ้างไหม
2: ครับ
0: มีกล้วยยาง
2: ว
0: ะแต่รถของไฟฟ้าสีส้มๆก็เห็นชัดเจนเนาะตรงนี้
2: เห็นชัดครับเป็นรถสีส้มๆเลยครับสองคันจอดติดกันเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: ได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ยินดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเส้นทางที่ออกมาจากทางด้านของพุทธมณฑลสาย5นะคะตรงทางโค้งพอดีที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนบรมนะคะตอนนี้มีรถของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลังทำงานกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยเพราะว่ารถก็จะมาชะลอตัวตรงบริเวณนี้แหละค่ะเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก่อนหน้านั้นสาย5มาไม่เป็นปัญหานะก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพุทธมณฑลสาย5นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรในจุดอื่นกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังตรงเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะตรงนี้ที่เขาเป็นแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มาจากตรงช่วงบริเวณตรงโลตัสนครชัยศรีที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงต่างระดับนครชัยศรีตรงจุดนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าจะมีรถชะลอตัวต่อเนื่องกันไปนะก็คือตอนนี้เนี่ยหัวแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณเคหะจังหวัดนครปฐมท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณโลตัสนครชัยศรีมันเริ่มขึ้นมาถึงตรงบริเวณทางตรงต่างระดับแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีการชะลอตัวกันตรงบริเวณต่างระดับที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้านะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมฝั่งขาเข้าณขณะนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะยังไงระมัดระวังด้วยละกันสำหรับเส้นทางที่เขามีการทำงานนะคะตอนนี้แล้วก็มาดูสภาพการจราจรดูรอบในกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อสักครู่นี้ตรงบรมราชชนนีทางสาย5เข้าบรมใช่ไหมคะที่จะมีการชะลอตัวแต่ว่าพอเลี้ยวเข้ามาทางด้านของบรมราชชนนีแล้วเนี่ยก็ใช้การได้นะคะใช้การได้ต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนียาวๆเข้ามาจนถึงแยกบรมขึ้นสะพานปิ่นเกล้าเลยใช้การได้แล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนสิรินธรมาฝั่งขาเข้ามาแยกบางพลัดมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะลงมาใช้ถนนราชวิถีจากทางด้านของสะพานสังฮีนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านตรงช่วงบริเวณแยกการเรือนตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะแล้วก็จากทางด้านของแยกการเรือนนะคะมาที่บริเวณแยกพิชัยตรงนี้ก็ยังคงใช้การได้แต่ฝั่งกลับกันเนี่ยรถที่ออกไปจากทางด้านของแยกราชวิถีฝั่งขาออกนะคะมาจากทางแยกตึกชัยมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชวิถีต่อเนื่องมาทางด้านของแยกการเรือนฝั่งขาออกจะรถเยอะกว่านะคะในช่วงนี้ฝั่งขาออกจะมีรถเยอะกว่าแต่ว่าพอเลยจากตรงบริเวณแยกการเรือนขึ้นไปทางด้านของสะพานสังฮีจุดนี้เนี่ยก็จะใช้การได้แล้วนะคะก็คือมาติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกการเรือนเท่านั้นท้ายแถวเนี่ยก็จะชนถึงทางด้านของแยกพิชัยเลยนะคะ เป็นเส้นทางทางด้านของถนนราชวิถีนะคะมาดูโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางด้านของราชวิถีพหลโยธินพญาไทหรือจะเป็นฝั่งราชวิถีที่จะออกไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟนะคะที่ตรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเท่านั้นนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนดินแดงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถทางฝั่งกลับกันที่มาจากทางแยกดินแดงมุ่งหน้าเข้ามาที่สามเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะดูในเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะตอนนี้โอ้ทางในซอยเอกมัยนี่รถหนาแน่นจริงๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยก็คือติดอยู่ตรงสัญญาณไฟตรงทองหล่อซอย5ไม่ใช่ทองหล่อซอย5เอกมัยซอย5สัญญาณไฟที่ตรงแยกเอกมัยซอย5นะคะตรงนี้ก็มันเป็น4แยกแล้วก็รถก็ติดทั้ง4แยกเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยมีอยู่ท้ายแถวหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารถที่เลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของสุขุมวิทเข้าไปเนี่ยเข้าไปไม่ไกลก็จะเริ่มเจอท้ายแถวสำหรับทางฝั่งของเอกมัยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเอกมัยซอย5ออกไปทางด้านของเอกมัยเหนือนะคะแล้วก็ถนนรามคำแหงในช่วงเวลานี้สำหรับรถที่ใช้ทางด้านของรามคำแหงฝั่งขาออกไปจากทางด้านของแยกคลองตันมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรามต่อเนื่องเป็นฝั่งขาออกยาวๆไปตอนนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะทั้งพื้นราบแล้วก็บนทางยกระดับผ่านจากตรงช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงไปทางด้านของลำสาลีช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะส่วนรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลีเนี่ยก็คล่องตัวดีเลยรถที่เข้าทางด้านพื้นราบทางด้านแยกที่จะเข้าแยกลำสาลีตรงนี้รถเยอะแต่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไม่ได้ส่วนทางด้านฝั่งกลับการมาจากแยกลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อเนื่องมาจนถึงแยกรามคำแหงในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีชะลอตัวก่อนผ่านแยกรามคำแหงเท่านั้นต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกคลองตันก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางนะคะโดยวันนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเพื่อที่จะทำการเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางทำให้มีทั้งคนเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะโดยการเดินทางไปของท่านนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกับทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วทางนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายอัสสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้บริหารของขสมกแล้วก็ทันทีที่ทางด้านของนายกเดินทางไปถึงที่โรงพยาบาลก็ได้เดินทางไปสอบถามไปพูดคุยกับทางนายแพทย์ณัฐพลการปักศรีเป็นผู้อำนวยการการแพทย์เป็นผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลคาเมเลียนแล้วก็บาทหลวงเปโตรภควีเสงเจริญนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะได้สอบถามถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6รายที่ยังต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเองเนี่ยเขาก็มีการสังเกตสังกาที่สีหน้าของท่านนายกบอกค่อนข้างมีสีหน้าที่เป็นห่วงแล้วจากนั้นเนี่ยทางด้านของท่านนายกหลังจากที่ได้สอบถามอาการกับคุณหมอแล้วเนี่ยก็เดินขึ้นลิฟต์ไปโดยมีคณะแพทย์เป็นผู้ที่นำไปเยี่ยมผู้ที่รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่ภายในห้อง ICU แล้วก็ห้องพักของโรงพยาบาลนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเมื่อวานนี้เนี่ยจำนวน24รายด้วยกันซึ่งทางโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านไปแล้วเนี่ย18รายเหลือพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด 6รายโดย2ใน6รายนี้นะคะต้องคือได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสต้องอยู่ในห้อง ICU ก็คือพนักงานเก็บค่าโดยสารแล้วก็ผู้โดยสารทั้งนี้เนี่ยนายกก็ได้มีการนำกระเช้าผลไม้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเดินทางมาพร้อมกับเดินทางมาในวันนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้านะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสำนักนายกทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะปลัดกระทรวงผู้ว่าการทั้งของผู้บริหารทั้งของรถไฟแล้วก็ทั้งของขสมกนะที่เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ส่วนนี้ค่ะ 14:45 นาทีนะคะเราจะมาสรุปอุบัติเหตุโดยทางด้านของนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชค่ะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแท้จริงค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะอ้าวสายไม่อยู่หรือเปล่าคุณหมอคะสายน่าจะหลุดไปแล้วนะเดี๋ยวยังไงให้ทางด้านนอกติดต่อคุณหมออีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นการสรุปสถิติในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือคุยกันทุกสัปดาห์นะบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะมาสรุปแล้วเห็นตัวเลขที่มันมีปริมาณแบบตัวเลขที่แบบสูงขึ้นอ่ะนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทางด้านของกรณีของรถไฟกับรถเมล์เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไปถึง8รายทีเดียวนะคะซึ่งบางคนอาจจะบอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเมาไม่ขับนะแต่ทีนี้เนี่ยก็รวมอยู่ในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยมันก็เป็นอาจจะส่วนหนึ่งมีเรื่องของความประมาทเข้ามาด้วยนะคะเรื่องของกฎจราจรพรบจราจรอะไรต่างๆตรงนี้นะคะก็หลายๆอย่างผสมกันรวมๆกันนะคะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะคือแต่ละคนก็มีการพูดกันไปหลายทิศหลายทางนะคุณหมอมาแล้วนะคะคุณหมอแท้จริงคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุนะ
0: ค่ะ
1: ของเมื่อวานเนี่ยมันก็นับเป็นอุบัติเหตุทางถนนเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะคุณหมอ
1: แต่คืออยู่บนถนนน
0: ั่
1: น
0: ถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเมานะอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนะคะอย่างนั้น
1: มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิด
0: ค่ะใช่
1: ต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะเป็นนักเวลา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรายงานทั้งหมดเราค่อยมาคุยเรื่องนี้ก็ได้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 22ชีวิตนะครับเมื่อวาน22ชีวิตนะทำให้ยอด16วันของเดือนนี้467แล้วนะครับ467ชีวิต
0: ค่ะ
1: ภาพรวมตั้งแต่ต้นปีนะครับ4เดือนครึ่งโอ้โหเป็นความพันแล้วคุณนักเวลา4,882 ชีวิตครับ
0: ค่ะ
1: ที่เป็นชีวิตคนในประเทศนะเป็นทรัพยากรที่ผมคิดว่าเป็นทรัพยากรอย่างที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งกว่าน้ำมันยิ่งกว่าอะไรอย่างนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่มีชีวิตนี่อย่างอื่นมันไม่มีค่าเลยนะ
0: ม
1: ีนิตยานเหมือนกันเทียบกับปีที่แล้วนะปีนี้4,882ปีที่แล้ว4,800.34
0: แสงหน้าไปแล้ว
1: ปีที่แล้ว
0: แสงหน้าไปแล้วค่ะ
1: 48นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับเนี่ยเรื่องบางเรื่องอย่างนี้เรื่องของเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดเลย
0: ม
1: ันก็จะยังว่าไหมเราดูในคลิปอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันป้องกันได้ของผมว่า 99.99% ถ้ามีการดำเนินการที่เรียกว่าอะไรทั้งรัฐกลุ่มเพียงพ
0: อ
1: นะครับในต้องใช้คำว่าอะไรนะทุกด้านนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปโทษคนใดคนหนึ่งนี่คงไม่ได้
0: ใช่เพราะว่า
1: คือ
0: จะบอกว่าตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยก็คือเคยมีคนพูดมาหลายครั้งหลายหนในกรณีที่แบบว่าเราไปเจอรถที่จอดไม่ใช่เฉพาะรถเมล์นะรถทุกชนิดที่ผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยแล้วพอได้สัญญาณไฟแดงข้างหน้าก็พยายามที่จะแบบขับดันกันมาจนกระทั่งไปค้างอยู่ตรงทางรถไฟแล้วก็จะมีภาพอย่างเงี้ยให้เราเห็นกันมาเป็นระยะจนสุดท้ายมาเกิดเหตุสลดแบบนี้จนได้อย่างนี้นะคะ
1: นี่แหละแล้วก็จะมาทำการแก้ไขแล้วทีเนี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ยิ่งก็จะวุ่นวายพี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้มันเกิดต้องทำตำรังความดัน
0: คือมันต้องเกิดเหตุก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะ
1: คืออย่างนี้ผมว่าเราเนี่ยปล่อยแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วนะนะอย่างนี้ไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: มันต้องในประเทศที่เขาทำได้ดีๆเขาต้องคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ได้นะนะคือถ้ารถไปค้างอย่างเงี้ยผมเดินชนได้นะเพราะฉะนั้นต้องไปค้าง
0: ค่ะ
1: นะเพราะกรณีเนี้ยถ้ามันไม่ค้างสักอย่างมันก็รถไฟไปของเขาอ่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพอไปค้างแล้ววันหนึ่งก็จะเกิด
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะ พอมากั้นเดี๋ยวก็จะร้องกันอีกไม่ก็อย่างมังไว้เลย
0: คือ ตอนเนี้ยเพิ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆหลายคนก็ยังแบบว่าเออยังมีความภาพนั้นติดตาก็ยังแบบว่าทำตัวแบบถูกกดทุกอย่างไม่มีการล้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไม่ได้นะคุณหมอวันนี้ก็ยังมีภาพเห็นอยู่เหมือนกันมีรถไปค้างอยู่บนทางรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะเนี่ยโคตรการจราจรของบ้านเราเนี่ยมันก็สุดๆจริงๆ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะแล้วมันไม่มีการเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไปตามปกติมันไม่ปกติ
0: ค
1: ่ะพวกนี้เขาไม่ทำกันแบบนี้แต่บ้านเราเนี่ยทำปล่อยให้มีการอะไรนะตัดนั่งตัดไปตัดกันมาฝ่าไฟแดงมากน
0: ู
1: ่นแล้วก็ไม่มีการดำเนินการติดทางแล้วมันก็ต้องเกิดอย่างนี้แหละ
0: ค
1: ่ะเราลองดูนะครับว่าต่อไปจะทำยังไงแล้ววันนี้ก็ยังมีใช่ไหมครับ
0: ใช่ยังเห็นภาพอยู่ค่ะ
1: แล้วมันไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวที่มีรถไฟตัดผ่านนะ
0: ค่ะใช่
1: ที่อื่นยังมีอยู่ไหมหรือจะทำเฉพาะตรงนี้ที่เดียว
0: ค่ะจริงๆแล้วคุณหมอมองว่าเราควรจะต้องเขาเรียกอะไรนะแบบเข้มงวดเรื่องอะไรมากขึ้นคะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยสุดท้ายเรนมองว่าอย่างนี้คุณหมอใดๆถ้าทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามกฎจราจรมันก็จะไม่เกิดเหตุแบบนี้นะคะ
1: ถูกนั่นแหละครับก็นี่ไงผมเรียกว่าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังนะ
0: อ
1: ย่าว่าจะเข้มอะไรเลยมันต้องทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: คุณน่าจะอยากถ้าจะไปเพิ่มเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวแล้วตรงแยกตรงนี้ตรงเดียวมันไม่ใช่นะม
0: ัน
1: ต้องทุกที่ที่เป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ทำไงกันถ
0: ู
1: กไหมไม่งั้นถ้าทุกที่เนี่ยขังได้แต่ตรงนี้ไม่ขังเดี๋ยวก็มีเรื่อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวจะลองให้ก็อะไรสายไหม
0: คือเราจริงๆเนี่ยไอ้ภาพที่แบบว่ารถไฟชนรถที่แบบว่าฝ่าไม้กั้นหรือว่าแบบไม่หยุดตรงทางคือเห็นอยู่ว่ารถไฟจะมาแต่แบบฉันรีบแล้วก็สุดท้ายก็ชนไปเนี่ยแล้วก็เห็นกันบ่อยนะเห็นกันบ่อย
1: คนจะเกิดแล้วจะมีไม้กั้นนะ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมก็ยังเกิด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้ไม้กั้นผมว่ามีนะแต่มันลงไม่ได้
0: ใช่ไม้กั้นเห็นอยู่แล้วก็มีสัญญาณเสียงด้วยนะมีสัญญาณเสียงด้วยเท่าที่ฟังจากเมื่อวานนี้ที่มีการไปสอบถามจากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยบอกได้ยินเสียงสัญญาณเตือนมันติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งอย่างเงี้ยลงมาแต่ว่าไม้กั้นมันลงไม่ได้ค่ะเดี๋ยว
1: ถ้าไม้กั้นลงไม่ได้น
0: ะ
1: รถไฟต้องรู
0: ้
1: ตามหลักนะตามหลักนะ
0: ใช่
1: ก็แสดงว่าอะไรก็ต้องคิดว่าถ้าไม้ขั้นมันลงไม่ได้รถมันต้องผ่านได้เพราะฉะนั้นรถไฟเนี่ยก็ต้องรู
0: ้คือ
1: ถ้าหลักเกณฑ์มันเป๊ะๆนะโอเคละตรงนั้นหยุดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม้สองก๊อกสองเนี่ยหมายความว่าถ้าไม้มันลงไม่ได
0: ้
1: รถไฟที่กำลังจะผ่านเนี่ยอันนี้ต้องรู้เนา
0: ะอันนี
1: ้หลักนะ
0: ค่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบไม้กั้นยังลงไม่ได้รถไฟก็จะไปให้ได้อย่างเงี้ยล่ะ
1: รถไฟทำไมไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะเพราะถ้ารถไฟเนี่ยไปเนี่ยเขารู้ว่ามีที่กั้นข้างหน้าเนี่ยแล้วไม้ทำไมมันจะมีสัญญาณอะไรบอกสักอย่างจำไม่ได้นะแต่ว่ามันผิดปกติอาจจะต้องพร้อมหยุดทันทีแต่เนี่ยเขาก็ไปเขาตามปกติอ่ะพวกนี้นึกว่าเอ๊ะแล้วปกติแถวนั้นอ่ะโอ้ไม่รู้นะอย่าไปนั่นเลยคุณนริยามันเกิดไปแล้วนะ
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้แหละแต่ละคนก็บอกว่าเราจะต้องถอดบทเรียนอะไรอีกในเมื่อเกิดเหตุแบบนี้มันซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับบทเรียนบนท้องถนนในประเทศไทยไม่เคยมีจริง คนเมาขับชนตายได้กี่โอ้โหเป็นคนเป็นหมื่นคนมันเคยมันได้บทเรียนมั้งไหมล่ะเห็นไห
0: ม
1: ที่บอกว่าอุตส่าห์มีกฎหมายแล้วนะตอนนี้ร้านค้าที่ให้คนเมานะออกมาขับรถแล้วไปก่อเหตุน
0: ะ
1: กฎหมายใหม่เนี่ยนะกฎหมายแล้วก็ข้อใหม่บอกว่าร้านค้านั้นอ่ะต้องรับผิดชอบด้วยน
0: ะ
1: เพราะกฎหมายบอกว่าถ้ามันไอ้คนเมาเนี่ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยเมาแล้วนะขายให้ไม่ได้หรอ ไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะขายแล้วต้องมาเรียกให้มาขับที่กฎหมายเขียนเลยนะต้องรับผิดชอบด้วยแล้วหนีแล้วไล่ไปถึงไหมก็ไม่ถึงร้านไม่เคยโดนอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ฮะมันนี่เขาว่ายังไงนะมันไม่เป็นไปตามกฎกติกาเนี่ยที่คุณนัทยาบอกมันต้องอย่างน้อยๆกฎกติกาพื้นฐานเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติ
0: ค่ะ
1: เอาไม่ง่ายถ้าปฏิบัตินะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีหรอกปฏิเสธถึงไม่มีมันก็จะไม่เสียชีวิต
0: เรามีบทเรียนกันมาเยอะแล้วมันยังต้องเรียนกันอีกต่อไป
1: มันก็ยังเป็นบทเรียนต่อไปอีกครับหนึ่งในร้อยบทเรียนที
0: ่
1: มีแล้วก็จะมีอีกแล้วเชื่อแล้วมันก็จะมีอีกน
0: ัก
1: เรียนเชื่อเลย
0: ใช่
1: เชื่อได้เลยเหมือนไอ้พวกรถตกเขาลงมาเบรกแตกอะไรพวกนั้นน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องเดียวกันเลย
0: ค่ะ
1: ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับทุกท่านนะ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะระหว่างที่คุยกับคุณหมอนี่ก็มีภาพจากทางด้านของเจ้าของ Facebook คุณอะไรนะคุณเดี๋ยวนี้ฉันดูนิดนึงนะพอดีเมื่อสักครู่นี้ดูชื่อในส่วนของเจ้าของ Facebook อันนี้คลิปอันนี้เนี่ยที่เขาไปสังเกตการเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังเห็นอยู่นะว่าก็ยังมีรถที่เขาคือยังคาอยู่ตรงบริเวณทางรถไฟอยู่นะอันนี้เป็นคลิปจากภาพ Facebook ของคุณนันทวุฒินะคะคุณนันทวุฒิต้องไปสังเกตการเมื่อตอนช่วงเช้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณนันทวุฒินะที่ฉันก็เห็นหลายมุมเหมือนกันก็มีคนพยายามที่แบบว่าไปสังเกตการดูว่าตอนช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพเดิมไหมก็ยังเห็นภาพนี้อยู่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปทางด้านของขสมกเองเนี่ยเขาก็ต้องออกมาตรการในส่วนของการที่จะต้องมากำชับหรือจะต้องออกมาเป็นกฎระเบียบเลยนะว่าตรงบริเวณจุดไหนที่มันเป็นอันตรายคนขับรถโดยสารจะต้องพาเอารถอันเนี้ยให้พ้นจากในเส้นทางที่มันเป็นอันตรายตรงนี้มายังไงบ้างคือต้องออกเป็นข้อบังคับเลยอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวคงถ้ามีโอกาสทางด้านของขสมกเขาต้องมีการประชุมหารือกันอีกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าต้องการที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ก็คุยกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลร่างผู้เสียชีวิตรถเมย์ชนรถไฟยืนยันทั้งหมด8ร่างขณะที่ญาติเข้าเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลร่างผู้เสียชีวิตรถเมย์ชนรถไฟยืนยันทั้งหมด8ร่างขณะที่ญาติเข้าเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวรู้ผลเร็วสุดพรุ่งนี้แต่เบื้องต้นผลตรวจสอบครบถ้วนออก19พฤษภาคมคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกดินแดงว่าได้ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเบื้องต้นแล้วและขณะนี้ยังรอผลการตรวจ DNA และรอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาส่วนขั้นตอนในการพิสูจน์มีความยากง่ายอย่างไรนั้นพลตำรวจตีวิรุณกล่าวว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครและนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไฟไหม้และขนาดนี้ตรวจได้แค่ DNA และมั่นใจว่าทำได้ทั้งหมดเบื้องต้นขณะนี้ผู้เสียชีวิตมีจำนวนทั้งหมด8ร่างกับอีก3ชิ้นส่วนและขณะนี้เพิ่งเก็บ DNA ต้องรอผลการตรวจเก็บ DNA ในวันพรุ่งนี้และหากยืนยันได้ต้องมีญาติมาเปรียบเทียบซึ่งวันนี้ญาติหลายคนก็เริ่มมาเก็บตัวอย่างแล้วแต่ยังไม่ครบโดยขณะนี้ได้เก็บตัวอย่าง DNA ไปแล้ว4ครอบครัวและคาดว่าจะยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตให้กับญาติได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้เร็วสุดคือวันพรุ่งนี้และต้องรอกระบวนการในการยืนยันชื่อจากพนักงานสอบสวนที่สน.มักกะสันที่นิติเวชต้องส่งไปว่าผลการตรวจว่ามีความสัมพันธ์กันและพนักงานสอบสวนจะยืนยันชื่อมาให้และจากนั้นจะมีการส่งมอบคืนณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางของขสมกชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันว่าขณะนี้ทางขสมกพร้อมรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้นประมาณ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามอาการและระดับความรุนแรงหากเป็นผู้บาดเจ็บทั่วไปจะได้รับการช่วยเหลือประมาณ 80,000 บาทแต่หากเป็นกรณีทุพพลภาพจะได้รับการชดเชยสูงสุดประมาณ 500,000 บาทสำหรับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพ.ร.บ.ประกันภัยซึ่งทางขสมก.จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งหมดโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้กองทัพไทยดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดพื้นที่จังหวัดสระแก้วคืนพื้นที่ปลอดภัยชายแดนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: กองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้ส่งหน่วยปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมลงพื้นที่ภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณช่องขนาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายจากตะเข็บชายแดนโดยการปูพรมตรวจค้นล่าสุดพบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก6ทุ่นทำให้ยอดรวมตั้งแต่ปีที่แล้วเก็บกู้ระเบิดและวัตถุอันตรายไปได้แล้วกว่า320รายการสามารถเปลี่ยนพื้นที่สีแดงให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้เกือบ 72,000 ตารางเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ72ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดขณะนี้ยังเหลือพื้นที่ต้องสงสัยอีกราว 28,000 ตารางเมตรที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์ต่อเพื่อขจัดภัยคุกคามและคืนความมั่นคงในการทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนไทยอย่างยั่งยืนวิริยะเจริญตรารายงาน
7: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
1: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบเข้าใจซึ่งกันและกัน
0: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวังที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยนะคะมาดูทาง X ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งภาพแล้วก็เป็นภาพสภาพการจราจรนะคะบนเส้นทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้ามาจากแยกอรุณมรินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกผ่านพิภพลีลาตอนนี้เนี่ยบอกว่าการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะการจราจรคล่องตัวดีเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะรายงานถนนพระราม4ตอนช่วง 15:29 นาทีนะคะสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางสะพานไทยเบลเยียมต่อเนื่องทางใต้ทางด่วนพระราม4การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ดีนะคะก็สภาพการจราจรนี้บนถนนนี้ยังรถน้อยอยู่นะคะก็ยังใช้ความเร็วกันได้แล้วก็ทางด้านของมิตรภาพนะคะตอนช่วง 16:10 นาทีถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสระบุรีช่วงบริเวณลาดบัวขาวการจราจรติดขัดมากนะบอกว่าดูแล้วมีภาพด้วยนะคะก็คือจะเห็นว่าบน

ถนนเนี่ยมีรถมาใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะจากทางด้านของสระบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านจากช่วงลาดบัวขาวนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสระบุรีช่วงนี้เนี่ยมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะสำหรับเส้นทางถนนมิตรภาพแล้วก็ตรงบริเวณมิตรภาพฝั่งขาออกเนี่ยที่ไปจากทางสระบุรีนะคะตอนนี้ตรงช่วงบริเวณก่อนถึงตลาดกวางทองตรงนี้เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวคือเลยจากตรงช่วงของบริเวณแก่งคอยขึ้นไปนะคะเป็นฝั่งขาออกจะมีจุดที่เขามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เลยทำให้การจราจรมีการชะลอตัวไปนะแต่พอเลยจากจุดที่เขาทำงานไปคือตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้พอเลยจากแยกที่ตรงตลาดวังทองไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องยาวๆไปเลยไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณโรงปูน TPI ตรงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะไปมวกเหล็กไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงเขาใหญ่ตรงจุดนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าตอนนี้นะคะช่วงบริเวณสีคิ้วตอนนี้เขามีแนวที่มีเจ้าหน้าที่เขาทำงานปรับปรุงพื้นผิวการจราจรอยู่นะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวเป็นช่วงๆนะคะสำหรับรถที่มาจากตรงบริเวณถนนมิตรภาพนะคะที่ตัดกับทางด้านของเส้นชัยภูมิสีคิ้วตอนนี้เนี่ยการจราจรฝั่งขาเข้าพอเลยจากตรงต่างระดับตรงที่ตัดกับถนนชัยภูมิสีคิ้วที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของลำตะคองตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีการทำงานเป็นช่วงๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลยทำให้การจราจรจะมีการชะลอตัวไปเป็นระยะนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยสำหรับรถที่ใช้ขาเข้ามาจากตรงสีคิ้วหัวแถวก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณเดี๋ยวนะคะตรงนี้อยู่ก่อนถึงตรงปตท.สีคิ้วนะคะตรงช่วงนี้ที่มีรถเยอะแล้วก็ท้ายแถวตอนนี้มีเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่าท้ายแถวนี่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบ3กิโลได้เหมือนกันนะสำหรับรถที่จะผ่านตรงบริเวณพอจากสีคิ้วเข้ามาเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะมาจนถึงตรงช่วงของลำตะคองแล้วก็เข้ามาทางด้านของมิตรภาพฝั่งขาเข้านะคะ

0: มาดูสภาพการจราจรกันต่อนะเป็นเส้นทางถนนมิตรภาพตอนนี้เนี่ยใครใช้เส้นทางถนนมิตรภาพอยู่นะคะก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้เลยคือจริงๆเนี่ยภาพรวมของมิตรภาพทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีการชะลอตัวเป็นบางจุดเท่านั้นนะคะที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็เลยทำให้มีท้ายแถวสะสมนะแต่โดยภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะรถที่ใช้สะพานพระปกเกล้าลงมาถนนประชาธิปกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงแยกที่ตรงวงเวียนเล็กนะคะพอเลยจากทางด้านของวงเวียนเล็กมุ่งหน้าเข้ามาแยกบ้านแขกตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแนวการก่อสร้างอยู่นะคะก็เลยทำให้รถชะลอตัวทางด้านของสะพานพุทธเนี่ยที่จะลงมาตรงถนนประชาธิปกเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ส่วนทางสะพานพระปกเกล้าตอนนี้ก็มีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณกลางสะพานแล้วนะคะมาจนถึงตรงวงเวียนเล็กรถที่ติดอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าลงจากสะพานพระปกเกล้ามาได้แล้วนะคะเบี่ยงมาใช้ทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้ามาทางด้านของคลองสารอันนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวค่ะส่วนทางด้านกลับกันจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่เป็นปัญหานะคะผ่านจากทางแยกบ้านแขกมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะรวมถึงทางด้านของถนนตักสินนะคะมาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาแยกตักสินต่อเนื่องมายาวๆมาทางด้านของแยกมหาสวรรค์มาจนถึงดาวขนองจอมทองยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันจากแยกดาวขนองจอมทองมามหาสวรรค์ต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกตักสินเข้าวงเวียนใหญ่ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะจะมีการชะลอตัวตามแนวการก่อสร้างนะคะส่วนฝั่งทางด้านของอินทรพิทักษ์ค่ะวงเวียนใหญ่มาแยกบางยี่เรือต่อเนื่องมาทางเพชรเกษมมาทางด้านแยกท่าพระฝั่งนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะรถยังรถน้อยแล้วก็คล่องตัวทางด้านของลัดย่าไปคลองสารนี่รถใช้การได้ดีทีเดียวนะคะส่วนบนถนนเจริญนครค่ะจากทางแยกคลองสารมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณผ่านหน้าไอคอนสยามวันนี้เนี่ยรถยังไม่หนาแน่นมากนะคะยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้ดีเลยจะมาติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเจริญนครตรงช่วงที่จะตัดกับถนนกรุงธนบุรีเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบุคคลโลช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันไปจากทางด้านแยกบุคคโลนะคะมุ่งหน้าไปทางใต้สะพานตักสินไปทางแยกเจริญรัตช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดนะจะมีชะลอตัวบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้ยังสบายสบายอยู่นะคะสำหรับเส้นทางหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครค่ะอาจจะมีติดขัดบ้างในช่วงจังหวะสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูเส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2นะคะตอนนี้รถที่มาจากทางสมุทรสาครนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนช่วงนี้จะมีปริมาณรถเยอะนะคะท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาครค่ะพอลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้การได้ดีตลอดเลยเข้าไปจนถึงบริเวณต่างระดับพระราม2เลยนะคะแล้วก็จะไปเจอจุดที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการชะลอตัวแถวๆต่างระดับพระราม2เนี่ยแหละค่ะพอผ่านพ้นจากตรงช่วงโรงพยาบาล PMG ไปแล้วทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังใช้การได้ต่อเนื่องไปตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็สำหรับบนมอเตอร์เวย์นะคะตอนนี้ที่ตรงบริเวณหน้าด่านลาดกระบังตรงฝั่งขาเข้านะคะมอเตอร์เวย์สาย7ที่ตรงช่วงบริเวณหน้าด่านลาดกระบังตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะสำหรับรถที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าเข้ามาที่ตรงบริเวณด่านลาดกระบังตอนนี้เนี่ย ยังคงมีปริมาณรถเยอะเต็มทุกช่องทางเลยนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของด่านและกระบังส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะพอผ่านจากด่านและกระบังไปแล้วทีนี้ก็เคลื่อนตัวใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ช่วงที่ผ่านจากด่านและกระบังแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย9ที่มาจากทางด้านของบางทางสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะมอเตอร์เวย์สาย9ในช่วงนี้กาญจนาภิเษกเนี่ยนะคะยังไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางจากทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปทางด้านของบางปะอินหรือว่าจะเป็นทางกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางทางสุขสวัสดิ์ตอนนี้จากบางปะอินก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของไว้บนรถแท็กซี่กันหน่อยนะคะมีทางด้านของจ่าสิบเอกสมบัติศรีจันทร์ลืมกระเป๋าเป้สีดำค่ะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูแดงจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่มณฑลทหารบกที่11แจ้งวัฒนะมาลงที่หมู่บ้านพิบูลการ์เด้นนนทบุรีเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้สีดำข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีชุดวอร์มเป็นชุดวอร์มของข้าราชการนะคะแล้วก็มีชื่อของจ่าสิบเอกสมบัติติดอยู่นั่งรถแท็กซี่มาจากมณฑลทหารบกที่11แจ้งวัฒนะมาลงที่หมู่บ้านพิบูลการ์เด้นนนทบุรีเมื่อตอนช่วง 12:30 นาทีนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้ที่ข้างในมีเสื้อผ้าเป็นชุดวอร์มข้าราชการแล้วก็มีชื่อของจ่าสมบัติติดอยู่ด้วยนะคะถ้าคนขับรถแท็กซี่เจอกระเป๋าสีกระเป๋าเป้สีดำเนี่ยแล้วเปิดมาเจอว่าเป็นชุดวอร์มของทหารนะคะ อยู่ในกระเป๋าติดต่อกลับมาเพื่อจะส่งคืนเจ้าของเขานะคะคุณนิวัฒน์ค่ะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีเทาข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีใบนัดแพทย์บัตรประกันสุขภาพบัตรเครดิตแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะบอกว่าทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายหล่นในขณะที่กำลังขับรถจักรยานยนต์คือทางด้านของคุณอนิวัฒน์เนี่ยไปแวะเติมลมรถจักรยานยนต์ที่ภายในปั๊มเชลที่อยู่ที่ซอยเทิดไทย26แล้วก็วางกระเป๋าสตางค์ไว้ที่เบาะท้ายที่เบาะรถที่เบาะรถจักรยานยนต์นะแล้วก็ลืมขับออกมาเลยขับมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนยางที่ซอยวุฒากาศ6นะคะที่ถนนเทิดไทยเมื่อตอนช่วงประมาณสัก10 โมง 10 โมง 10 โมงครึ่งช่วงสายๆวันนี้นะคะถ้าหากว่ามีใครเก็บกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายสีเทาแล้วข้างในเนี่ยมีเอกสารที่บัตรประชาชนเอ่ยใบนัดไปขับขี่เองชื่อคุณนิวัฒน์เลิศปรัชญากุลรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะว่าคุณเอาไปฝากไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่า เขาขี่จักรยานยนต์ออกมาจากปั๊มเชลที่ซอยเทิดไทย26แล้วก็ไปที่ซอยพุทธากาศ6ระยะทางจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลกันมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ากระเป๋าสตางค์ที่ลืมไว้ที่เบาะรถจักรยานยนต์เนี่ยมันไปหล่นตอนช่วงไหนนะคะคุณจันจีราค่ะแจ้งลืมถุงเป็นถุงของร้านโมชินะคะโมชิเนี่ยค่ะเป็นถุงสีขาวถุงพลาสติกสีขาวนะคะข้างในจะมีพวกอุปกรณ์การเรียนแล้วก็มีกิฟต์ช็อปลืมไว้ที่กระโปรงท้ายรถแท็กซี่นั่งรถมาจากที่ตลาดสำเพ็งไปลงที่ห้างวันแบงคอกที่พระราม4เมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงนี่เองนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้เมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงนั่งรถแท็กซี่มาแต่ทำไมเอาถุงอันนี้ไปไว้ที่ท้ายรถหรือว่ามีข้าวของหลายอย่างแล้วก็หยิบมาไม่หมดนะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่จำได้ว่าเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่ายๆรับผู้โดยสารมาจากที่ตลาดสำเพ็งไปลงที่ห้างวันแบงคอกที่พระราม4ตรงนี้เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะอันนี้ต้องจอดดูนิดนึงนะเพราะว่าอยู่ที่กระโปรงท้ายรถคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วไปเจอว่าในถุงเนี่ยมันมีพวกอุปกรณ์การเรียนมีกิฟต์ช็อปอะไรต่างๆเนี่ยส่งคืนเจ้าของเขาดีกว่านะน่าจะแบบเพิ่งไปช้อปปิ้งมานะคะคุณเต็มดวงเป็นเจ้าหน้าที่ฟรอนต์ของโรงแรมอมรีกรุงเทพนะคะ ลืมแจ้งแทนลูกค้าค่ะลืมแก้วเก็บความเย็นแก้วเก็บความเย็นลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่1430 1มม.ขอไข่1430นั่งรถแท็กซี่มาจากที่บริเวณหน้าโรงแรมอมรีแล้วก็ไปลงที่ซอยอินทรมรักษ์23เมื่อตอนช่วงเที่ยง57ก่อนบ่ายโมงเนี่ยประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมแก้วเก็บความเย็นแก้วเก็บอุณหภูมิเนี่ยสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่1430นะคะคุณภูริวัตรลืมหมวกเซฟตี้แล้วก็เข็มขัดนิรภัยสีขาวใส่อยู่ในกระเป๋าผ้าสีน้ำเงินค่ะขึ้นรถมาจากเควิลเลตนะคะอ๋อตรงนี้เควิลเลตตรงพระรามสี่เนี่ยนะเควิลเลตที่ภายในซอยสุขุมวิท26แล้วก็ไปลงที่ด้านข้างสวนเบญจกิติโอนค่ารถไปชื่อคนขับรถชื่อคุณสงกรานต์บัวอาจเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาของวันที่16นะคะเป็นแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหาร8870นะคะก็ถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยคืนด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยรับแจ้งเหตุว่ามีคนผูกคอตัวเองนะคะอยู่ที่ราวสะพานลอยคนข้ามโอ้ไปฟังความคืบหน้าจากทางด้านของทวี35นะคะวันนี้ที่ร่วมกับตันยูสวัสดีค่ะทวี35ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุเป็นตรงบริเวณสะพานลอยคนข้ามเลยเหรอคะ
1: ไม่ใช่สะพานลอยครับเป็นลอยครับถนนบนลอยข้ามกาญจนาถนนตัดใหม่ประเทศครับ
0: อ๋อเป็นสะพานข้ามทางแยก
1: เป็นสะพานข้ามครับข้ามถนนกาญจนาครับข
0: ้
1: ามถนนใหม่ประเทศ
0: เป็นเหมือนกับเป็นต่างระดับตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นต่างระดับครับ
0: ค่ะแล้วคนที่ไปเจออะค่ะคนที่ไปเจอเขาเห็นได้ยังไง
1: ขับรถผ่านครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ขับรถผ่าน
0: ค่ะ
1: ได้แจ้งกับทางเอทีร่วมกับตันยูครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่แจ้งนี่ตอนประมาณกี่โมง
1: ประมาณบ่ายสามโมงห้าสิบครับ
0: บ่ายสามโมงอ๋อเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเรามาตรวจสอบตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะเราเจอหลักฐานอะไรยังไงบ้างว่าคนนี้เขาขึ้นไปบนสะพานอย่างนี้ได้ไง
1: ไม่เจอก็คือเป็นร่างผู้เสียชีวิตนะผูกอยู่กับเสาไฟกลางถนนนะผูกกับเสาไฟแล้วก็ห้อยลงมา
0: ค่ะ
1: ใช่
0: เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายครับ
1: เป็นผู้ชายครับอายุประมาณ40ปี
0: เป็นผู้ชายอายุประมาณ40ตอนนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมไหม
1: สภาพเดิมครับ
0: หรอแล้วบนสะพานนะคะบนสะพานเจอแบบมีรถประตูทรงมอเตอร์ไซค์หรืออะไรรถจอดอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยที่เกิดเหตุไม่มี
0: ไม่มีอะไรเลยแล้ว
1: ไม่มีไม่มีอะไรของผู้เสียชีวิตเลยครับไม่เจอเลย
0: ไม่มีหลักฐานอะไรเลยแบบนี้
1: ค
0: ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยโหเบื้องต้นนี้ต้องรีบนำขึ้นมาไหมเพราะว่าอย่างนี้คนที่ขับรถผ่านไปจะเห็นชัดเจนไหมอย่างนี้
1: ใช่ครับช่วงนี้อยู่ระหว่างรอหมอกับรอทางกู้ภัยมูลนิธิร่วมตันยูทางสูงครับ
0: ค่ะ
1: ชุดรถของมูลนิธิร่วมตันยูมาที่เกิดเหตุครับ
0: ค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นฝั่งจากทางด้านไหนไปด้านไหนฮะ
1: จากรถมันวนสายหนึ่งครับมุ่งหน้าสายสองครับบนลอยข้ามถนนกาญจนาพอดี
0: เป็นฝั่งขาออกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นฝั่ง
1: มุ่งหน้าสายสองคร
0: ับเป็นฝั่งมุ่งหน้าสายสองคือถ้าเกิดว่าคนขับรถมาตรงนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นพันนกพุทธมณฑลสายสี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือถ้าขับมาจะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมตรงนี
1: ้ใช่ครับถ้าขับมาจะเห็นแล้วอยู่เลนขวาเลย
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
1: แต่ล่างเนี่ยห้อยอยู่ด้านล่างครับจะไม่เห็นล่างเขา
0: จะชี้หมายถึงยังไงอยู่ด้านล่างคือยังไง
1: ล่างห้อยอยู่ด้านล่างครับห้อยอยู่ระหว่างไอ้นี่เลยครับห้อยอยู่ที่เสาไฟครับ
0: ค่ะแล้วทางด้านล่างของสะพานนี้มันเป็นรถผ่านได้นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: ก็แสดงว่ารถที่ผ่านไปตรงบริเวณทางด้านล่างที่ลอดใต้ต่างระดับมาก็จะเห็น
1: ใช่
0: ค่ะเอาแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้เป็นพื้นที่ของสน.อะไรคะเนี่ย
1: สารแดงครับ
0: สารแดงนะคะดูจากลักษณะของผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยพอที่จะบอกได้ไหมว่าเขาเสียชีวิตมานานสักแค่ไหนแล้ว
1: พิ่งจะเสียครับเพิ่งจะเสียชีวิตไม่นานครับไม่นาน
0: อ๋อค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ได้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากตรงจุดนั้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงหรือยังคะ
1: ถึงแล้วครับถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้วนะคะแล้วเขาสั่งการหรือยังบอกว่าให้นำผู้เสียชีวิตขึ้นมาก่อน
1: ยังครับยังครับเนี่ยเบื้องต้นเราต้องรอหมอครับกับรอร้อยเวร
0: ต้องรอหมอกับร้อยเวรมาถึงจะสามารถนำ คนนี้ขึ้นมาได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะขอทราบลักษณะของผู้เสียชีวิตนิดนึงได้ไหมเพราะว่าพอดีเห็นในภาพแต่คือภาพมันค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงก็เลยเอาขึ้นไม่ได้เพราะดูเหมือนว่าใส่เสื้อสีแดงแดง
1: ใช่ครับใส่เสื้อสีแดงดำครับกางเกงยีนขายาว
0: ค่ะเสื้อ
1: ยังไม่ทราบเอกสารติดตัวนะ
0: ค่ะเสื้อแดงดำนี่เป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเสื้อยังไงฮะ
1: ถูกต้องครับเป็นเสื้อยืดกับเสื้อกีฬาครับเหมือนเสื้อบอลครับ
0: ค่ะแล้วก็กางเกงขายาวเหมือนกางเกงยีนไหม
1: ใช่กางเกงยีนขายาวครับ
0: กางเกงยีนสีฟ้าขายาวแล้วก็เสื้อยืดเป็นเสื้อกีฬาแบบสีแดงดำนะ
1: ใช่
0: ค่ะมีข้อสวมรองเท้าไหมคะ
1: รองเท้าไม่ได้ใส่ครับ
0: ไม่ได้ใส่รองเท้านะแล้วก็ลักษณะพอเราพอที่จะมองเห็นลักษณะคร่าวๆของเขาไหมคะ
1: ลักษณะก็สูงประมาณ170ครับ
0: ค่ะ
1: สูงประมาณ170น้ำหนักประมาณ50ถึง60ประมาณนี้คร
0: ับ ก็เหมือนเป็นคนผอมๆบางๆเนาะ
1: ใช่ครับผอมครับผอมสูง
0: ผิวคล้ำไหม
1: ผิวดำครับออกดำเลย
0: ออกไปทางดำเลยนะคะ
1: ใช่ก็น้ำตาลดำๆครับเข้มๆเหมือนน่าจะเป็นคล้ายๆกับทรงเหมือนก่อสร้างครับกางเกงเลอะสีอะไรพวกนี้อ๋อ
0: เหมือนคนงานก่อสร้าง
1: เป็นช่างก่อสร้างใช่เหมือนคนงานก่อสร้างใช่ครับ
0: ค่ะค่ะเอ๊ะตรงบริเวณตรงสะพานข้ามตรงเนี้ยถ้าเราเดินจากทางด้านล่างขึ้นไปเนี่ยมันไกลไหมคะ
1: ไกลครับไกลก็เดินมันเป็นทางถนนครับมันไม่ใช่ทางเท้าที่เราคนจะข้ามได้ครับ
0: เออนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นระยะทางพอสมควรเลยกว่าจะถึงจุดที่เขาไปผูกคอตัวเองตรงนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: เออค่ะพอบอกได้ไหมกับระยะทางได้ไหมจากทางด้านของที่จากเชิงทางขึ้นสะพานขึ้นไป
1: ประมาณ700เมตรครับจากเชิงทางขึ้นสะพานเข้ามา700เมตร
0: ประมาณ700เมตรคือถ้าเดินน่ะตอนแรก
1: 700เมตรใช่ครับคือถ้าจากข้างล่างขึ้นมาครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเดินตอนแรกแล้วมีคนเห็นน่ะก็คงจะสังเกตเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่เนาะเพราะเขาคงต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างนั้น
1: ใช
0: ่ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทางด้านของทวี35ยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
1: ใช่ครับอยู่ที่เกิดเหตุคร
0: ับ ได้ๆเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวรบกวนอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นสะพานต่างระดับหน้าที่มาจากถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ก็คือถ้าเกิดว่ามาจากทางแยกไฟฉายผ่านมาทางด้านของพุทธมณฑลสาย1กําลังจะมุ่งหน้าไปทางด้านของสาย2แต่พอดีจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่บนสะพานต่างตรงสะพานต่างระดับพอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคือตรงจุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคือคนที่ใช้สะพานเนี่ยมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าคนที่วิ่งทางด้านล่างก็น่าจะสังเกตเห็นนะคะแล้วก็รีบแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเลยนะเดี๋ยวต้องรอแพทย์กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ร้อยเวรมาถึงจุดที่เกิดเหตุก่อนถึงจะนำผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้แล้วก็จะมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นใครอะไรไงบ้างแต่ว่าคร่าวๆตอนนี้เนี่ยลักษณะของผู้เสียชีวิตอายุประมาณสัก40ปีได้เป็นผู้ชายนะคะสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างแบบผอมๆประมาณแบบผอมๆบางๆนะคะผิวคล้ำๆแล้วก็การแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดเป็นเสื้อกีฬาสีดำแดงกางเกงยีนสีฟ้านะคะไม่สวมรองเท้าลักษณะของกางเกงเนี้ยก็เหมือนกับว่าเหมือนร่องรอยเหมือนเปื้อนสีนะน่าจะเป็นแบบว่าเป็นช่างหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงไปที่คุณน้อยมิเตอร์อยู่ถนนประชาธิปกคุณน้อยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะ
2: คือผมข้ามมาจากสะพานพุทธนะ
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้าไปบ้านแขกเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารีอ่ะ
0: ตรงวงเวียนเล็กตรงนั้น
2: ตรงตรงวงเวียนเล็กอ่ะนะ
0: ค่ะ
2: ก็คือมีรถเมย์จอดอยู่คันหนึ่ง
0: ค่ะ
2: แล้วก็รถกู้ภัยสองคัน
0: โอ้รถเมย์จอดอยู่เลนไหนฮะ
2: เลนซ้ายตรงสะพานลอยเลยครับตรงสะพานลอยที่ข้ามมาจากศึกษานารีอ่ะ
0: ค่ะ
2: นั่นต้องมีเหตุอะไรทักอย่าง
0: เป็นเป็นเป ็นรถเมย์แบบไหนฮะ
2: รถประจำทางเนี่ยแหละครับ
0: หมายถึงว่าเป็นรถสีครีมแดงหรือเป็นรถอะไรยังไง
2: ดูข้างหลังมันมีโฆษณาเราก็ดูไม่ออกว่าครีมแดงหรือเปล่า
0: แต่เป็นรถค่ะ
2: ทีนี้ว่ามีกู้ภัยอยู่ที่สองขาแล้วก็กู้ภัยก็อยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าสมเด็จ
0: เจ้าพระยา
2: อีกสองคันคือที่จะมุ่งหน้าไปบ้านแขกเนี่ยไปไม่ได้เลยนะเขาปิดเลยบังครับให้เลี้ยวซ้ายอย่างเดียว
0: ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาในสมเด็จเจ้าพระยาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ทั้งสองสะพาน
0: ไม่อันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานเจ้าหน้าที่เรื่องของการก่อสร้างเลยใช่ไหม
2: ไม่น่าเกี่ยวครับไม่น่าเกี่ยวผมก็ผ่านทุกวันตรงนี้ไม่เกี่ยวหรอกถ้าไม่มีเหตุเขาก็จะปล่อยให้วิ่งไปได้สองเลนใช่ไหมฮะแต่นี่ไปไม่ได้เลยเขาใช้เบรียร์พลาสติกกั้นไว้เลย
0: อ๋อเหรอฮะก็คือถ้าลงมาจากสะพานประชาธิปกแล้วมันจะอยู่ตรงช่วงโค้งแรกหรือว่าโค้งแรกเลยใช่ไหมที่จะเลี้ยวเข้าสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ
2: คือเราเลี้ยวโค้งแรกเข้าสมเด็จเจ้าพระยาได
0: ้ค่ะ
2: แต่ว่าคุณจะตรงไปไม่ได้
0: อ๋อค่ะตรงมาไม่ได้อันนี้
2: ตรงไปบ้านแขกไม่ได
0: ้ค่ะตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เขาวิ่งได้กี่เลนคะเนี่ยสองเลนไหม
2: จริงๆแล้วมันสองเลนนะครับแต่พอมาถึงวัดอนงค์นี่ก็มีรถจอดอีกเลนนึงมันก็เหลือเลนเดียวแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะ
0: ค่ะได้ตรงนี
2: ้ก็เท่ากับว่ารถทั้งสองสะพานต้องเลี้ยวซ้ายเข้าสมเด็จเจ้าพระยาอย่างเดียว
0: ได้แล้วตรวจสอบให้เห็นว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงนั้น
2: อ๋อเหลือน่าจะเป็นรถประจำทางคันนั้นแหละ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณน้อยขา
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นอุบัติเหตุตรงถนนประชาธิปกฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกบ้านแขกนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมรายละเอียดให้ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: ดูนี
5: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะ
2: ครับ
1: พออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะตรงบริเวณถนนเนี่ยนะคะมีทางด้านของถนนประชาธิปกคุณวัชระก็รายงานมาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าตรงช่วงประชาธิปกฝั่งขาเข้าลงมาจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกการจราจรนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งคือตอนแรกที่คุณวัชระรายงานเข้ามาบอกว่าไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะรถติดมากๆแล้วก็ได้ยินเสียงรถฉุกเฉินวิ่งมาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือทางด้านของคุณน้อยมิเตอร์ก็แจ้งเข้ามาแล้วก็เลยสอบถามเข้าไปทางด้านของทางสอบถามเข้าไปทราบว่าตรงจุดที่คุณวัชระแล้วก็คุณน้อยมิเตอร์เนี่ยแจ้งเนี่ยนะคะอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารีมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยจอดอยู่ 4-5 คันนะคะตรงบริเวณเดี๋ยวทางด้านนอกแก้ไขอันนี้นิดนึงรายงานจราจรลำดับที่23มันไม่เกี่ยวกันตรงบริเวณถนนพันนกกาญจนาภิเษกกับจุดที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งนี่มันคนละเส้นทางกันนะคะเดี๋ยวจะงงเป็นอุบัติเหตุนะคะบนถนนประชาธิปกตรงช่วงบริเวณทางเบี่ยงที่จะเลี้ยวซ้ายตรงวงเวียนเล็กเอางี้ดีกว่านะตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุการจราจรที่คุณน้อยมิเตอร์กับคุณวัชระแจ้งเข้ามานะคะเราตรวจสอบไปก็ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราติดตามให้อีกทีนึงก็คือเบื้องต้นเนี่ยที่เราสอบถามไปที่สน.บุพารามทราบว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่เลยจากหอนาฬิกาวงเวียนเล็กมาเล็กน้อยจะเป็นจักรยานยนต์กับรถเมย์อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าเท่าที่คุณน้อยบอกว่าเขาจะปัดรถให้ไปใช้ทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยาหมดเลยนะคะยังตรงไปไม่ได้เดี๋ยวตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพอที่จะปล่อยรถให้ตรงไปได้แล้วหรือยังเพราะว่ารถที่ลงมาจากทางสะพานพระปกเกล้านะคะที่จะมุ่งหน้าลงมาทางด้านของประชาธิปกต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบ้านแขกตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเลยไปถึงทางด้านของถนนจักรวรรดิแล้วนะคะไปทางด้านของจักรวรรดิที่มาจากทางตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะพหุรัฐแถวเนี้ยที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานพระปกเกล้าตอนนี้เริ่มชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงด้านนั้นแล้วนะคะแล้วก็โอ้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาตอนนี้ทำไมเผื่อแป๊บเดียวรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวรถที่เลี้ยวเข้ามาทางด้านของสมเด็จเจ้าพระคือน่าจะเป็นการที่แบบเจ้าหน้าที่เขาปัดรถให้เข้ามาทางสมเด็จเจ้าพระยาตรงมาที่ตรงบริเวณแยกท่าดินแดงแล้วก็ให้เลี้ยวเข้ามาทางถนนท่าดินแดงแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางอรัญญาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตรงเข้ามาเดี๋ยวนะคือรถที่มาทางสมเด็จเจ้าพระยาให้เลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านของที่ตรงบริเวณท่าดินแดงแล้วก็มาเลี้ยวเข้าอิสระภาพเพื่อจะตรงมาที่บริเวณแยกบ้านแขกอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใครที่จะเข้าวงเวียนใหญ่ก็ตรงมาออกทางด้านของอรัญญาได้เลยนะคะตรงจุดนี้เข้าใจว่าตอนนี้ยังปิดกั้นอยู่ไม่ให้รถที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกบ้านแขกนะคะตอนนี้รถเลยทำให้รถที่จะเข้ามาทางถนนสมเด็จพระยาช่วงนี้เนี่ยมีปริมาณรถเยอะนะคะแล้วก็ท้ายแถวของทางด้านบริเวณถนนจักรวรรดินะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานพระปกเกล้าตอนนี้เนี่ยเลยจากแยกวัดตึกมาเล็กน้อยก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวเป็นอุบัติเหตุนะทางฝั่งถนนทางฝั่งที่ลงมาจากสะพานพุทธด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าลงมาจากสะพานพุทธที่จะมุ่งหน้าก็ต้องลงมาทางด้านของประชาธิปกเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานพุทธแล้วนะคะที่จะขึ้นมาจากทางด้านของถนนจักรเพชรเนี่ยนะที่จะขึ้นมาสะพานพุทธแล้วก็ต่อเนื่องมาที่บริเวณถนนประชาธิปกตรงจุดนี้นะคะโอ้เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปหลายๆเส้นทางแล้วนะคะก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าลงมาทางด้านของบริเวณวงเวียนเล็กนะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางเลยจากหอนาฬิกาวงเวียนเล็กมาเล็กน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเลยทำให้รถมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าคือ
พอลงมาจากสะพานพุทธสภาพระปกเกล้าแล้วเขาก็ปัดให้ไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาหมดเลยนะเข้ามาสมเด็จเจ้าพระยามาถึงตรงบริเวณแยกท่าดินแดงแล้วก็มาเลี้ยวเข้าทางด้านของอิสรภาพอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาออกที่บริเวณแยกบ้านแขกนะคะส่วนใครที่จะไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ก็เลี้ยวมาทางด้านของลัดยาอันนี้จะเคลื่อนตัวได้ดีนะคะแล้วก็มีสภาพการจราจรนะคะตรงบริเวณถนนกาญจนานะที่คุณพันแจ้งเข้ามาถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกจากต่างระดับพระราม2มาขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาถึงตรงบริเวณต่างระดับเอกชัยฝั่งขาออกค่ะการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็มีคุณวันลบใช้ถนนเทิดดำริมาจากแยกนครชัยศรีหรือว่าสถานีรถไฟบางซื่อมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเศรษฐศิรินะคะจุดนี้เนี่ยการจราจรจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงคุณบรรลบบอกว่าสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเศรษฐศิริสัญญาณไฟเป็นกระพริบเหลืองทุกด้านเลยนะคะเลยทำให้รถเนี่ยที่จะผ่านทางด้านของแยกเศรษฐศิริเนี่ยก็มีการชะลอตัวทั้งสองฝั่งเลยนะคะสำหรับทางด้านของถนนเทิดดำริที่จะผ่านทางด้านของแยกเศรษฐศิริสัญญาณไฟจราจรเป็นกระพริบเหลืองทุกด้านเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะสังเกตดูนิดนึงเพราะว่าเป็นสัญญาณไฟกระพริบเหลืองเลยรถเลยต้องชะลอตัวตรงทางแยกนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะโครงการนี้เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวโดยคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not สำหรับใช้ติดเสื้อของผู้ป่วยค่ะซึ่งสัญลักษณ์ที่ได้รับก็จะมีด้วยกัน2แบบเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อนะคะหากผู้ป่วยพลัดหลงกับทางครอบครัวผู้ที่พบเห็นก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์เพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะคะจากนั้นค่ะทางจสร้อยก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยสำหรับญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ที่มีอาการหลงลืมสนใจที่จะลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าลงทะเบียนได้เลยที่จสร้อยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วที่สำคัญโครงการ Forget Me Not ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับสัญลักษณ์อยู่ที่บ้านเลยเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่มีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอาการหลงลืมเนี่ยได้ลงทะเบียนนะคะเพราะว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยให้คนที่พลัดหลงกับครอบครัวเนี่ยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพักกันเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะเรื่องของสภาพการจราจรมีเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้เนี่ยทาง X นะก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนเล็กนะคะลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตอนนี้การจราจรโอ้แสดงว่าเขาปิดการจราจรจริงๆนะช่วงตรงจากวงเวียนเล็กที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกบ้านแขกรถที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าสะพานพระปกเกล้าต้องเลี้ยวไปใช้ทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมดนะแล้วก็ค่อยไปเลี้ยวอีกทีหนึ่งที่ตรงบริเวณแยกท่าดินแดงมาออกถนนอิสรภาพเพื่อที่จะมาทางด้านของแยกบ้านแขกส่วนรถที่จะมาทางวงเวียนใหญ่ก็มาออกทางด้านของลัดย่าได้เลยนะคะหรือว่าจะไปทางด้านของเจริญนครก็ได้นะคะใช้เจริญนครแล้วก็ไปวิ่งเจริญนครเข้ามาตลอดเส้นทางนี้ยังคงใช้การได้นะช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามวันนี้รถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อม

0: แดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยม6ผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่โรงพยาบาลคามิลเลียนด้านนิติเวชวิทยาเผยพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลร่างผู้เสียชีวิตรถเมล์ชนรถไฟเสร็จแล้วส่วนผู้โดยสารอื่นๆให้รอผลตำรวจมักกะสันแจ้ง1ข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมล์ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเหตุรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่ในภาวะให้ปากคำไม่ได้โต้กระแสข่าวแจ้งข้อหาพนักงานคุมไม้กั้นไม่เป็นความจริงผู้ว่าชัดชาติเร่งยกระดับจุดตัดทางรถไฟอีก18จุดให้เข้มข้นขึ้นด้านญาติผู้สูญหายเดินทางมาสถาบันนิติเวชแล้ว5รายมูลนิธิร่วมกตัญญูและสถาบันนิติเวชพร้อมช่วยดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรัฐบาลขอความร่วมมืองดส่งต่อภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์หวั่นซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมทีม MCAT รองรับการเยียวยาในเหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศกพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพสะเทือนใจประชาชนวางดอกไม้ขาวแสดงความอาลัยเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ขณะที่พบพฤติกรรมขับขี่จอดห่างไม้กั้นไม่คร่อมรางขณะที่บรรยากาศบริเวณทางแยกสถานีรถไฟอโศกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจอดห่างรางรถไฟ5เมตรทุกคันปภ.เร่งจ่ายสินไหมเหตุรถไฟชนรถเมย์ย่านมักกะสันมีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ30รายรถโดยสารคันดังกล่าวมีประกันภัยพรบ.กับทิพยประกันภัยและประกันภัยสมัครใจกับเมืองไทยประกันภัยกัมพูชาแจ้งต่อสหรัฐว่าจะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้กรอบอันคอร์สแก้ข้อพิพาททางทะเลกับไทยหลังจากไทยถอนตัว MOU 2544ชัดชาติไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศลาออกผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้18พฤษภาคมเตรียมบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายพร้อมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเผยการลาออกก่อนครบวาระ2วันไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมใดๆสุริยะเซ็นตั้งสมศักดิ์เทพสุทินนั่งหัวโต๊ะทีมขับเคลื่อนนโยบายเกษตรดุยงานแทนรัฐมนตรีจัดเต็ม4ภารกิจประเดิมงานแรกดันเลี้ยงปูไข่ปปส.เปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายบุกรวบผู้กองโคราชพ่วงตำแหน่งเจ้าพนักงานปปส.หลังโดนนักค้ายาซัดทอดรับยาบ้ามาจากตำรวจพบซุกยาบ้าไว้ในบ้านพักหลวงผลสำรวจนิด้าโพพบประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นระบบการศึกษาไทยสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นใช้ชีวิตได้และหวังให้เร่งผลักดันเรียนฟรีต้องฟรีจริงส่วนดุสิตโพเผยปชช.กังวลเรื่องหนี้กู้เงิน400ล้านหวังรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิควบคู่ประสานแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่อุตุประกาศฉบับ9เตือนมรสุมทำประเทศไทยเจอฝนตกหนักขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงกว่า3เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมชวนสืบทอดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญปี2540ด้านผู้แทนรัฐบาลย้ำบริหารประเทศด้วยความปลองดอง
3: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M

0: ่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยย้ำนะคะว่าสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าลงมาที่ถนนประชาธิปกตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณตรงแถวๆสะพานลอยตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารีมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเมย์กับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากสะพานเจ้าหน้าที่เขาจะปัดให้ไปใช้ทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมดเลยนะคะใครที่จะต้องการที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกเข้าไปใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยามาถึงบริเวณแยกท่าดินแดงแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่บริเวณถนนท่าดินแดงจากนั้นก็ให้เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปทางด้านของถนนอิสระภาพนะคะแล้วก็ตรงมาทางด้านของแยกบ้านแขกหรือว่าจะกลับเข้าไปทางด้านของถนนประชาธิปกอีกทีหนึ่งส่วนใครที่จะเข้ามาทางวงเวียนใหญ่ก็พอมาจากทางด้านของแยกท่าดินแดงมานะคะผ่านตรงแยกถนนอิสระภาพก็ตรงมาเพื่อที่จะมาออกทางด้านของถนนลาดย่านะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่แล้วก็วนเข้ามาทางด้านของถนนทักษิณได้นะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านรถที่จะใช้ประชาธิปกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งที่ไปจากแยกบ้านแขกตรงนี้เนี่ยมุ่งหน้าขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเนื่องจากว่าตรงบริเวณวงเวียนเล็กเนี่ยมันมีอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยตอนนี้เลยทำให้รถที่มาจากทางถนนจักรวรรดินะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานพระปกเกล้าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอตัวถึงใกล้ๆกับทางด้านของแยกวัดตึกแล้วนะคะสำหรับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธตอนช่วงนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปตลอดเลยสำหรับ อุบัติเหตุรายนี้นะคะที่ตรงถนนประชาธิปกค่ะแล้วก็มีอีกจุดนึงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอในส่วนของความคืบหน้ากันนะคะว่า อีกจุดนึงก็คือตรงบริเวณสะพานต่างระดับข้ามทางถนนกาญจนาภิเษกเป็นรถที่มาจากถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณต่างระดับที่ข้ามถนนกาญจนาภิเษกมีเหตุก็คือว่ามีผู้ชายไปผูกคออยู่ตรงผูกคอแล้วก็ลงมาทางด้านของสะพานต่างระดับทำให้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ร้อยเวรนะคะมาถึงที่เกิดเหตุก่อนแล้วก็จะนำผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ฝั่งที่มาจากทางสาย1ที่จะมุ่งหน้าไปทางสาย2นะคะก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้แล้วก็ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งที่มาจากตรงต่างระดับตรงจุดนี้ล่ะค่ะที่ข้ามถนนกาญจนาภิเษกตรงแยกตรงบางเชือกหนังฝั่งขาเข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางแวกตอนนี้เนี่ยการจราจรจะมีรถชะลอตัวน่าจะมีอุบัติเหตุอยู่นะก่อนที่จะถึงตรงช่วงของทางด้านของบางแวกตรงสะพานข้ามคลองบางแวกตรงจุดนี้นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมก็จะมีการชะลอตัวอยู่เล็กน้อยนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตอนนี้รถเยอะนะคะสำหรับรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพระรามสองต่างระดับเพชรเกษมนะดิฉันเริ่มงงตัวเองแล้วเหมือนกันนะคะถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่มาจากน้องแขมมาทางด้านของคลองทวีวัฒนาตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะตรงช่วงของบริเวณพอเลยจากหน้าโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับเพชรเกษมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขอมาเพิ่มเติมกรณีผู้ชายผูกคอเสียชีวิตบนต่างระดับนะคะจากร้อยตำรวจโทธนัญชัยคุ้มกละนะคะรองสารวัตรสอบสวนสน.ศาลาแดงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะดำเนินการเอาผู้เสียชีวิตขึ้นมาหรือยัง
2: ใช่เอาผู้เสียชีวิตขึ้นมาแล้วกำลังรอแพทย์นิติเวชมาร่วมชันสูตรอยู่ครับ

0: ค่ะเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยมีใครเห็นเหตุการณ์หรือให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: มีรอพอข้างล่างครับแจ้งว่าคนที่ขับรถผ่านมาบนสะพานแจ้งให้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตถูกพ
0: อค่ะเขาตอนเขาเห็นไม่เห็นตอนที่เดินขึ้นมาใช่ไหม
1: เขาไม่เห็นตอนที่เดินขึ้นมาเขาเห็นว่าถูกพอแล้วเนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนนี่แหละแจ้งทราบ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วลักษณะของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราตรวจดูหรือยังว่ามีหลักฐานอะไรไหมคะ
1: ก็มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรอญาติโทรมาหรือว่ามีคนรู้จักโทรมา
0: อ๋อยังเปิดอยู่ใช่ไหมฮะโทรศัพท์
1: ใช่โทรศัพท์ยังเปิดอยู
0: ่ค่ะแล้วมีหลักฐานอย่างอื่นไหมอะคะ
1: มีหลักฐานอื่นไม่มีเลยครับมีรองเท้าแตะเขาอยู่ที่โคนสะพานสายไฟตอนที่ผูกเชือกคอแค่น
0: ั้
1: น
0: ค่ะก็คือเขาเดินขึ้นมาแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็หย่อนตัวลงไปแบบนี้นะคะ
1: ใช่สันนิษฐานว่าอย่างนั้นค
0: ่ะลักษณะเป็นผู้ชายอายุประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
1: ผู้ชายอายุประมาณ40นะคร่าวๆ
0: ค่ะการแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดสีดำแดงกางเกงยีนถูกต้องไหม
1: ใช่เสื้อกีฬาสีดำแดงกางเกงยีนครับ
0: เสื้อบ็อกเซอร์ค่ะเสื้อกีฬานี่คือเขาเป็นเสื้อกีฬาแบบมีสกรีนอะไรบนเสื้อไหมเผื่อว่ามีญาติเยอะอะไรฟังอยู่จะได้แบบว่าตามหากันได
2: ้ของเก็บมา
1: เสื้อกีฬาเป็นลายลีโอไม่มีอะไรหรอกเป็นลีโอสิง
0: ห์ค่ะแล้วด้านหลังมีสกรีนอะไรที่ไหนยังไงมั้งไหมฮะเป็นชื่อทีมหรืออะไรยังไงมั้งมีไหมฮะ
1: ทีมโมนี่ดีครับข้างหลังเขามีสกรีนเป็นทีมเป็นอะไรไหมข้างหลังเสื้อกีฬาเนี่ยโอเคสักครู่นะคร
0: ับ ค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจสอบ
1: เดี๋ยวเจ้าที่พิมพ์มืออยู่แป๊บหนึ่ง
0: ค่ะตามร่างกายอะไรเขามีแบบมีรอยสักมีอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: มีรอยสักครับที่มือนะที่แขน
0: ที่แขนหรือที่มือฮะ
1: ที่หลัง
2: ใช่
1: เสื้อลีโอธรรมดา
0: ค่ะก็เป็นสีพื้นดำแดง
1: รอยสักมีหลังมือหลังมือขวา
0: ค่ะเป็นภาพอะไร
1: เป็นรอยสักเนาะไม่ใช่รอยเลือดนะพี่นะรอยสักที่หลังมือขวา
0: หลังมือขวานะคะเป็นตัวอักษรหรือเป็นภาพอะคะ
1: เป็นสักเป็นคล้ายๆยันนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ๋อ
0: เป็นแบบลายแบบสีเขียวๆเนี่ยใช่ไหมคะ
1: ใช่สีเขียว
0: อ๋ออยู่ที่หลังมือขวานะคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะมีที่จุดเดียวใช่ไหมที่จุดอื่นมีไหมคะ
1: น่าจะจุดเดียวเพราะว่ารอแพทย์มาเผื่อแพทย์แบบ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนำขึ้นมาแล้วเอามาลงมาด้านล่างก่อนไหมคะหรือว่ายังไงหรือจะไปส่งที่นิติเวชเลยหรือยังไงฮะ
1: ก็ไว้บนสะพานแล้วก็เดี๋ยวแพทย์น่าจะสั่งตรวจพิสูจน์ก็น่าจะส่งโรงพยาบาลผ่าพิสูจน์อ่ะคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเสียชีวิตมานานหรือยัง
1: เสียชีวิตก็น่าจะนานอยู่ครับน่าจะ5ชั่วโมงได้มั้งเพราะว่าตัวแข็งหมดแล้ว
0: อ๋อค่ะอ่ะได้ค่ะตอนนี้การจราจรมีปัญหาไหมคะตรงบนสะพานต่างตรงน
1: ี้ใช่ไหม
0: ค่ะตรงนี้เขาเรียกต่างระดับบางเชือกหนังไหม
1: ผมไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: ไอต่างระดับข้ามกาญจนามา
0: ข้ามกาญจนาอืมค่ะก็คือมาจากทาง
1: จากพานนกมุ่งหน้าสาย2สาย3คร
0: ับ ค่ะก็คือมาจากตรงแยกตรงไฟฉายเนาะวิ่งมาตรงๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช
0: ่อ่ะได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเหตุที่มีผู้ชายนะคะขึ้นไปผูกคอเสียชีวิตอยู่บนทางด้านของทางต่างระดับที่มาจากสาย1ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสาย2นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของพานนกพุทธมณฑลสาย4ตอนนี้เนี่ยคร่าวๆก็คือว่าการแต่งกายสวมด้วยเสื้อกีฬาสีดำแดงนะคะแล้วก็กางเกงยีนสีฟ้าตามร่างกายเนี่ยมีรอยสักที่หลังมือขวานะคะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องยังเปิดอยู่ยังเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารอให้คนที่รู้จักกับผู้เสียชีวิตเนี่ยติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวจะได้ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานอย่างอื่นในตัวเลยนอกจากโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเท่านั้นนะคะเป็นเหตุที่เรียกว่าคนผ่านไปผ่านมาน่าจะช็อกอยู่เหมือนกันนะพอมองเห็นเจอแบบนี้นะคะ มีอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์สาย9นะคะเมื่อตอนช่วง 11:02 น.ค่ะอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย9จากต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับวัสลุดจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงช่วงกิโลเมตรที่63+000รถเป็นเดี๋ยวนะเป็นรถบรรทุกชนขอบทางรถเป็นลักษณะเหมือนรถบรรทุกพ่วงอะนะคะแล้วก็ไปเสียหลักชนขอบทางทำให้รถเนี่ยไม่สามารถคือไม่แน่ใจว่ายังไปต่อได้หรือเปล่าเพราะลักษณะของส่วนพ่วงกับหัวพ่วงเนี่ยมันเกยกันอยู่เกยกับทางด้านของขอบทางด้วยอะนะคะตรงจุดนี้โหแต่ว่าเป็นรอยเหมือนรถเสียหลักแล้วก็ลอยเบรกไปตลอดทางเลยจนกระทั่งไปถึงจุดที่เขาชนกับขอบทางเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงจุดนี้แต่ว่าโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9นะคะแล้วก็มีคุณใจกันตนาค่ะรายงานจากตุรทิศฝั่งขาเข้ามาจากทางคู่ขนานทางด่วนพระราม9นะคะมาถึงบริเวณแยกพระราม9การจราจรมีอุบัติเหตุตรงบริเวณสะพานข้ามคลองสามเสนในรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีค่ะจุดนี้กีดขวางอยู่ใน2ช่องทางขวาการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีทางด้านคุณมีอุบัติเหตุนะที่มิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากสีคิ้วมุ่งหน้ามาทางด้านของลำตะคองกิโลเมตรที่86+200ฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถเทรลเลอร์บรรทุกข้าวสารโอ้โหเสียหลักพลิกคว่ำค่ะตอนนี้กีดขวางอยู่ใน2ช่องทางซ้ายรถติดขัดท้ายแถว2กิโลเมตรแล้วนะคะเป็นฝั่งจากสีคิ้วมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของลำตะคองรถบรรทุกข้าวสารเสียหลักพลิกคว่ำอยู่นะคะกีดขวางการจราจรอยู่2ช่องทางซ้ายตอนนี้เลยทำให้รถเนี่ยติดขัดต่อเนื่องท้ายแถว2กิโลแล้วนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ามานะมีอุบัติเหตุนะคะอยู่ที่ช่วงกิโลเมตรที่86+200นะที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเป็นฝั่งที่มาจากสีคิ้วที่จะมุ่งหน้ามาทางลำตะคองเนี่ยล่ะค่ะโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงจุดนี้นะใครที่กำลังจะผ่านมาตรงบริเวณจุดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยล่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวท้ายแถวประมาณ2กิโลเมตรแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณชินนะแจ้งสภาพการจราจรนะคะตรงถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกพนิทนมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกท่าพระฝั่งขาเข้าตอนนี้มีการชะลอตัวเนื่องจากว่าภายในอุโมงค์ลอดแยกท่าพระมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายเลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกพนิทนมุ่งหน้าแยกท่าพระมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ในอุโมงค์ลอดแยกท่าพระนะคะระมัดระวังด้วยสำหรับเส้นทางตรงจุดนี้แล้วก็ขอมาดูข้อมูลสภาพการจราจรนะคะทางด้านทาง YouTube Live นะคะที่คุณผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาก่อนหน้านี้มีคุณวิชัยส่งข้อความมาทักทายเป็นรูปหัวใจนะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณรับพีบอกว่าแถวบางขุนนนท์เริ่มขมุกขมัวแล้วแต่ไม่มีแดดคุณบุญมาชาแนลนะคะบอกว่ามาส่งกำลังหัวใจให้คุณดีเจและทีมงานทุกท่านอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแถมฝุ่นเยอะรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งข้อความมาทักทายกันสำหรับในช่วงเย็นๆแบบนี้บ่ายๆเย็นๆแบบนี้นะคะจริงๆก็อากาศก็แบบแปลกๆเหมือนกันเนาะจะแดดก็ไม่แดดสุดจะตกก็ไม่ จะฝนตกก็ไม่ตกอย่างเงี้ยนะคะก็บางคนที่เป็นแบบเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะมีผลกับเรื่องของระบบการหายใจเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของมิตรภาพนะคะตรงช่วงของลำตะคองมันมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อ่ะเป็นฝั่งขาเข้านะตรงช่วงลำตะคองเลยตรงช่วงทางโค้งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นทางโค้งคือขนานมากับทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 นะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีเป็นแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆนะคะหัวแถวเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงของลำตะคองเลยท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องยาวมาถึงตรงบริเวณตรงก่อนถึงตรงโค้งตรงต่างระดับตรงคลองไผ่ตรงนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรณีอุบัติเหตุบนถนนประชาธิปกที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเมล์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางด้านของสน.บุพพารามเป็นสน.ในพื้นที่นะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย1รายตอนนี้กำลังแพทย์เดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็น่าจะพอชันสูตรในเบื้องต้นแล้วก็จะน่าจะเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายในส่วนของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรทางฝั่งที่มาจากวงเวียนเล็กที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกด้วยนะคะ

0: ช่วงนี้นะคะมีคุณธนาพรค่ะแจ้งบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone เป็น iPhone 15เป็นสีเขียวแล้วก็ใส่เคสสีเหลืองอยู่นะคะนั่งรถ Grab แล้วก็ปรากฏว่าทำโทรศัพท์หล่นค่ะหล่นจากกระเป๋าในเส้นทางที่นั่งมาเนี่ยระหว่างที่มาจากวัดช่องลมมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยเทิดไทย19ถนนสาทรนะคะใช้ถนนสาทรมาจากสาทรแล้วก็มาทางด้านของวัดช่องลมไปปลายทางก็คือที่ทางด้านของซอยเทิดไทย19นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะคะแหมใครใช้เส้นทางอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาจะสังเกตเห็นหรือเปล่าว่ามีจะมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่บนเส้นทางนะคะเป็นเส้นทางจากทางด้านวัดช่องลมแล้วก็มาใช้เส้นทางถนนสาทรมุ่งหน้าไปที่เทิดไทย19นะคะเมื่อตอนช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะซึ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดเก็บไว้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของไม่รู้ว่าตามหาเจ้าของไม่เจอหรือว่ายังไงเนี่ยก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้คือ iPhone 15นี่เขาจะตามหาตามพิกัดได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเปิดในส่วนของตรงจุดที่จะเช็คพิกัดของโทรศัพท์ได้ตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเก็บไว้ยังไงส่งคืนเจ้าของเขาดีกว่าถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะคุณศรีวิชัยใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าตรงช่วงของซอยอารีสุขุมวิท26ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทบอกว่าขาเข้าเนี่ยรถติดขัดเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะรถติดขัดเคลื่อนตัวไปได้ช้าไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันบอกว่าช่วงบริเวณหน้าห้างเอ็มโพเรียมรถติดแน่นเลยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะตรงช่วงของซอยสุขุมวิทคือตอนนี้เนี่ยรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณอโศกสุขุมวิทนะคะก็จะมีการติดตรงช่วงของบริเวณตรงเนี่ยตรงแถวๆหน้าสวนเบญจสิรินะคะตรงอุทยานเบญจสิริที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะตอนนี้อันนี้เนี่ยพอเลยจากตรงซอยสุขุมวิท22ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ท้ายแถวฝั่งขาเข้าของถนนสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยชะลอต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณซอยสุขุมวิท40แล้วนะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเลยนะคะจนถึงหยุดนิ่งทำให้รถที่ออกมาจากทางด้านของซอยสุขุมวิท22หรือว่าซอยสายน้ำทิพย์ตอนนี้เนี่ยรถอยู่ในซอยก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนฝั่งขาออกที่มาจากอโศกสุขุมวิทตอนนี้ก็ติดอยู่ตรงเนี้ยตรงสัญญาณไฟที่ตรงซอยสุขุมวิท24เนี่ยนะคะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยชนไปถึงตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทแล้วทำให้รถที่มาจากทางนาที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยก็ติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปที่คุณพันธ์อยู่ถนนประชาธิปกนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเสียครับผมออกปากแก้งเพื่อนสมาชิกวิ่งจากฝั่งกรุงเทพเนี่ยครับแยกวัดสิงห์ขึ้นในวันที่69เนี่ยปกติเรียกเลยครับผม
0: ค่ะตอนนี้ท้ายอยู่ตรงวัดตึกแล้วใช่ไหม
1: ใช่ทำให้วิ่งสาธรก็ได้หรือว่าไปขึ้นที่วันที่9ดีกว่าครับผม
0: เดี๋ยวนะก็คือเขามาติดตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้นะ
1: ยาวครับไอ้เลี้ยวซ้ายมาทางที่วัดสยามก็ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็วิ่งเจริญกรุงนี่ครับออกข้างหน้าสนามหลวงไม่ติดครับผม
0: อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องวิ่งเข้ามาวงเวียนใหญ่ให้เลี่ยงไปเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องมันหยุดนิ่งเลยครับบนสะพานนะคร
0: ับ นิ่งๆเลยเนาะตอนคุณพันธ์ติดมาจากทางตั้งแต่ตรงไหนตั้งแต่วัดตึกเลยไหม
1: ไม่ผมวิ่งสวนทางผมวิ่งขาออกครับผมวิ่งขาเข้า
0: ค่ะ
1: ผมวิ่งจากสุขสันต์โรงเรียนสานารีนะครับข
0: ้
1: างหน้าข้ามสะพาน
0: ค่ะตอน
1: หน้ามาสามยอดไม่มีปัญหาครับโล่งเลยครับผม
0: คุณพันตอนที่คุณพันผ่านมาเนี่ยก็คือฝั่งจากวงเวียนเล็กเข้าแยกบ้านแขกคือเขาปิดอยู่ยังปิดอยู่ใช่ไหมคะ
1: ปิดอยู่ครับยังปิดอยู่ครับผม
0: ค่ะอ๋อค่ะ
1: รถมันยังติด ยันกันไปหมดถึงนี่ละมั้งถึงก็ถึงถนนเจริญกรุงแล้วตอนนี้ครับขาเข้าอ่ะ
0: ขาเข้าเท่าที่ดูเนี่ยแต่ยังไม่ถึง
1: ยังไม่ถึงใช่ไหมครับ
0: ขายังไม่ถึง
1: อยู่แถววัดวัดพิมุขอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับ
0: ตรงนี้แถวก็ตรงแถวแยกวัดตึกนี่แหละค่ะแถวนั้น
1: ครับใช่ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ผมว่างั้นแหละเพราะจุดนิ่งเลยครับผม
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์ถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วตรงจุดนี
1: ้ใช่ครับมันหลายเคสเลยเกินเนาะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้แพทย์จะวิ่งไปไหนบ้างมันหลายเคสเลยผมก็ตายแล้วก็ได้อย่าง
0: ค่ะ
1: แต่แถวที่วัดสยามไม่มีปัญหานะครับผม
0: ค่ะค่ะโดยรอบไม่มีปัญหานะฮะ
1: โล่งๆครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะอันนี้เป็นทางด้านของอุบัติเหตุตรงบริเวณแถวๆวงเวียนเล็กถนนประชาธิปกนะถ้าเกิดว่าใครจะหลีกเลี่ยงนะคะมาจากทางด้านของถนนเจริญกรุงเนี่ยเลี่ยงไปใช้ทางด้านของถนนและดำเนินขึ้นไปทางน้ำปิ่นเกล้าถ้าเลี่ยงไปทางนั้นได้นะคะหรือไม่ก็มาทางด้านของเจริญกรุงเข้ามาทางด้านของสะพานตักสินก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเลี่ยงได้ทันนะไม่ต้องไปขึ้นทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตรงจุดนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดหยุดนิ่งเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุตรงบริเวณสะพานเล็กวงเวียนเล็กนะคะตอนนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยมีแพทย์เดินทางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวรออีกสักครู่ก็จะเคลื่อนย้ายแล้วก็เปิดการจราจรให้วิ่งได้ตามปกติตอนนี้รถที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเจ้าหน้าที่ให้เบี่ยงไปใช้ทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมดเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนทางเยาวราชนะเข้ามาจากทางหัวลำโพงมุ่งหน้าเข้ามาทางเยาวราชรถเยอะนะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะพอเลยจากทางด้านราชวงศ์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวัดตึกตรงจุดนี้เนี่ยถ้าตรงไปทางด้านของตรงช่วงของแยกเขาเรียกอะไรอะตรงเมอริคิงเก่าอะตรงแยกวังบูรพาตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนยังไปได้นะคะแล้วก็เลี้ยวมาทางด้านของถนนมหาชัยมาใช้เจริญกรุงตรงออกมาเรื่อยๆมาทางด้านของวงเวียนรอดอตรงจุดนี้มาทางด้านถนนมหาชัยเข้ามาถนนลาดดำเนินยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ยังไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนเลยค่ะ
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับ
4: าชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในเส้นทางหลายๆเส้นทางนี้เริ่มมีรถหนาแน่นแล้วนะคะตอนนี้สุขุมวิทนะตอนนี้สุขุมวิทที่มาจากเป็นฝั่งขาออกที่มาจากแยกนานามุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องมาทางด้านของซอยพร้อมพงษ์นะคะตอนนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวค่ะรถจะมีการชะลอตัวตรงช่วงแถวๆสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์หรือว่าแถวๆหน้าห้างเอ็มคอร์เทียเอ็มโพเรียมเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเลยจากบริเวณหน้าห้างไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ชะลอต่อเนื่องกันไปถึงตรงทางด้านของนานาแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ารถที่ไปจากทางด้านทองหล่อมุ่งหน้าเข้าไปทางอโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยก็จะติดขัดมาจากตรงบริเวณช่วงปากซอยสุขุมวิท22ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะตอนนี้ท้ายแถวเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่พอเลยจากแยกทองหล่อไปนิดนึงก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆส่วนรถที่มาจากถนนรัชดาที่ไปจากคลองเตยนะคะที่จะมุ่งหน้าจากคลองเตยจากแยกคลองเตยผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยเริ่มมีรถเยอะแล้วก็ชะลอต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณหน้าสวนเบญจกิตินะคะตรงหน้าสวนเบญจกิติก็คือเลยจากศูนย์สิริกิติ์ไปนิดนึงก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะไปจนถึงตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเลยผ่านจากทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทเข้าไปทางด้านของอโศกมนตรีที่จะตรงไปที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะผ่านจากอโศกเพชรนะคะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกพระราม9ตอนนี้ก็มีรอสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระราม9เท่านั้นนะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์ผ่านจากบริเวณแยกพระราม9ไปที่เทียมร่มมิตรบนถนนรัชดานะคะที่จะไปทางห้วยขวางสุทธิสารไปลาดพร้าวรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของรัชโยธินเลยตอนนี้เนี่ยถนนรัชดาโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะก็จะมามีรอสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระราม9ท้ายยังอยู่ตรงช่วงบริเวณเซ็นทรัลพระราม9เท่านั้นนะคะบนถนนดินแดงนะคะรถที่มาจากพระราม9มาแยกพระราม9ต่อเนื่องเข้าไปที่บริเวณบทแม่พระก็จะมีรถเยอะค่ะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางผ่านจากบริเวณแยกบทแม่พระมุ่งหน้าไปที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะคะเข้าไปที่สามเหลี่ยมดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็มาดูสำหรับสภาพการจราจรตรงช่วงบริเวณถนนราชปรารภแถวๆซอยหมอเหล่งกันบะซอยหมอเหล่งนะคะตรงจุดนี้ที่เป็นแนวการก่อสร้างนะคะสำหรับรถที่มาจากตรงบริเวณเดี๋ยวดูนิดนึงนะสำหรับรถที่มาจากที่ทางแยกราชประสงค์นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์เข้าไปทางประตูน้ำการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะก็จะมีชะลอตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านพ้นจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยหมอเหล่งก็ยังรถเยอะอยู่อะค่ะตอนนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะตามเป็นรับตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าเข้ามาแยกซอยหมอเหล่งตอนนี้ชะลอตัวอยู่ที่ตรงบริเวณแยกซอยหลังน้ำนะคะผ่านจากหมอเหล่งมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของประตูน้ำผ่านหน้าบิ๊กซีราชดำริมุ่งหน้าเข้ามาตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะทางฝั่งที่มาจากประตูน้ำในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะบนถนนพระราม1ช่วงปทุมวันมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าช่วงนี้ใช้การได้นะ
ยังต่อเนื่องตามกันมาได้เลยจุดที่จะมีปัญหาแล้วก็รถจะหนาแน่นก็คือตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ส่วนฝั่งกลับกันจากบริเวณแยกราชประสงค์ที่จะกลับไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าอังรีดูนางตรงจุดนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาถนนพระราม4ช่วงจากคลองเตยมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณโค้งอรรถกวีนะคะผ่านจากตรงบริเวณโค้งอรรถกวีมุ่งหน้ามาทางแยกเกษมราษฎร์ช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มาทางด้านของกล้วยน้ำไทยตรงบริเวณแยกกล้วยน้ำไทยในช่วงนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางพระโขนงก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาไปถึงตรงด้านของแยกพระโขนงก็จะปฏิกิริยาสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระโขนงท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักส่วนทางด้านกลับกันมาจากแยกพระโขนงเข้ามาทางกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องมาทางเกษมราษฎร์ตอนนี้เนี่ยก็จะชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเกษมราษฎร์นะคะท้ายแถวก็อยู่ช่วงประมาณแถวๆหน้าโลตัสพระราม4นั่นแหละค่ะผ่านจากสัญญาณไฟแยกเกษมราษฎร์เข้ามาทางคลองเตยช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะผ่านจากคลองเตยเข้าไปที่ใต้ทางด่วนพระราม4ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็เข้ามาต่อเนื่องจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกวิทยุตรงบ่อนไก่วิทยุช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาฝั่งกับการรถที่ไปจากบริเวณแยกสาระแดงนะคะเป็นพระราม4ฝั่งขาออกจะมีปริมาณรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องไปทางด้านลงจากสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องขึ้นสะพานไทยเบลเยียมรถก็ยังเยอะอยู่นะฝั่งขาออกแต่ว่ายังไม่ได้หยุดนิ่งยังไหลตามกันไปเรื่อยๆตั้งแต่สะพานไทยญี่ปุ่นลงมาถนนพระราม4ขึ้นมาทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมนะคะตอนนี้ก็ยังตามกันไปได้แต่ว่ารถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกวิทยุตอนนี้มีจังหวะติดสัญญาณไฟอยู่นะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยก็จะสะสมไปอยู่ตรงช่วงบริเวณคือเป็นช่วงรอยต่อที่ลงมาจากทางด้านสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะตรงจุดนี้เดี๋ยวขอดูข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับการจราจรในช่วงนี้พอตอนตกมาตอนบ่ายเนี่ยเริ่มแบบว่ามีรถออกมาใช้เส้นทางกันเยอะรวมถึงอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาก็หลายจุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรตอนนี้ตรงแถวๆถนนประชาธิปกน่าจะเปิดการจราจรให้รถที่วิ่งมาจากทางสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าที่ผ่านมาตรงบริเวณวงเวียนเล็กได้แล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะตอนนี้คือก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณวงเวียนเล็กนะคะเป็นรถเมย์กับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการปิดการจราจรไว้ชั่วคราวนะคะตอนนี้เปิดการจราจรให้รถวิ่งเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกได้แล้วนะคะแล้วก็รถที่ลงมาจากทางสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้แล้วส่วนฝั่งที่มาจากทางวัดตึกใช้จักรวรรดิมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระปกเกล้าตอนนี้ก็ท้ายแถวก็มาอยู่ตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานแล้วนะคะก็เริ่มระบายรถได้เพิ่มมากขึ้นแล้วส่วนทางด้านของถนนบรมราชชนนีจากสะพานปิ่นเกล้านะคะลงไปที่อรุณมรินทร์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะใช้บรมราชชนนีทั้งเข้าและออกตัวนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนถนนกาญจนาภิเษกนะคะตอนนี้กาญจนาภิเษกมาจากตรงบริเวณทงต่างระดับที่ข้ามตรงช่วงของถนนพันนกพุทธมณฑลสาย4ฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองบางแวกตรงจุดนี้เนี่ยจะมีรถเยอะค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะพอเลยจากทางด้านของคลองบางแวกไปแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงของบริเวณต่างระดับเพชรเกษม
ตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดแล้วนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งก็คือที่ตรงต่างระดับตรงตัดกับพานกพุทธมณฑลสาย4นั่นแหละค่ะจะเป็นท้ายแถวแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเลยส่วนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ายังรถเยอะอยู่นะคะเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกเพชรเกษม69เข้ามาทางพุทธมณฑลทางด้านของพุทธมณฑลสาย2ต่อเนื่องมาที่ต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้ยังมีรถเยอะแต่พอผ่านจากตรงหน้าเดอะมอลล์บางแคไปแล้วก็จะใช้การได้นะคะเดี๋ยวขอข้ามมาดูทางด้านของฝั่งทางพหลโยธินกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยพหลโยธินที่มาจากทางยาวๆเลยแล้วกันจากอนุสาวรีย์ชัยออกไปแยกกำแพงเพชรอนุสาวรีย์ชัยสะพานควายแยกกำแพงเพชรในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะผ่านจากแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวไปที่รัชโยธินช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็จะมีรถมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแถวแยกรัชโยธินนะจากนั้นมุ่งหน้าไปทางด้านของเสนาต่อเนื่องไปทางแยกเกษตรออกไปที่ทางด้านของบางเขนช่วงออกไปทางด้านของหลักสี่นะไม่ใช่บางเขนตรงวงเวียนบางเขนนี่แหละค่ะก็เคลื่อนตัวไปได้คือจะมีรถเยอะช่วงรัชโยธินไปเกษตรเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าโดยภาพรวมของฝั่งขาเข้าของพหลโยธินเนี่ยยังคงใช้การได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างในบางจังหวะของเส้นทางพหลโยธินฝั่งขาเข้าถนนรัชดามาจากวงสว่างนะคะมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลยังมีรถเยอะอยู่นะคะสำหรับทางด้านของฝั่งที่ลงมาจากทางสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้ามาทางวงสว่างตอนนี้เนี่ยรถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยจากทางด้านประชานุกูลมาแล้วมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะบนถนนงามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้ก็จะมีรถเยอะช่วงที่มาก่อนที่จะผ่านทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้างามวงวานฝั่งขาออกไปทางด้านของแยกแครายไปทางรัตนาธิเบศรช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนฝั่งขาเข้าก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางถนนรามินทาตอนนี้นะคะตั้งแต่วงเวียนบางเขนมาเลยนะคะออกมาทางวัชรพลต่อเนื่องมาทางแฟชั่นผ่านมาตรงช่วงบริเวณแยกสวนสยามช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันก็จะมีรถจอแจสักหน่อยหนึ่งนะคะแถวๆประมาณกม6รามินทากม6นะคะพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณเลยจากรามินทากม6เข้าไปตรงวัชรพลเนี่ยตรงต่างระดับก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางคือตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีบางจุดเท่านั้นนะคะที่จะมีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดเนื่องจากว่าอาจจะมีอุบัติเหตุนะคะก็เลยทำให้รถมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะที่เส้นทางทางด้านของมิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากสีคิ้วมุ่งหน้ามาทางด้านของลำตะคองกิโลเมตรที่86บวก200เป็นรถเทรลเลอร์เกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์บรรทุกข้าวสารมาเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ขวางอยู่ใน2ช่องทางการจราจรซ้ายนะคะตอนนี้เนี่ยรถติดขัดท้ายแถวเข้าใจว่าน่าจะอาจจะยาวเกิน2กิโลแล้วด้วยนะคะคุณยุวดีแจ้งผ่าน SOS เข้ามานะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกที่มาจากพลานกที่มาจะเป็นเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกนะคะช่วงพลานกพุทธมณฑลสาย4มาทางด้านของบางแวกค่ะเลยจากแยกพลานกพุทธมณฑลสาย4มาเล็กน้อยมีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางกลางนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันดูนะที่รถที่จะมุ่งหน้าตรงมาทางด้านของบางแวกนะคะที่จะมีการชะลอตัวถนนกาญจนาภิเษกนะคะที่มาจากพลานกพุทธมณฑลสาย4เลยจากแยกพลานกพุทธมณฑลสาย4มาเล็กน้อยมีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันเลยทำให้รถมีการชะลอตัวอยู่ในช่องทางกลางนะคะในช่องทางกลางของช่องด่วนแต่ว่าพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ
เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักรอเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24 ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสทชครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทชมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
9: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้านต้อง
0: บอก

0: นะคะซึ่งเป็นเหตุที่ต้องบอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะแล้วก็คือทุกคนที่รู้เหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยช็อกกันไปตามๆกันเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดมันกลางเมืองด้วยกลางเมืองแล้วก็หลายๆคนที่ผ่านเส้นทางตรงนี้รู้ดีว่าสภาพการจราจรตรงบริเวณนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต8ท่านซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง8ท่านอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงกลางวันวันนี้พอดีได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้การท่านผู้การสถาบันนิติเวชนะคะทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาคุณหมอบอกว่าท่านผู้การบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ได้รับมาจากในจุดที่เกิดเหตุก็คือผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ท่านแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์อีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขั้นตอนในการตรวจเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยถูกไฟคลอกหมดเลยก็จะไม่เหลือในส่วนของผิวหนังหรือว่าทางภายนอกที่จะสามารถเช่นอาจจะเป็นลายนิ้วมือหรือเงี้ยไม่ตรวจไม่ได้เลย
1: พิสูจน์ยาก
0: ใช่ต้องใช้วิธีการตรวจจาก DNA ทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมี6ครอบครัวด้วยกันที่มาให้ทางด้านของมาพบกับทางด้านของสถาบันนิติเวชเพื่อเก็บ DNA เพราะสงสัยว่าอาจจะเป็นญาติของตนเองยังเหลืออีก2ครอบครัวที่ยังไม่มาซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเพราะว่า6ครอบครัวที่มาก็เราก็ยังไม่สามารถชี้ได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเป็นใครอย่างนี้นะ
1: ต้องร
0: อผลในส่วนของการตรวจDNA ก่อนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวมาบอกว่าสามารถระบุตัวตนได้แล้ว2คนอะไรอย่างเงี้ยสอบถามกับทางด้านของท่านผู้การบอกว่าตอนนี้ยังนะคะเพราะว่าน่าจะอีกประมาณสัก2วันถึงจะทราบผล DNA นะแต่ว่าก็สอบถามกับทางนั้นผู้การบอกว่าถ้าอย่างกรณีที่ว่าตอนนี้มา6ครอบครัวยังเหลืออีก2ที่ยังไม่สามารถที่จะยังไม่มีคนมาแจ้งความประสงค์เรื่องของการตรวจ DNA เนี่ยทางนิติเวชจะทำไงบอกตอนนี้ก็คือหลังจากที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ข้อมูลในส่วนของ DNA อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่ายังมีกรณียังไม่มีคนมาแสดงตัวมาแจ้งว่าสงสัยว่าจะเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีคนมาแจ้งแล้วก็ให้เก็บ DNA ตรวจจนกระทั่งตรวจยืนยันได้ว่าใครเป็นใครเป็นญาติใครอย่างเงี้ยก็จะส่งมอบให้นะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สงสัยว่าจะเป็นญาติตัวเองหรือเปล่ายังไงเนี่ย
1: หายไปติดต่อไม่ได
0: ้ใช่ก็คือการเก็บ DNA เนี่ยจะเป็นวิธีสุดท้ายที่บอกว่าจะยืนยันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นหลักฐานการรักษาพยาบาลอย่างเช่นเอ็กซเรย์ฟันหรือว่าเอ็กซเรย์ตามร่างกายกะโหลกศีรษะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำมาได้รวมถึงเพราะว่าตามร่างกายของผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้การบอกว่ามีเพียงท่านเดียวที่มีแหวนติดตัวมานอกนั้นเนี่ยเครื่องประดับอื่นๆเนี่ยไม่มีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าสงสัยว่าเป็นญาติเอาหลักฐานมาทั้งหมดที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหลักฐานทางการแพทย
1: ์
0: ก็นำมาเพื่อพี่จะได้ประกอบในการตรวจใช่จะได้เร็วขึ้นนะ
1: คะ
0: เพราะว่าตอนนี้ทางด้านของนิติเวชเนี่ยสามารถจาก8ท่านเนี่ยแยกได้เป็นผู้ชาย5ผู้หญิง3เบื้องต้นเท่านี้นะคะที่สามารถแยกได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่คุยกับท่านผู้การก็บอกว่าก็คือได้คุยกับคุณหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะก็บอกว่าจากกรณีแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะตรวจยากก็คือว่าการตรวจ DNA เนี่ยแหละเพราะว่าไฟอ่ะมันก็จะทำลายด้วยแต่อันเนี้ยทางด้านของผู้การบอกว่าโชคดีหน่อยว่ายังตรวจได้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันอย่างที่บอกว่าคนที่สงสัยว่าเป็นยากก็นำหลักฐานทั้งหมดมาให้กับทางด้านของเดี๋ยวนะ
1: ทางเจ้าหน้าที่นะคะทางนิติเวชใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เอามาให้ทางด้านของคุณหมอได้เป็นการประกอบนะเป็นการประกอบในส่วนของทางด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลละกันนะคะ
1: อ๋อเมื่อกี้บอกว่าหญิง5ชาย3
0: เดี๋ยวนะทำไมดิฉันจดมาเป็นผู้ชาย5ผู้หญิง3นะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณหมอเขาตรวจอัตลักษณ์อีกทีหนึ่งละกันนะคะแล้วก็มีเหตุนะคะที่ตรงบริเวณสะพานต่างระดับตรงกาญจนาภิเษกที่มาจากทางพานนกพุทธมณฑลสาย4พอดีมีคนใช้ทางผ่านไปตรงบริเวณจุดที่จะข้ามถนนกาญจนา

0: พิเศษแล้วไปเจอคนผูกคอแล้วก็ห้อยลงมาทางด้านล่างนะคะปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก40ปีนะคะผู้ชายอายุประมาณ40ปีสวมเครื่องแต่งกายก็คือเสื้อเป็นเสื้อกีฬาสีดำแดงกางเกงยีนนะคะแล้วก็ตามในร่างกายเนี่ยไม่มีหลักฐานใดทั้งสิ้นยกเว้นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเท่านั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรอให้ทางด้านของญาติหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่รู้จักคนนี้โทรเข้ามาเดี๋ยวจะได้ทราบว่าเป็นใครบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงตรงแถวถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุรถเทเลอร์บรรทุกข้าวสารเสียหลักพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยกีดขวางการจราจรในช่องทางที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมมาในส่วนตรงนี้แล้วก็ตอนนี้คุณรัชนีมาน
1: ฝนตกแล้วใช่ไหมคะ
0: คืองงมากมองไปไกลๆอ่ะมันยังท้องฟ้ายังใสอยู
1: ่วันนี้อากาศแปลกๆมากจะแดดก็ไม่แดดเหมือนจะคลึ้มแต่เป็นก็มีแดดแปลกๆมากแล้วตอนนี้ว่าแถวบ้านเจ้าสรฝนตกแล้ว
0: ใช่นะ เพราะว่าเนี่ยคือถ้าเรามองไกลๆเนี่ยถ้าไม่เห็นเม็ดฝนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าฝนตกเนอะงงมากนะ
1: คะนัตยาต้องฝ่าฝนกลับนะเนี่ย
0: แต่ไม่เป็นไรคิดว่าคงจะตกนิดเดียวคิดว่าคงจะตกนิดเดียว
1: ไกลๆนี่ยังมีแสงแดดอยู่
0: ใช่ยังเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่นะคะตรงนี้ก็ส่งต่อคุณรัศมีมานท่านนี้เลยอะค่ะ
1: ค่ะ

0: มาติดตามกันต่อนะคะเดินทางกับจสร้อยในช่วงเย็นวันนี้ดิฉันรัศมิมานเกียรติศรีกุลนะคะเรามาติดตามข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องของการจราจรแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่ได้ติดตามกันมาหรือว่าอัปเดตกันมาตลอดทั้งวันเลยเย็นนี้ก็เป็นเย็นวันอาทิตย์สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามกันอยู่ทั้งทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางวิทยุ FM ด้วยนะหลายคนยังขับรถกันอยู่โซนไหนฝนตกแล้วบ้างเมื่อสักครู่นี้ตอนส่งคุณนาตยาออกไปนี่ฝนเทลงมาแถวๆย่านคลองเตยพระราม4จุดไหนฝนตกแล้วบ้างคะก็บอกกันเข้ามาได้นะคะว่าจุดไหนเส้นทางไหนเป็นอย่างไรกันในช่วงเย็นวันนี้แล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเราก็เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเรียกว่าเป็นทางการกันแล้วเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่เราออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเรื่องของการเตรียมตัวด้วยเพื่อที่จะรับมือกับฝนนะคะที่จะตกลงมานี่บางวันก็โอ้โหลงมาในหลายๆครั้งในช่วงเวลากลางๆปีแบบนี้ช่วงหน้าฝนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะกับการเดินทางหรือว่าใครที่ต้องออกจากบ้านใช้บริการรถสาธารณะต่างๆนะก็พกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่เราจะต้องอัปเดตกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันวันนี้นะคะกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟย่านมักกะสันที่มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะคะเดี๋ยวขอมาดูในส่วนของทางคปภ.นะคะในเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมย์มีสายของทางคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์ค่ะท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองเลขา
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะได้ทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่ไปดูตรงจุดเกิดเหตุแล้วด้วยเหมือนกันในส่วนของทางคปภ.เองเนี่ยค่ะจะมีส่วนไหนบ้างที่จะเข้าไปดูแลในเหตุการณ์ตรงนี้นะคะ
1: ต้องเรียนว่าเมื่อวานท่านเลขาธิการนะครับท่านชูชาติลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็จะมีทีมของสายงานคุ้มครองสิทธิ์ลงไปร่วมครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนที่จะต้องดูแลหรือว่าทางที่ทางคปภ.จะเข้าไปในเรื่องของการชดเชยหรือการเยียวยาเนี่ยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตรงนี้ค่ะมีส่วนไหนที่เขาจะได้รับหรือก็ได้รับจากตรงไหนบ้างในเงื่อนไขอะไรบ้างอะคะ
1: คงต้องเป็นไปตามกระบวนการโดยปกติแล้วเนี่ยกรณีที่เกิดภัยใหญ่ๆแบบนี้นะครับคปภ.จะลงไปนะครับช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานให้เกิดการชดใช้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับเมื่อวานเองเนี่ยจากข้อมูลที่เราได้นะครับตัวรถเมย์นะครับมีการทำประกันภัยภาคบังคับนะครับที่เรารู้จักกันในนามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับกับบริษัททิพยาประกันภัยนะครับแล้วก็มีภาคสมัครใจนะครับกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยนะเพราะฉะนั้นจะมีความคุ้มครองอยู่สองส่วนนะครับที่เราจะดูแลให้นะครับซึ่งณเมื่อวานนะครับคิดว่าวันนี้ก็ยังคงตัวเลขตัวนี้อยู่ก็คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ยในที่เกิดเหตุ8รายนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด30ราย
0: ค่ะ
1: กรณีเสียชีวิตนะครับหลักการก็คือว่าถ้ารถที่เอาประกันเป็นฝ่ายผิดปกติแล้วนะครับ500,000ได้เต็มนะครับแล้วก็อีก1ล้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าต้องพิสูจน์ฐานานุรูปในกรณีแบบนี้ก็จะมีการขอความร่วมมือกันนะณเวลานี้ทั้งสองบริษัทก็บอกว่าจะจ่ายให้เต็มนะครับในส่วนของทิพยประกันภัยก็คือตัวพรบเนี่ย 500,000 นะครับต่อรายของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เมืองไทยประกันภัยเนี่ยในหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะมีอยู่1ล้านบาทนะครับต่อรายในกรณีที่มีการเสียชีวิตนะครับแล้วก็จะมีอีก 150,000 ด้วยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งแนบท้ายอยู่ที่กรมธรรม์รถยนต์ของเมืองไทยประกันภัยนะครับอีก 150,000 บาทต่อรายนะครับทั้งหมดก็จะเป็นกรณีของการเสียชีวิตนะน่าจะอยู่ที่1ล้านนะครับ 650,000 บาทครับ
0: ค่ะ
1: นี่คือความคุ้มครองของการประกันภัยนะครับในส่วนของการเสียชีวิตยังมีวงเงินส่วนที่เหลือนะครับที่จะคุ้มครองสำหรับผู้บาดเจ็บทั้งหลายนะครับซึ่งตอนนี้คงต้อง ต้องดูด้วยเพราะว่าจริงๆยังมีเข้าใจว่ามีเคสสีแดง2รายนะครับซึ่งอยู่ในอาการที่ค่อนข้างวิกฤตนะครับซึ่งเราก็คงติดตามดูแลต่อไปครับ
0: ค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นประกันภัยของรถเมย์กรณีที่แม้แต่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ว่าตอนนี้ที่บอกว่าจะผิดหรือไม่ผิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังสามารถที่จะใช้เงินประกันภัยตรงนี้ได้ใช่ไหมคะท่านรอง
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญครับที่เรามีการพูดคุยกับผู้รับประกันภัยทั้งสองรายว่าขอให้ดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนนะครับนั่นหมายความว่ามันมีข่าวที่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วรถเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียวไหมนะครับมีการประมาทร่วมหรือเปล่าซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นการประมาทร่วมปุ๊บนะครับก็จะมีการรับผิดกันตามส่วนของความประมาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเมื่อคืนนะครับมีการขอความร่วมมือและได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันภัยทั้งสองว่านะครับจะจ่ายไปก่อนนะครับและจะเรียกคืนในกรณีที่มีการประมาทร่วมอันนั้นเป็นเรื่องหลังบ้านนะครับแต่ว่าประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ครับ
0: โอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าต้องจ่ายไปก่อนก็คือจะได้รับส่วนเนี้ยเผื่อจะต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรแต่ว่าหลังจากนี้เมื่อคดีหรือการค้นหาข้อเท็จจริงดำเนินต่อไปเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการคืนหรือว่าจะมีตรงไหนมาร่วมจ่าย
1: อันนั้นเป็นส่วนที่บริษัทคงไปเรียกคืนนะครับในกรณีของกรณีที่คู่กรณีหรือมีบุคคลใดๆเป็นฝ่ายประมาทร่วมและก่อให้เกิดความเสียหายครั้งนึงครับ
0: ค่ะในส่วนของรถไฟเนี่ยจะมีส่วนความคุ้มครองอะไรตรงนี้ไหมคะกรณีความผิดสมมติว่าเป็นเรื่องของรถไฟอะค่ะ
1: ผมเรียนว่าจริงๆรถไฟเนี่ยนะครับน่าจะต้องคุยกับทางการรถไฟนะเพราะว่าเขาจะมีกฎหมายของเขาเป็นการเฉพาะนะครับในส่วนของการประกันภัยเองณเวลานี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับในส่วนของรถไฟอย่างไรก็ตามเนี่ยการชดเชยชดใช้ต่างๆเนี่ยนะครับรถไฟเข้าใจว่ามีกฎหมายเฉพาะของเขานะครับซึ่งผู้เสียหายผู้เสียชีวิตก็อาจจะดำเนินการนะครับดีลกับทางรถไฟนะครับถ้าเห็นว่าทางนั้นมีส่วนหรือยังไงนะครับ
0: กรณีถ้าบอกว่าเป็นความประมาทร่วมหรือผิดร่วมตรงนี้ค่ะก็ทางบริษัทประกันเองทั้งทิพยะหรือว่าทางเมืองไทยก็จะเป็นคนไปเรียกเองกับผู้เรียกว่าผู้เสียหาย
1: ณเวลานี้เราคุยกันแบบนี้ครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างกรณีที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วรอนะครับการสอบสวนนะครับจริงๆถ้าปล่อยตามแล้ววิธีการปกติก็คือต้องสอบสวนนะครับใครมีส่วนประมาทเท่าไหร่ยังไงแล้วก็คำนวณความสัดส่วนความรับผิดซึ่งมันจะกินเวลายาวนานนะครับแล้วก็เคสนี้ผมว่าเป็นเคสที่ใหญ่นะครับสะเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับถือว่าบริษัทประกันทั้งสองแห่งก็อนุโลมนะครับเราดูแลส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อนะครับเพื่อบรรเทาความเสียหายกับพี่น้องประชาชนครับ
0: ก็คือยังไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ความผิดก็คือส่วนนี้ช่วย
1: ไม่งั้นยาวแน่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการเสียชีวิตเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันเรียบร้อยจบนะครับในส่วนของการค่ารักษาพยาบาลต่างๆก็คงอยู่คงต้องดูแลกันตามหลักการต่อไปนะอย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนว่าผู้ป่วยมีหลายลักษณะนะครับแล้วก็คงต้องดูพัฒนาการของการรักษาว่าบางท่านอาจจะหายเป็นปกติบางท่านอาจจะมีการบาดเจ็บที่เป็นการไปอีกระยะหนึ่งหรือเปล่านะแต่ละวิธีมีการชดใช้ที่แตกต่างกันซึ่งสำนักงานนะครับก็จะดูแลให้มีความเป็นธรรมที่สุดครับ
0: ค่ะในกรณีของการบาดเจ็บนะคะกลุ่มผู้บาดเจ็บนี่เขาจะได้รับการดูแลครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนในส่วนไหนยังไงบ้างนะคะโดยหลักการนะคะ
1: ผมเรียนว่าโดยหลักการเนี่ยนะครับอย่างตัวกฎหมายเนี่ยนะครับที่บอกว่าประกันความรับผิดนะครับจะเป็นการรับประกันความรับผิดของผู้เอาประกันภัยก็คือตัวรถนะครับถ้าบอกว่ารถบัสคันนั้นผิดเนี่ยเหมือนจะกฎหมายละเมิดนั่นหมายความว่ามันจะมีค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทั้งหลายที่กฎหมายละเมิดเรียกได้นะค่าขาดประโยชน์ค่าขาดไม่สามารถทำงานในอนาคตได้นะครับถ้าเป็นกรณีแบบนั้นจะมีการทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะนะครับค่าเหล่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งที่เรียกได้เนี่ยคือประกันก็สามารถคุ้มครองได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตอนนี้ก็คือสามารถที่เราดูความคุ้มครองของประกันก็คือจะเป็นเฉพาะตัวรถเมย์ที่เป็นยานพาหนะ ที่เราพอจะทราบกันอยู่ซึ่งในส่วนอื่นๆหรือองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวตรงนี้ถูกไหมคะ
1: จริงๆแล้วนะครับข้อมูลมีการขยับนะครับเมื่อคืนบอกว่ามีรถ10คันที่ได้รับความเสียหายนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ผมได้รับรายงานจะมีรถประมาณ14คันได้รับความเสียหายซึ่งในจำนวนนั้นก็มีบางส่วนที่มีการเอาประกันภัยไว้นะครับในขณะที่ประมาณสัก 5-6 คันยังหาข้อมูลการประกันภัยในระบบไม่ได้นะครับต้องมีอย่างนี้กปภ.เองเนี่ยมีระบบที่เรียกว่า Insurance Bureau System น
0: ะ
1: เวลาเราซื้อประกันนะครับไม่ว่าประกันชีวิตวินาศภัยเนี่ยบริษัทมีหน้าที่ส่งข้อมูลนะครับให้เราเพื่อจะเป็นฐานข้อมูลกลางแล้วเมื่อเกิดเหตุเนี่ยอย่างกรณีไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะครับถ้าเราได้เลขบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าได้ข้อมูลทะเบียนรถอย่างเงี้ยเราสามารถค้นหาในระบบของเราในเบื้องต้นก่อนว่าพบการประกันอะไรนะอะไรบ้างนะครับกับผู้เสียชีวิตหรือว่ารถคันที่เกิดเหตุนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าเราพบมีการประกันภัยแต่ไม่ครบทุกคันครับ
0: อืมค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงเหมือนกันที่จะมาดู
1: แลก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จะไปเยียวยารถแต่ละคันนะครับแล้วก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราอาจจะคุยกับบริษัทประกันที่มีรายชื่อเหล่านั้นนะครับให้เกิดการดูแลอย่างเหมาะสมครับ
0: เพราะงั้นบทบาทของคปภ.ในกรณีนี้ก็คือจะเป็นผู้ประสานงานเร่งรัดหรือว่าช่วยดูแลให้แต่เงินเนี่ยก็จะเป็นของบริษัทประกันแต่ละบริษัทเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับลักษณะการทำงานของเราในเชิงที่เป็นเชิงรุกตอนหลังเนี่ยก็คือในกรณีที่เกิด เหตุต่างๆขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับคปภ.พื้นที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดและเป็นกรุงเทพเมื่อวานท่านเลขาธิการลงไปเองเลยนะครับผ่าทีมลงไปเองนะครับเข้าไปเลยครับแล้วก็ดูความเสียหายจริงๆว่าหน้างานเป็นยังไงแล้วก็ไปรับข้อมูลไปประสานงานเพื่อจะติดต่อรับข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐต่างๆนะที่เกี่ยวข้องว่าจริงๆแล้วรถเสียหายกี่คันคนเสียชีวิตกี่คนบาดเจ็บกี่คนมีข้อมูลอะไรนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการดีลนะครับเราสามารถดีลตรงให้กับผู้ประกันภัยแทนที่จะรอญาติซึ่งญาติตอนนี้นะครับกำลังอาจจะเสียใจมากอาจจะต้องทำหลายอย่างอ่ะจัดการศพทำสารพัดนะครับก่อนจะดำเนินกระบวนการประสานกับบริษัทประกันตอนนี้กลายเป็นว่าวิธีการทำงานของเราคือเมื่อเกิดภัยใหญ่หลักๆปุ๊บเราลงพื้นที่เลยครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้มาพอได้ข้อมูลปุ๊บเรารู้ว่าบริษัทอะไรปุ๊บเราคุยก่อนเลยนะครับเราประสานงานให้และพยายามจะช่วยให้พวกกันได้ค่าสินใหม่ทดแทนที่เป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดคร
0: ับ ค่ะเพราะว่าแน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ยเจ้าตัวเนี่ยญาติหรือทำอะไรไม่ถูกแน่นอนจะคืองงไปหมดไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนยังไงอ
1: ันนี้ถ้าญาติเสียชีวิตเนี่ยคือผมว่าเรื่องนี้มันคือมันมีอะไรให้คิดทำเยอะมากเลยครับกว่าจะมาถึงจุดที่บอกว่าเราจะดีลกับประกันยังไงนะเพราะฉะนั้นคปภ.ขออาสาแล้วกันครับเป็นคนดูแลในส่วนนี้ครับ
0: ค่ะอย่างในกรณีของระบบประกันภัยสาธารณะตอนนี้นะคะที่มีอยู่สมมติเราต้องใช้ชีวิตกันอย่างเงี้ยเวลาเกิดเหตุในลักษณะแบบเนี้ยส่วนที่เป็นของรัฐส่วนที่เป็นของเอกชนหรืออะไรสิทธิที่จะคุ้มครองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะคะอยากให้ท่านรองช่วยอธิบายให้คนได้เข้าใจตรงนี้ด้วย
1: คือต้องอย่างเงี้ยปกติเนี่ยโดยหลักการทั่วไปพื้นฐานคือประกันภัยส่วนใหญ่เป็นภาคสมัครใจ
0: ค่ะ
1: นั่นหมายความว่าใครคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับควรจะบริหารความเสี่ยงของตัวเองนะเรามีบ้านเรามีโรงงานเราคิดว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวในที่ของเราอาจจะเกิดไฟไหม้นะครับหรือว่าโรงงานของเรานะครับผมไม่ใช่โรงงานอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าของเราและมีคนเข้ามาติดต่อคนเข้ามาติดต่ออาจจะได้ความเสียหายนะครับอะไรอาจจะล้มใส่รถของเขาเราก็ซื้อประกันความรับผิดอันนี้คือกรณีทั่วๆไปในการดำเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจอย่างไรก็ตามครับธุรกิจบางอย่างหรือการดำเนินการบางอย่างที่มีผลกระทบกับสาธารณชนนะครับอาจจะถูกบังคับให้มีการประกันภาคบังคับซึ่งกรณีนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีกฎหมายนะครับออกมาแล้วบอกว่าคนเหล่านี้ต้องทำประกันอย่างกรณีของผู้ครอบครองรถยนต์นะครับเจ้าของรถเนี่ยมีหน้าที่เอาประกันถามว่าทำไมอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนมันมากมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณครอบครองรถหนึ่งคันได้นะครับคุณควรจะสามารถเอาประกันได้ซึ่งกฎหมายบังคับให้คุณเอาประกันนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนะเป็นหอพักเป็นเรือข้ามฟากเรือโดยสารสาธารณะ พวกนี้ก็จะมีกฎหมายเฉพาะบังคับให้ทำประกันนะครับเพราะฉะนั้นประกันก็จะมี2 ส่วนนะครับส่วนที่จะบอกว่าอะไรควรจะเป็นภาคบังคับนั้นนะก็เป็นดุลพินิจนะครับในกรณีแต่ละกรณีเพราะว่าจะบอกว่าอะไรเป็นประกันภาคบังคับถ้าเรากำหนดไปปุ๊บมันก็จะเป็นภาระกับผู้ประกอบการทันทีและโดยปกติแล้วก็จะเป็นแต่ละเรื่องแต่ละราวที่หน่วยงานที่กำกับดูแลก็จะบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องมีประกันภัยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างกรณีประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเวลาประสบเหตุขึ้นมาเขาจะรู้ตัวได้ยังไงคะหรือว่าคนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือยังไง
1: ผมเรียนอย่างนี้เลยง่ายที่สุดนะครับสมมติว่าญาติพี่น้องใกล้ชิดเราและเกิดอุบัติเหตุเกิดเสียชีวิตอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วเราบอกว่าเราไปลื้อหากรมธรรม์ของเขาใช่ว่าเราจะพบนะครับอาจจะอยู่ในเซฟอาจจะอยู่ใต้เตียงที่ทำงานนะครับที่บ้านตรงไหนก็ไม่รู้นะถ้านะครับง่ายที่สุดก็ติดต่อสำนักงานคอปพอนะครับเราสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเข้าไปในฐานข้อมูล IBS
0: ค่ะ
1: แต่ท่านต้องยืนยันตัวตนก่อนนะว่าท่านเป็นใครและปกติถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยนะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นญาติเนี่ยนะคงต้องยืนยันตัวตนให้แน่นอนก่อนว่าเป็นใครแล้วเราก็จะเข้าระบบแล้วก็รันออกมาว่าในกรในขอเนี่ยมีประกันอะไรบ้างต้องเรียนว่าจริงๆนะครับนี่คือข้อเท็จจริงผมเองเนี่ยนะครับเคยให้พนักงานในสำนักงานเนี่ยรันนะครับเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่านะมีการซื้อประกันย่อยๆฉบับเล็กๆไว้ที่ไหนบ้างปรากฏว่ามีหลายรายการที่ขึ้นมาแล้วผมไม่ทราบเหมือนกับใช้บริการแบงก์ปุ๊บแล้วก็มีการเอาประกันให้เรานะบัตรเครดิตบางตัวมีการเอาประกันให้เรามันขึ้นมาในระบบหมดเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทุกคนสามารถตรวจสอบของตัวเองได้กรณีถ้าเจอเหตุอะไรยังไงมาว่าคุณมีความคุ้มครองตรงไหนส่วนไหนกับอะไรผูกเอาไว้บ้างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้สามารถตรวจสอบได้ก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเหตุใหญ่ๆอ่ะแน่นอนหลายคนจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือเข้าไปแต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเหตุใหญ่แต่เขาก็ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบบางทีก็อาจจะมีทางออกว่าเออเราจะได้รับการดูแลตรงไหนอย่างไรบ้างก็สามารถ
1: สำนักงานคอปพครับอย่าเรามีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคและในต่างจังหวัดนะครับและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมนะครับในการให้บริการทั้งตรวจสอบข้อมูลนะครับทั้งกรณีของการเจรจาค่าสินไหมทดแทนนะครับ
0: ค่ะส่วนในกรณีนี้ก็เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องรอติดตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้ที่คุยกันในเบื้องต้นก็คือบริษัทที่ทางรถเมย์ในส่วนของรถเมย์ที่ประกันเอาไว้อยู่ก็ตามตัวเลขที่ออกมาในสื่อก็คือเขาจะจ่ายหรือช่วยดูแลไปก่อนสำหรับผู้เสียชีวิต
1: นะค
0: ะตอนนั้นส่วนการดำเนินการอื่นๆเดี๋ยวก็รอเรื่องของการพิสูจน์ความผิดหรืออะไรก็ว่ากันไปอาจจะต้องรอเวลานิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นก็เป็นส่วนที่เขาจะไปดำเนินการต่อจากนี้หลังจากที่เยียวยาผู้เสียหายไปแล้วครับ
0: ได้ค่ะงั้นก็วันนี้ขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้ออัปเดตเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องของสิทธิของประชาชนทั่วๆไปด้วยว่าเราควรจะทำยังไงกรณีเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านรอง
1: ด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบนะคะของทางสำนักงานคอปพ.นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line@บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะคะเดินทางด้วยกันในช่วงเย็นวันนี้มีฝนตกลงมาแล้วนะหลายจุดเลยนะคะแต่ว่าเป็นฝนตกเล็กน้อยที่เขตทวีวัฒนาปทุมวันบางรักสาทรบางคอแหลมยานนาวาคลองเตยค่ะกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีแนวโน้มคงที่นะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะถ้าดูจากภาพจอเรดาร์ตอนนี้ขึ้นจอให้ดูด้วยใครที่ติดตามทางโซเชียลมีเดียนะคะดูภาพไปพร้อมๆกันกลุ่มเล็กค่ะฝนกลุ่มไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะยังไม่ตกหนักสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าขับรถกันอยู่บนท้องถนนก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยข้างนอกมืดแล้วนะตอนนี้นะคะอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถด้วยแล้วก็ฝนพรำๆแบบนี้เนี่ยทำให้ถนนลื่นนะคะบางทีหลายๆพื้นที่เนี่ยมีฝุ่นละอองมีโคลนมีทำให้การขับขี่หรือการเดินทางเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งความห่วงใยให้ทุกๆคนที่กำลังขับขี่รถอยู่บนท้องถนนกันด้วยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มฝนนะคะที่เช็คจากข้อมูลจากเรดาร์ฝนเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจุดไหนฝนตกเพิ่มเติมนะคะสามารถเพิ่มข้อมูลเข้ามาได้นะคะข้อมูลการจราจรตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาในช่วงหลัง18นาฬิกานี่มีอยู่หลายรายเหมือนกันนะคะคุณสุวัฒน์ค่ะแจ้งว่าเส้นทางถนนรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าแยกท่าพระถึงแยกรัชดาตลาดพลูนะคะจุดเกิดเหตุจะอยู่ในอุโมงค์ลอดแยกท่าพระเป็นอุบัติเหตุรถกระบะกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อันนี้จะเป็นเส้นรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าค่ะในอุโมงค์ลอดแยกท่าพระนะคะฝั่งที่จะแยกท่าพระที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกรัชดาตลาดพลูมีอุบัติเหตุเป็นเก๋งกับรถกระบะกีดขวางอยู่ใครใช้เส้นทางนี้ฝากระมัดระวังด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคุณเล็กเอกชัยนะคะให้ข้อมูลในเส้นทางของถนนติวานนท์ค่ะก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขประมาณสัก200เมตรจุดนี้จะมีรถเก๋ง2คันนะคะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางที่2จากทางขวาแล้วก็ช่องทางซ้ายนะคะตรงนี้แจ้งเข้ามาทางจสร้อยประสานไปที่สพเมืองนนทบุรีให้แล้วนะคะบอกว่าอันนี้ก็อยู่ระหว่างการรอประกันนะคาดว่าน่าจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะดูแล้วเป็นอุบัติเหตุไม่รุนแรงแต่ก็กีดขวางอยู่นะในเส้นทางตรงนี้นะคะอีกเหตุหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ได้รับแจ้งมาเป็นถนนสามัคคีนะคะเป็นปากซอยสามัคคี62ค่ะเป็นรถเก๋งสีขาวไปชนป้ายบอกทางทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะคะจุดนี้จะเป็นปากซอยสามัคคี62นะคะช่วงเส้นที่มุ่งหน้ามาจากตรงถนนประชาชื่นที่จะไปทางใต้ทางด่วนสีรัตน์นะคะเป็นรถเก๋งสีขาวไปชนป้ายบอกทางตรงนี้ก็กีดขวางอยู่ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าค่ะมาที่ความห่วงใยจากทาง MEA นะคะได้แจ้งเตือนมาเรื่องของการระวังการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอันนี้เสี่ยงอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตด้วยนะคะความห่วงใยจากทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยประชาชนที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลารูฟท็อปนะคะที่ปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทาง MEA มีคำแนะนำในการเลือกผู้ที่จะมาติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือมีความมั่นคงมีประสบการณ์ยาวนานติดต่อได้สะดวก2ก็คือใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ 3. มีช่างผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรควบคุมค่ะ 4. ก็คือรับ ประกันการติดตั้งและความเสียหายต่างๆอย่างน้อย 1-2 ปี 5. มีการบำรุงรักษาตลอดอายุรับประกัน 6. มีการขออนุญาตที่ถูกต้องค่ะการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟผิดประเภทการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมอกหรือการเจาะโครงสร้างอาคารจนกระทบกับแนวสายไฟเดิมซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรอัคคีภัยหรืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วทำให้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะนอกจากนี้การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริงตามที่โฆษณาและอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในอนาคตด้วยอันนี้ด้วยความห่วงใยจากทาง MEA นะคะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะก่อนที่จะติดตั้งเรียกว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะตอนนี้ได้รับความนิยมกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการเนี่ยมีมากมายเพราะงั้นก็ต้องเลือกนะคะตามคำแนะนำต่างๆนี่แหละที่จะทำให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยขอบคุณความห่วงใยจากทาง MEA ด้วยนะคะมาที่ข้อมูลการเดินทางกันต่อนะคะตรงนี้มีรายงานสภาพการจราจรเข้ามาจากทางคุณเดชานะคะบอกว่ามีรถติดนะเป็นเส้นทางถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงแยกสวนเลียบตัดกับกาลประพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมนะคะบอกว่ารถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะฝั่งกลับการรถเคลื่อนตัวได้ตรงนี้บอกว่ารถติดนะใครอยู่ข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่ายังไงเพิ่มเติมข้อมูลด้วยนะคะเป็นเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งจะฝั่งจากตรงแยกสวนเลียบที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมนะคะจุดนี้รถติดคุณเดชาบอกมานะคะใครอยู่ข้างหน้าเพิ่มเติมข้อมูลด้วยมีอุบัติเหตุไหมมีอะไรกีดขวางยังไงหรือเปล่าแล้วก็คุณชัยนรงค์นะคะแจ้งว่ามีรถเสียบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจุดนี้จะอยู่ตรงประมาณเหนือลุมพินีปาร์คปิ่นเกล้าค่ะพบว่ามีรถเก๋งสีน้ำเงินจอดเสียในช่องทางขวาแล้วก็ไม่เปิดไฟกระพริบด้วยนะคนขับลงมายืนนอกตัวรถด้วยนะคะอันนี้จสร้อยประสานแจ้งให้แล้วนะอันตรายมากเลยประสานแจ้งไปทางพื้นที่ก็คือของทางสน.คู่ขนานลอยฟ้าแล้วก็ทางบก02แล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณชัยนรงค์ด้วยนะคะเวลาพบเห็นเหตุผิดปกติอะไรในลักษณะนี้แล้วอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ฝากแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะทางจสร้อยจะได้ประสานผู้เกี่ยวข้องให้ไปช่วยตรวจสอบดูแลนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การใช้เส้นทางร่วมกันนะคะอันนี้คุณชัยนรงค์แจ้งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอมาดูอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีได้รับแจ้งตรงเส้นมิตรภาพขาเข้านะคะจากช่วงของคุณณัฐยาจนช่วงก่อน 6:00 น.เนี่ยบอกว่าเป็นรถเทลเลอร์บรรทุกข้าวสารเสียหลักพลิกคว่ำขวางการจราจร2ช่องทางซ้ายนะคะเส้นมิตรภาพตรงอำเภอศรีคิ้วกม68+200ฝั่งขาเข้ากทม.นะคะแล้วก็แจ้งให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตอนนี้เข้าไปดูในแผนที่นะคะสำหรับเส้นมิตรภาพตรงจุดนี้คาดว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วนะเพราะว่าแนวรถติดนี่ตอนนี้สั้นลงแล้วนะคะแล้วก็เหมือนน่าจะเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับตรงจุดนี้ใครผ่านเส้นนี้ก็ยังไงเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้นะคะเส้นทางต่างอันนี้ขึ้นภาพเอาไว้ให้นะคะว่าจุดที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุมาในช่วงก่อน 6:00 น.ประมาณสัก 5:30 น.อะค่ะที่ผ่านมานะคะก็เป็นอุบัติเหตุนี่เรียกว่าเป็นรถใหญ่เลยนะแต่ว่าไม่แบบช่วงเย็นๆเนี่ยท้องฟ้ายังดูแจ่มใสนะสำหรับเส้นทางนี้นะคะก็ เป็นเส้นมิตรภาพในฝั่งขาเข้าเป็นช่วงของอำเภอสีคิ้วนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางเขื่อนลำตะคองนะคะช่วงกิโลเมตรที่86+200ขาเข้ากรุงเทพนะลักษณะก็คือเป็นรถเทเลอร์สิ่งที่บรรทุกมาเป็นข้าวสารนะคะเสียหลักพลิกคว่ำเลยนะคะขวางการจราจรอยู่2ช่องทางซ้ายแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงก่อน6โมงเย็นเนี่ยได้รับแจ้งมาว่ารถติดเป็นแนวยาว2กิโลนะคะแต่ด้วยช่วงวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะก็เลยยังพอไหวแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลสำหรับเส้นทางตรงนี้เนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสต้องแบบแจ้งกันว่าต้องให้เลี่ยงเลยนะคะใครผ่านเส้นนี้อาจจะต้องเผื่อเวลานะคะดูแล้วแต่ปริมาณรถไม่เยอะแต่ว่ามีอุบัติเหตุอยู่แล้วก็เป็นรถใหญ่ด้วยนะคะตอนนี้ผ่านมาสักชั่วโมงหนึ่งไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้แล้วหรือยังนะคะแต่ว่าดูจากสภาพการจราจรแล้วก็ยังสามารถที่จะผ่านได้นะคะในเส้นทางตรงจุดนี้ก็ใครใช้เส้นนี้อยู่เพิ่มเติมข้อมูลด้วยเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวนะขอดูเรื่องของเรดาร์ฝนนิดนึงตรงเส้นทางนี้รถมีอัปเดตแล้ววิ่งได้1ช่องทางขวานะคะตอนนี้เส้นมิตรภาพในฝั่งขาเข้ารถบรรทุกข้าวสารนะนี่ที่ได้รับแจ้งมาเสียหลักพลิกตะแคงนะคะข้าวสารนี่คือหล่นกระจายเต็มถนนเลยตอนนี้นะคะแล้วก็รถวิ่งได้ตอนนี้วิ่งได้1ช่องทางนะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเก็บกวาดยังไม่เสร็จการจราจรก็ไปได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าวันนี้ฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถน้อยยังเดินทางได้แล้วก็ไม่มีท้ายแถวไม่มีรถติดสะสมแต่ว่าถ้าใครจะผ่านเส้นทางนี้ฝากระวังด้วยนะคะก็วิ่งได้ช่องทางขวานะวิ่งขวามานะคะแล้วก็ฝากระวังเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานกำลังเคลียร์พื้นที่ตรงจุดนี้ด้วยกำลังเคลื่อนย้ายนะคะทั้งเก็บกวาดข้าวสารที่หล่นตกหล่นเกลื่อนกระจายแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงอาจจะต้องมีการยกรถนำอุปกรณ์นำรถขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อที่จะเพราะว่าตอนนี้คือเรียกว่าพลิกเลยอะพลิกหงายท้องขึ้นมาเลยล้อชี้ฟ้าเลยนะคะคงต้องใช้เวลากันอีกสักพักใหญ่ๆเหมือนกันใครผ่านเส้นตรงจุดนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพจากสีคิ้วนะคะบริเวณตรงทางใกล้ๆกับเขื่อนลำตะคองนะตรงนี้ฝากใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางนี้เป็นช่วงของเนินด้วยเหมือนกันนะก็ให้ระวังด้วยละกันนะคะด้วยความห่วงใยนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางของถนนมิตรภาพส่วนเส้นทางอื่นนะคะมาขอดูเมื่อสักครู่นี้ว่าจะไปดูกลุ่มฝนให้ว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเส้นฝั่งบริเวณตรงนี้สายอีสานยังใช้การได้อยู่นะไม่มีฝนตกนะคะแต่ว่าแถวใครวิ่งเส้นสายเหนืออยู่แถวสุพรรณอุทัยธานีชัยนาทตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งของโซนกรุงเทพมหานครก็ยังมีฝนตกเล็กน้อยอยู่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใครขับขี่รถอยู่กลางสายฝนตอนนี้ก็ฝากระมัดระวังด้วยนะคะเดตจากเรดาร์ตอนนี้มีฝนอยู่ที่เขตวัฒนาคลองเตยบางนาบางขุนเทียนพระโขนงประเวศนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มลดลงนะคะตอนนี้เป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองถ้าดูจอเรดาร์ไปด้วยกันเอาภาพขึ้นให้ดูด้วยนะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขอไปอีกจุดหนึ่งตรวจสอบทางอุบัติเหตุที่ถนนราชพฤกษ์นะคะกับทางร้อยตำรวจเอกณัฐพลเรืองแสงค่ะรองสารวัตรจราจรสน.บางเสาธงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอุบัติเหตุตรงราชพฤกษ์
1: ตอนนี้ก็คือแยกทั้งจุดขวางและมานะครับมันจะมีความผิดปกติแล้วครับไม่ได้รับบาดเจ็บ
0: ค่ะค่ะอ๋อตอนแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายไหมคะเคลื่อนย้าย
1: แล้วครับ
0: เคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
1: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยหมดแล้วครับเปิดการจราจรปกติครับ100%ครับ
0: อ๋อโอเคก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค
1: เรียบร้อยครับผม
0: ก็สามารถผ่านได้ใช้การได้นะถ้าใครจะมาตรงจุดนี้ค่ะ
1: ใช้งานได้100%ครับผม
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะคะอันนี้คื อ๋อคนเขาถามว่ามีรถติดมากตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นก็คือก่อนหน้านี้คือมีอุบัติเหตุถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่ก็คือตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นกรณีหลายคันจำนวนมาก
0: ขอพิกัดนิดนึงอะค่ะตรงที่เกิด
1: เป็นบนสะพานครับบนสะพานข้ามแยกบางแวกมุ่งหน้าตลิ่งชันครับ
0: เควสะพานข้ามแยกบางแวกเป็นรถอะไรกับรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถยนต์ห้าคันจอยอยหนึ่งคันครับ
0: รถยนต์ห้าคันเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: โ
1: อ้ที่กรณีทั้งหมดห้าคันแล้วก็มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรวมหมด
0: แต่ว่าไม่รุนแรงใช่ไหมคะไม่มีผู
1: ้ไม่รุนแรงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: อ๋อแต่ว่า กรณีที่ติดก็คือเหมือนกับรอประกันหรือมาตกลงกันอะไรอย่างนี้
1: อะไรนะครับผม
0: คือเขาจอดรอกันใช่ไหมคะรอประกันรอเคลียร์รอคุยกันก็เลยทำให้รถติด
1: ไม่ใช่จอดรอรถมันเคลื่อนไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันชนกันค่อนข้างหนักมันจะมีผู้กรณีที่เคลื่อนไม่ได้ก็ต
0: ้
1: องรอรถล่างรถยกซึ่งผมก็ได้ประสานดำเนินการเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ากรณีรถสับได้เนี่ยผมจะให้ผลสิทธิ์ของไปก่อนจะไม่ให้รอ
0: ใคร
1: แล้วก็รีบแยกคนเลย
0: แล้วทำไมตั้ง5คันนะคะชนท้ายหรือยังไงหรือ5คันเน
1: า
0: ะเกิดจากอะไร
1: คือเหมือนมันเหมือนกันด้วยถนนมันลื่นด้วยนะมันฝนปล่อยแต่น่าจะเกิดเหตุทำให้ถนนมันลื่นเป็นเบรกแล้วทีนี้อาจจะลื่นสลับกันแล้วก็เหมือนเบรกหลบคันหน้าคันหลังก็ตัก
0: ค่ะค่ะค่ะแต่มีคันที่เสียหายหนักก็แสดงว่าต้องมากันเร็วเหมือนกันไหมคะก่อนหน้านี
1: ้ก็จะค่อนข้างเร็วอยู่ครับ
0: ค่ะแต่ก
1: ็ครับ
0: ยังไงนะคะ
1: ก
0: ็
1: วก็คือระดับไอ้คันที่โดนที่ชนมีเสียหายรุนแรง2 คัน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: 2 คันทีนี้เป็นเสียหายด้านหน้า2 คันนะครับ
0: แ
1: ล้วจะชนท้ายอีกคันหนึ่ง
0: แล้วจักรยานยนต
1: ์ไม่รับบาดเจ็บก็คือได้ไม่ได้ผู้คนขี่ได้ค่าเสียขัดนี้ละไปอันนี้2 คันมากเลย
0: ค่ะแล้วจักรยานยนต์ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคนขับ
1: ไม่เป็นไรเลยใช่ใช่เหมือนเขาลื่นอ่ะลื่นเหมือนเบรกว่าชนแล้วก็เขาชนแล้วก็เบรกมันเห็นรถเบรกนี่ก็คันหลัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วรถคันหลังที่ตามมาก็พอดีเบรกทันพอดี
0: ค่ะก็
1: ใช่จอยจักรยานยนต์ก็เลยไม่เป็นไร
0: ค่ะก็แต่ตอนนี้หมดแล้วนะหมดเคลื่อนย้ายหมด
1: แล้วเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็ที่บอกว่าติดเยอะๆตอนนี้ก็ไม่มีสะสมแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วตอนนี้ครับผมตรวจสอบอยู่ก็คล่องตัว 100% แล้ว
0: ค่ะฝนหยุดหรือยังคะสวัสดิ
1: ์หยุดแล้วครับผม
0: โอเคค่ะก็หยุดแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะได้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะเป็นท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางเสาธงนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณเดชาสอบถามมาว่าราชพฤกษ์ทำไมติดมากเลยอันนี้ก็ตรวจสอบให้แล้วนะคะว่ามีอุบัติเหตุอย่างที่รองสวัสดิ์บอกไว้นะคะบนสะพานข้ามแยกบางแวกนะเป็นรถยนต์5คันรถจักรยานยนต์1คันแต่ไม่มีใครเจ็บนะคะรถยนต์ก็บอกว่าหนักๆเนี่ย2คันน่าจะยกออกนะก็เลยทำให้การจราจรติดขัดก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ส่วนที่บอกว่าสาเหตุก็คือถนนลื่นนี่แหละมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ฝนหยุดหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวใครขับรถกันอยู่ยังมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ด้วยใช้ความระมัดระวังกับการขับขี่ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้ช่วงเวลาเย็นหลายพื้นที่ในตอนนี้ยังมีฝนตกลงมาอยู่นะคะในข้อมูลจากเรดาร์ฝนนะคะตอนนี้ก็คือยังมีกลุ่มฝนกันอยู่ในหลายเขตอยู่เหมือนกันนะคะแถวคลองเตยบางนาบางขุนเทียนพระโขนงประเวศนะคะก็ยังมีกลุ่มฝนแบบแต่ฝนเล็กน้อยนะคะฝนไม่เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือการขับขี่นะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้ใครอยู่บนท้องถนนฝากเพิ่มเติมเรื่องความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วยแล้วก็จะมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางสน.คันนายาวนะคะบอกว่าเส้นทางถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าเนี่ยมีอุบัติเหตุที่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกกม.8นะคะเป็นรถพ่วงกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุตรงนี้ทำให้การจราจรติดขัดนะคะบอกว่าในช่วง 19:19 นะคะเคลื่อนย้ายรถคนขับรถจักรยานบาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วก็สภาพการจราจรตอนนี้เป็นปกติแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่สอบถามมาว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะเส้นทางของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าเนี่ยประมาณช่วงเลยโรงพยาบาลศิลป์แพทย์ไปมีรถกู้ภัยวิ่งผ่านนะคะก็คุณชัยรัตน์สอบถามมาว่ามีเหตุอะไรนะคะก็ตรวจสอบไปเป็นเหตุรถพ่วงกับจักรยานยนต์นะคะแต่ว่ารถจักรยานยนต์ไม่เรียกว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วสำหรับอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งมานะคะแล้วก็จะมีในเส้นทางของนะคะขอไล่ดูอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่แจ้งอ๋อตรงราชพฤกษ์นะคะเมื่อกี้คุยกับรองสารวัตรก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก่อนหน้านี้ก็รถติดอยู่เหมือนกันนะสำหรับบนสะพานข้ามแยกบางแวกตรงนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะในเส้นทางนี้เพิ่มเติมข้อมูลให้ผู้ใช้เส้นทางตรงจุดต่างๆได้รับทราบข้อมูลกันด้วยใครอยู่ตรงไหนรายงานตัวด้วยนะคะคุณเดี๋ยวนะคะมีคุณเดี๋ยวกรอบมาดูในช่อง YouTube คุณโกศลสวัสดีนะคะบอกว่าอ๋อก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุตรงลำตะคองนะบอกว่าถึงที่กม89แล้วสงสัยต้องกลับรถจุดนี้รถไม่ติดนะคะวันนี้คุณโกศลใช้เส้นทางของมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพคือมีอุบัติเหตุอยู่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาการจราจรแต่วิ่งได้แค่1เลนแต่ด้วยความที่วันนี้รถน้อยนะคะก็เลยไม่มีท้ายแถวสะสมนะสำหรับตรงเส้นทางของมิตรภาพฝั่งขาเข้าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าเป็นรถเทรลเลอร์นะคะบรรทุกข้าวสารมาแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำอยู่ขวางอยู่2ช่องจราจรยังไงถ้าคุณโกศลใช้เส้นนี้ก็ให้วิ่งขวานะคะขวาใช้กันได้แต่ซ้ายเนี่ย2ช่องทางเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกวาดข้าวสารที่หล่นเกลื่อนอยู่บนถนนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการยกรถขึ้นมาเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางด้วยนะคะน่าจะต้องใช้เวลากันอีกสักพักนึงแต่ว่าจุดนี้มิตรภาพขาเข้าตรงช่วงของอำเภอศรีคิ้วไม่มีปัญหากับสภาพการจราจรนะคะเป็นกม 86+200นะน่าจะเป็นจุดที่คุณกศลพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกู๊ดมิกสวัสดีนะคะแวะมาทักทายกันเป็นขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนเข้าสู่ฤดูฝนแบบเต็มรูปแบบแล้วขอบคุณนะคะคุณกู๊ดมิกนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายแล้วก็ส่งความห่วงใยให้ทุกท่านที่ขับขี่กันอยู่ด้วยนะคะคุณปอรมานนันเหรอคะวอลเล่ขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดแวะมาทักทายด้วยบอกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีครับนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่า1 ทุ่มแล้วแวะทักทายกันคุณเอกนักข่าวเวหาสวัสดีค่ะแวะมาทักทายนะคะคุณ AA บอกว่าสวัสดีคุณฝนเมื่อกี้ฝนตกลงมาใช่ไหมนะคะตกหลายพื้นที่เลยแต่วันนี้ตกไม่แรงนะคะก็ทักทายกันได้นะแล้วก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะในช่องทางต่างๆของจสร้อยบน โซเชียลมีเดียก็ได้ใครฟังผ่านทาง YouTube นะคะบางเรื่องราวบางเหตุการณ์เรามีภาพด้วยเราก็จะเอาภาพขึ้นมาให้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อเช้ามีรายงานอุบัติเหตุตรงแยกเฉลิมเผ่าหรือเปล่าฟังไม่ทันนะคะเมื่อช่วงเช้าเหรอคะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุตรงน่าจะเป็นช่วงครึ่งวันเช้าเนาะถ้ามีอุบัติเหตุตอนนี้น่าจะเรียบร้อยกันหมดแล้วขอบคุณที่ติดตามจสร้อยตลอดทั้งวันเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีต่อให้ไม่ได้ขับรถนะก็เปิดเอาไว้ที่บ้านนะคะอยู่บ้านก็เปิดเสียงจสร้อยเอาไว้เป็นเพื่อนนี่แหละเพราะว่าเราจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราในทุกๆพื้นที่เลยบางทีก็ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นนะคะเพื่อนสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่เดินทางกันอยู่เนี่ยก็อัปเดตข้อมูลกันมาโดยเฉพาะข่าวสารต่างๆเนี่ยที่เราได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวหรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยเราก็มีรายงานให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเพราะงั้นก็เปิดจอสร้อยเอาไว้เป็นเพื่อนนะคะไม่ตกข่าวแน่นอนนะรวมถึงท่านที่ยิ่งต้องออกไปใช้รถใช้ถนนกับการวางแผนการเดินทางต่างๆนะคะบางทีข้อมูลจะช่วยให้เราได้ตัดสินใจได้นะแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตรงไหนที่รถติดเราก็ไม่ต้องไปนะคะวางแผนเส้นทางใหม่ก็จะเป็นข้อมูลจากเพื่อนๆที่ติดตามจอสร้อยกันอยู่นี่แหละนะคะบางทีเจอเหตุที่ดูแล้วจะไม่ปลอดภัยนะคะเป็นห่วงก็โทรเข้ามาแจ้งนะก็ทำให้ได้ประสานงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทันท่วงทีนะคะที่จะไปแก้ไขเหตุหรือว่าแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆนะบางทีอาจจะเกิดกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะก็มีเพื่อนสมาชิกนี่แหละที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะทำให้เราติดต่อแล้วก็แจ้งผู้เกี่ยวข้องนะคะไปได้เดี๋ยวไปที่คุณชัยรัตน์นะคะตรงถนนสวนสยามนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรัชพิมานสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเลยครับผม
0: อยู่ตรงไหนคะ
1: เมื่อกี้ใช้มอเตอร์เวย์มาจากทางลำลูกกาครับผม
0: อ๋อค่ะเป็นไงบ้าง
1: ก็ปริมาณรถก็เยอะพอสมควรแต่ไม่ติดนะครับผม
0: อืมค่ะ
1: แยกออกมาจากทางด่วนแล้วก็ใช้การได้ดีมุ่งหน้าก็มาผมมาลงที่เสรีไทย
0: ค่ะค่ะ
1: พอดีมาส่งผู้โดยสารที่ปากซอยเสรีไทย69
0: อืมค่ะ
1: ก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาในถนนสวนสยามนะครับผมก็มีฝนเป็นละอองฮะแต่ไม่ตกนะครับ
0: อืมก็ยังมีเป็นละอองอยู
1: ่ค่ะแล้วก็ใช้การได้ดีตอนนี้ออกมารามอินทราตอนนี้ไม่มีละอองแล้ว
0: โอ้ค่ะ
1: ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอ
0: ุ
1: บัติเหตุไม่ใช่เรื่องเวรกรรมนะครับเป็นเรื่องที่ความประมาทส่วนหนึ่งนะครับผม
0: จริง
1: ใช้รถใช้ถนนเหมือนมอเตอร์ไซค์อยากย้อนสอนก็ย้อน
0: ไม่ได้
1: ฟุตบาทย้อนสอน
0: ใช่
1: แต่ไล่เราอันนี้ก็ต้องทำใจแต่ว่าจริงๆแล้วเ
0: คาร
1: พกฎจราจรอย่าประมาทอันนี้ผมว่าไม่เกิดแน่นอนอุบัติเหตุครับผม
0: เนาะใช
1: ่ไปจุดไฟแดงตรงไหนที่เป็นทางรถไฟก็อย่าไปทับทางรถไฟต้องเว้นไว้นะครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะเราไม่รู้ว่าเขามาเมื่อไหร่
0: ใช่ใช่กติกานะคะทำตามกติกาในส่วนของเรานี่แหละ
1: ใช้รถใช้ถนนถ้าขับตามกฎครับรถไม่มีคนเก่งหรอกครับคุณรัชพิมานอยู่ที่ความระมัดระวัง
0: นะมีสติตลอดเวลา
1: ใช่ข้ามกระพริบตาครับขับรถ
0: ค่ะ
1: กระพริบได้ต้องกระพริบเร็ว
0: ๆ
1: ซ้ายมองขวาครับผมมองกระจกแล้วไม่มั่นใจก็หันหน้าไปมองนิดนึง
0: ได
1: ้นะครับผม
0: ค่ะ
1: ฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องเวียนกรร
0: ม
1: แต่เป็นเรื่องประมาทนะครับผม
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะมีตรงไหนอีกม
1: ีรายงานตรงถนนรามอินทราแยกสวนสยามขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปอีกสายหนึ่งคุณประเสริฐสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่ตรงไหนคะ
2: ผมเดินทางจากองคารักษ์มุ่งหน้ารังสิต
0: ค่ะ
2: เลยคลองสิบมาอยู่ระหว่างคลอง10ถึงคลอง9อ่ะมันจะมีแบเรียร์อยู่เลนกลาง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีสัญญาณไม่มีไฟเตือนเลยมันมืด
0: โอ้ค
2: ่
0: ะ
2: ๆก็มาแบเรียร์ปูนด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็กินมาเลนนึงอ่ะ
0: คือมันขยับออกมาขวางเลนเหรอฮะ
2: ใช่ๆเค้ามีการก่อสร้างแต่ไม่มีไฟสัญญาณเตือนอะไรเลย
0: อ๋อ
2: มันอันตรายเพราะว่ารถ รถแบบมันวิ่งเร็วแล้วเพราะว่ามันถนนมันโล่งใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาเจอไบเลอร์อยู่กลางถนนโดยที่มันไม่มีสัญญาณไฟเตือน
0: เขาทำงานอยู่ไหมคะตอนนี้หรือว่าขวาง
2: ไม่มี
0: คนทำงาน
2: ต้องทำไม่มี
0: แต่ตั้งขวางเอาไว้เหมือนกับยังทำงานค้างกันไว้อ่ะยังไม่เสร็จก
2: ั้
0: นไว้
2: ใช่
0: คือจะ
2: มีสัญญาณไฟเตือนอะไรเงี้ยมันก็ยังระวังได้ไม่ได้วิ่งมามาจัดเอเลยก็เกือบหลบไม่ทัน
0: โอ้โหแนวยาวไหมคะตรงนั้นที่เบี่ยงออกมาย
2: าว
0: ประมาณสัก
2: ยี่สิบเมตรได้นะแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดที่เขาก่อสร้างน
0: ะ
2: เขาน่าจะยัดไบเลเออร์ออกตรงนั้นแต่ว่าน่าจะมีไฟเตือนมีก่อนถึงจุดก่อสร้างหรือน่าจะมีอะไรเตือนบ้างอ
0: ันเนี้ยอยู่เลนขวาหรือซ้ายคะที่เราจะต้องเบี่ยงออกมาเผื่อใครไม่คุ้นชินเส้นนี้จะได้ระวังอ
2: ยู่เลนขวาเลย
0: ขวาเลยนะก็คือถ้าคุณผ่านคลอง10มาแล้วให้ระวังเลย
2: ใช่ใช่ใช่
0: ก่อนจะถึงคลอง9ถ้าวิ่งขวามาเนี่ยยังไงคุณต้องเบี่ยงออกซ้าย
2: ใช่ใช่ใช่
0: นะคะซึ่งมันมืด
2: มืด
0: ได้แล้วไม่ค่ะเป็นแนวที่ก่อสร้างที่ตั้งใจกั้นเนาะไม่ใช่รถที่อุบัติเหตุแล้วมาชนบาริเออร์กระเด็นมาไม่นะค่ะ
2: กั้นตั้งใจกั้นคร
0: ับ โอเคได้เดี๋ยวยังไง
2: กั้นแต่ว่าไม่มีสัญญาณเตือนหรือว่ามีป้ายอะไรที่มันส่องสว่างให้รถที่วิ่งมันมองเห็นเงี้ย
0: ค่ะค่ะ
2: มาถึงก็มาเห็นเอาระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยบางทีรถตีคู่กันมาเร็วๆนะ
0: ค่ะ
2: อุบัติเหตุแน่เลย
0: ได้ค่ะเดี๋ยวยังอาจารย์จะแจ้งไว้ว่าให้
2: ครับ
0: ใครดูแลตรงเนี้ยจะช่วยตั้งอะไรป้ายสะท้อนแสงหรืออะไรสักนิดนึงก่อนที่จะเป็นตรงน
2: ี้มีไฟเตือนหน่อยก็ยังดีเพราะว่าอันตรายอันตราย
0: แล้วรถเร็วด้วยยิ่งมืดๆค่ำๆเนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: ได้ค่ะฝนตกไหมคะคุณประเสริฐแถวนั้น
2: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกนะ
2: ขาเข้าก็โล่งถนนก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่โล่งขาเข้าขาออกฝั่งตรงข้ามก็โล่ง
0: ครับ
2: ป้องตัว
0: โอเคขอบคุณมากเลยนะค่ะ
2: มี
0: ตรงไหนนะยังไงนะคะเพิ่มเติมไหม
2: ก็ป้องตัวทั้งสองฝั่งไม่ติด
0: ได้เลย
2: ฝนไม่ตก
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวไงประสานให้ขอบคุณนะคะ
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณประเสริฐนะคะใครใช้เส้นรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าฝากระวังด้วยตรงถ้าคุณเลยคลอง10มาแล้วนะที่จะมุ่งหน้าไปทางคลอง9เนี่ยให้ระมัดระวังนะคะมันจะมีแนวก่อสร้างประมาณสัก20เมตรตรงนี้เนี่ยก็คือเลนขวาเนี่ยจะมีแบเรียร์มาขวางเอาไว้นะคะขวางถนนคือวิ่งมาปึ้งเลนหายไปเลยคุณต้องเบี่ยงซ้ายเลยแล้วก็คุณประเสริฐกังวลว่าเดี๋ยวใครไม่คุ้นชินเส้นทางตรงเนี้ยอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะมันค่อนข้างที่จะมืดนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีคนทำงานแต่ว่าเป็นแนวก่อสร้างที่กั้นเอาไว้ฝากใช้ความระมัดระวังด้วยนะสำหรับถ้าผ่านคลอง10มาแล้วชะลอนิดนึงนะตอนกลางคืนนี้รถเรียกว่ารถว่างๆเนี่ยอย่าใช้ความเร็วกันมากถ้าใครใช้เส้นขังขาเข้านะคะถ้าผ่านคลอง10แล้วชะลอนิดนึงแล้วก็พยายามใช้เลนซ้ายไว้เพราะว่าเลนขวาเนี่ยเขาจะมีแนวก่อสร้างอยู่ค่ะก็ขอบคุณทุกความห่วงใยแล้วก็ทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลง ที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ประตูรั้วกำลังจะปิด
7: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
8: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
9: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
8: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

มาติดตามเจ้าสาวร้อยกันต่อนะคะเราเดินทางด้วยกันในช่วงค่ำวันนี้นะคะให้ทุกคนเดินทางกันปลอดภัยแล้วก็ส่งความห่วงใยให้กันด้วยในหลายๆพื้นที่ที่มีฝนพรำๆอยู่ก็ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกทุกคนใช้ความระมัดระวังกับการขับขี่ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายเส้นทางที่แจ้งข้อมูลมาในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณประเสริฐบอกว่าใครใช้เส้นรังสิตนครนายกนะคะช่วงคลอง10มุ่งหน้าคลอง9คลอง8เนี่ยให้ระวังด้วยเพราะว่าจะมีแนวก่อสร้างแล้วก็มีbarrier นะคะกั้นอยู่ในฝั่งของเลนขวานะวิ่งมาเนี่ยเร็วๆเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างที่จะมืดด้วยใครใช้เส้นรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะคะให้ใช้ความระมัดระวังด้วยผ่านคลอง10มาแล้วชะลอนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องมีการค่อยๆเบี่ยงซ้ายนะเนื่องจากข้างหน้ามีแนวก่อสร้างนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณชัยรัตน์นะคะให้ข้อมูลมาเส้นทางเสรีไทยรามอินทราวันนี้คล่องตัวนะคะแต่ก็มีฝนเป็นละอองอยู่เหมือนกันนะก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยบางทีทัศนวิสัยในช่วงฝนพรำแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้ถนนเปียกลื่นนะคะหรือการมองเห็นรอบๆเนี่ยลดลงนะเพื่อนร่วมทางของเราโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์พวกนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะกับการขับขี่ก็คุณชัยรัตน์แจ้งมานะคะเส้นเสรีไทยรามอินทรานะคะย่านแถวๆสวนสยามนะวิ่งมาตั้งแต่ฝั่งของแฟชั่นไอแลนด์ไปจนถึงกม8ก็สามารถยังเคลื่อนตัวได้นะคะมีจุดที่บอกว่าอ๋อก่อนหน้านี้ที่สอบถามมามีอุบัติเหตุใช่ไหมตรงโรงพยาบาลสินแพทย์นะคะที่มีรถกู้ภัยวิ่งกันเยอะๆนี่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแต่เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะประมาณช่วงทุ่มเศษๆนะคะสำหรับตรงจุดนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะแฟชั่นไอแลนด์ที่มุ่งหน้ารามอินทรากม8เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุตรงจุดนี้แล้วก็เรื่องของฝนนะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลจากเรดาร์ฝนให้อีกนิดนึงพอช่วงของฤดูกาลแบบนี้นะบางทีเราก็ต้องตรวจสอบกันเรียกว่าแทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยว่าฝนหนักฝนเบานะคะจะก่อตัวขึ้นจุดไหนตรงไหนยังไงบ้างตอนนี้ดูแล้วก็เบาลงเยอะเลยมีกลุ่มแถวๆตรงบางเสาธงเนี่ยใครขับขี่อยู่ฝั่งนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าตรงแถวๆบางเสาธงเห็นมีกลุ่มฝนอยู่ด้วยแต่เป็นกลุ่มฝนแบบเบาบางนะไม่ได้หนักมากนะคะสำหรับเส้นทางนี้บางพลีก็มีนะคะเล็กๆน้อยๆนะเป็นฝนที่จะทำให้เรียกว่าทัศนวิสัยกับการขับขี่นี่ต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยสำหรับเส้นทางตรงนี้แล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังออกประกาศเตือนนะคะประกาศในช่วงของฉบับล่าสุดเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมานะคะฝนยังคงตกต่อเนื่องนะตกหนักถึงหนักมากด้วยแล้วก็อาจจะถ้าเป็นฝั่งของภาคใต้คลื่นลมแรงนะคะบริเวณทะเลอันดามันด้วยมีกลุ่มฝนอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันที่ฝากแจ้งเตือนเอาไว้นะคะดูว่าถ้าลมแรงเนี่ยต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครเหมือนกันก็ต้องให้ระวังกันด้วยนะคะป่าป้ายนะต่างๆหรือว่าสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆถ้าไม่แข็งแรงหรือว่าดูแล้วเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเราความรับผิดชอบของเรายังไงต้องดูแลด้วยเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะตรงจุดนี้ก็ฝากระวังด้วยละกันกับเรื่องของฝนแล้วก็ลมพายุนะคะในลักษณะแบบนี้ในรอบวันจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่เรียกว่ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคกันเลยทีเดียวนะคะแล้วในจังหวัดที่แจ้งเตือนกันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษยังไงก็ต้องเตรียมตัวด้วยเผื่อใครจะต้องเดินทางนะหรือว่า อยู่ในพื้นที่ต่างๆพวกนี้นะคะก็ให้ระวังด้วยแต่ว่าในช่วงนี้จะเปิดเทอมแล้วด้วยเหมือนกันนะใครที่จะออกเรียกว่าตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้านี่น้อยนะส่วนใหญ่จะเรื่องของอากาศความร้อนหรือการสะสมของอุณหภูมิกลุ่มเมฆต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมากันช่วงบ่ายช่วงเย็นนะฝนที่เราสังเกตกันดูในทุกๆฤดูฝนที่ผ่านมานะคะงั้นตอนเช้าเนี่ยเวลาออกจากบ้านอาจจะต้องดูพยากรณ์อากาศหรือว่าเปิดจสร้อยฟังนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าจะมีฝนมากน้อยแค่ไหนยังไงจะได้ติด
ติดร่มไปด้วยหรือว่าวางแผนเดินทางบางเส้นทางเนี่ยเวลาฝนหนักๆเนี่ยอาจจะมีน้ำขังได้นะคะเราจะได้ประมาณการในช่วงเวลาที่จะต้องผ่านจุดนั้นหรือว่าเดินทางในเส้นทางนั้นๆก็จะได้คาดการได้เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลต่างๆนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะกับการวางแผนการเดินทางในแต่ละวันนะคะยังไงก็เปิดจอสร้อยเอาไว้เป็นเพื่อนนะเราจะได้ดูแลกันแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้ด้วยกับช่วงเวลาแบบนี้โดยเฉพาะการเดินทางหน้าฝนนะคะแล้วก็เรื่องราวของข้อมูล อุบัติเหตุนะคะในพื้นที่ต่างๆหรือว่าจุดต่างๆที่มีการแจ้งเตือนกันมาจากเพื่อนๆสมาชิกเราก็สามารถตรวจสอบดูได้แล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันได้เหมือนกันส่วนในค่ำๆวันอาทิตย์แบบนี้เท่าที่ดูนะคะภาพรวมของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ดูแล้วไม่มีปัญหานะกับเรื่องการจราจรติดขัดจะมีบริเวณหน้าห้างนะคะอันนี้ปกติอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้แบบติดขัดแบบหยุดนิ่งนะคะแต่เยอะรถเยอะนิดนึงเส้นทางของถนนพระราม1นะคะอันนี้ก็ปกเป็นเรียกว่ารถเยอะเป็นปกตินะในช่วงวันหยุดแบบนี้แล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะหลายคนอาจจะออกมาหาพื้นที่นะคะสำหรับครอบครัวนะพักผ่อนทานข้าวอะไรตามห้างต่างๆก็รถเยอะเหมือนกันจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกราชดำรินะคะตรงนี้รถค่อนข้างเยอะแต่ก็ตามกันไปได้ในจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็เส้นทางของตรงถนนเพลินจิตนะคะแยกราชดำริไปทางแยกอโศกอันนี้ก็รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเต็มพื้นที่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะคะใจเย็นๆนิดนึงก็สามารถไปได้ส่วนเส้นทางของตรงอโศกนะคะอโศกหางแถวสั้นลงแล้วนะในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อช่วงเย็นก็รถค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอมาดูอัปเดตอุบัติเหตุตรงมิตรภาพนะคะก่อนหน้านี้ที่มีข้อมูลแจ้งว่าให้หลีกเลี่ยงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะเส้นทางของตรงอำเภอสีคิ้วนะคะที่มีแจ้งอุบัติเหตุเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกข้าวสารมาเสียหลักพลิกคว่ำนะคะตอนนี้ได้รับแจ้งมาว่าอีกประมาณ30นาทีนะคะจะเคลื่อนย้ายรถบรรทุกข้าวสารออกจากจุดเกิดเหตุนะคะเพราะก่อนหน้านี้นี่ก็มีการเก็บกวาดพื้นถนนนะที่ของข้าวสารนี่ที่หล่นกระจายอยู่2ช่องทางก็คือวิ่งผ่านได้แค่ขวาสุดช่องทางเดียวนะคะซ้ายกับกลางเนี่ย อุบัติเหตุกีดขวางอยู่ไม่มีคู่กรณีนะสำหรับจุดนี้นะคะแล้วก็อัปเดตมาล่าสุดที่จสร้อยตรวจสอบประสานงานไปก็แจ้งมาว่าอีก30นาทีน่าจะสามารถเคลื่อนย้ายรถบรรทุกข้าวสารได้นะคะสำหรับจุดนี้จะอยู่ที่กม8 16บวก200ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเป็นรถเทรลเลอร์เสียหลักพลิกคว่ำกีดขวางอยู่2ช่องจราจรซ้ายกลางนะคะวิ่งได้เลนเดียวคือขวาสุดกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่คาดว่าอีกสัก30นาทีสักประมาณทุ่มครึ่งนะคะเผื่อใครจะใช้เส้นทางตรงจุดนี้ฝากเอาไว้เป็นข้อมูลด้วยวันอาทิตย์นี้ก็มีเดินทางเข้ากรุงเทพกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะคะยังสามารถเคลื่อนตัวแล้วก็ผ่านจุดที่เกิดเหตุไปได้แต่ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่สำหรับตรงจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธรังสีกาญจนบุรีเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรศาสตราจารย์กิติคุณประเวศรับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคทารัสซีเมียโดยได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์มีบุตรธิดา2คนศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริรวมอายุ94ปีประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปากส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569เวลา 1:05 น.หรือคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 5:30 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: า 16:38 น.วันที่14 พฤษภาคม 2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเล่เดเฟสติวัลเอเดของเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15 บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-23 พฤษภาคม 2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18 ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130 ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162 เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า$36 ล้านจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 PwC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700 ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้ไปในการประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนทั้งนี้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน5ประเภทวิชาคือวิชาอุตสาหกรรมวิชาพาณิชยกรรมวิชาคหกรรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบภาคกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป
1: ประสบความสุข
2: โครงการ To be number 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ To be number 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โครงการทูปีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูปีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569ณโรงแรมดิเอมอรัลเขตดินแดงโดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To be number 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To be number 1และชมรม To be number 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมผลการประกวดเขต To be number 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขต To be number 1ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรม To be number 1ในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชุมชนสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรม To be number 1ในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be Number One ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม To Be Number One ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมราชสกุลสมาคมและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลสมาคมและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยวันนี้เวลา10นาฬิกาครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยารุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวรวิหารวัดบางแวกวัดกำแพงและวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดมาไฟจังหวัดปราจีนบุรีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์จากนั้นเวลา 14.30 นาทีบริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24นายพนูนแซ่โค้และคณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดบ้านอ้นวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้านกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาดและวัดหนองใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ต่อมาเวลา 17:00 นาฬิการาชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 นาฬิกาบริษัท High Life Global จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเช่นสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิด้ารุ่น5ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็น
สมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชาฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายทั้งยังมีพระราชดำริต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแห่งพระราชดำริคืนความสมบูรณ์อนุรักษ์พันปูคืนสู่ป่าทุ่งทะเลและพลังของชุมชนที่ยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนอนุรักษ์พันปูคืนสู่ป่าทุ่งทะเลติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

อีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงห่วงใยปัญหาการลดลงของทรัพยากรทางทะเลจึงนำมาสู่แนวทางพระราชทานในการอนุรักษ์พันปูสู่ป่าทุ่งทะเลซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

0: เป็น10ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรากตรำพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคพร้อมมีพระราชดำริเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ระบบนิเวศสำคัญของประเทศตั้งแต่ผืนป่าต้นน้ำป่าชายเลนแม่น้ำและท้องทะเลไทยโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจึงเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยว่าสัตว์น้ำหลายชนิดใกล้จะสูญพันธุ์พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานที่พระองค์ทรงเริ่มในโครงการอนุรักษ์และโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญหลายโครงการดังนั้นกรมประมงจึงได้สนองพระราชดำริจะตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ขึ้นในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลบ้านปากคลองตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่บนเนื้อที่กว่า112ไร่โดยได้นำผลสำเร็จการดำเนินงานการอนุรักษ์พันธุ์ปูคืนสู่ป่าทุ่งทะเลมาจัดแสดงนิทรรศการในงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งกรมประมงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าและปูทะเลในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมากกว่า 1,600 ล้านตัวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554มาจนถึงปัจจุบันโดยในปี2565กรมประมงได้ทำการปล่อยพันธุ์ปูม้าและปูทะเลไปแล้ว16ล้านตัวมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
1: พระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็จะมีเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำจืดเองหรือว่าสัตว์ทะเลมีวัตถุประสงค์อยู่2ด้านก็คือ1เรื่องการอนุรักษ์ให้สัตว์น้ำคงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป2จะให้สัตว์น้ำเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถนำมาบริโภคได้ให้กับราษฎรของประเทศไทยตั้งแต่ปี2543นะครับพระองค์ท่านก็ได้ให้กรมประมงจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับขึ้นมานะครับซึ่งกรมประมงก็ได้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลขึ้นนะครับเพื่อสนองพระราชสวนีของพระองค์ท่านนะครับซึ่งที่ศูนย์เองเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นกิจกรรมในการที่จะเป็นจุดเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนประชาชนทั่วไปแล้วก็เกษตรกร
0: หลังจากดำเนินการปล่อยพันธุ์ปูม้าและปูทะเลในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วราษฎรในพื้นที่เกิดความหงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ทำให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ได้แม่ปูไข่นกกระดองมาจากชาวประมงในพื้นที่ตำบลก่อกลางแล้วนำแม่ปูไข่นกกระดองมาทำการเพาะเลี้ยงให้แม่ปูสลัดไข่ในถังเพาะฟักแล้วก็คัดเลือกลูกปูระยะวัยอ่อนที่มีขนาดแข็งแรงสมบูรณ์นำไปอนุบาลต่อให้ได้ขนาด4ถึง5มิลลิเมตรเพื่อไปปล่อยสู่ธรรมชาติค่ะ
3: ก็ทรัพยากรเมื่อก่อนมีน้อยถึงกับไม่มีครับแต่พอมีศูนย์ปูเข้ามาช่วยปล่อยชาวประมงร่วมมือเก็บแม่ปูไปให้ทำการฝากธนาคารปูอะไรกันบ้างทำตรงนี้ครับก็มีปูเพิ่มขึ้นแถวชายหาดก็มีเห็นบ่อยครับได้เป็นที่ทันทำหมากินของชาวประมงตำบลก่อกลางครับมีปูม้าขนาดที่ได้ปริมาณที่ประมงที่ชาวประมงต้องการครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชดำริแม่ของแผ่นดินการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจึงได้นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรสัตว์น้ำของท้องทะเลไทยพระองค์ทรงสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้านการประมงไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปพื้นป่าทุ่งทะเลแห่งนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งทรัพยากรแต่นี่คือบทพิสูจน์ถึงพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกล ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ปูสู่ป่าทุ่งทะเลและนี่แหละค่ะคือพลังความอุดมสมบูรณ์ลงสู่หัวใจของชุมชนและร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆแม่ของแผ่นดินให้มั่นคงเคียงคู่แผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
1: ใส่นั่นละแข่ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: าติดตามจสร้อยกันต่อนะคะในช่วงค่ำๆกับการเดินทางเดี๋ยวขอมาอัปเดตข้อมูลการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุนะคะมีคุณณัฐพรแจ้งข้อมูลเส้นทางพัฒนาการในฝั่งขาออกนะช่วงแยกคลองตันมุ่งหน้าซอยพัฒนาการ30นะคะมีอุบัติเหตุภายในอุโมงค์ถาวรทวัฒน์ค่ะพัฒนาการรามคำแหงเป็นรถจักรยานยนต์2คันลื่นล้มนะคะแล้วก็เลยไปประมาณ200เมตรเนี่ยมีรถเก๋งชนกันนะคะ2คันนะเฉี่ยวชนกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นในเส้นทางตรงนี้ฝากใช้ความระมัดระวังด้วยใครเดินทางกันอยู่นะคะเป็นพัฒนาการขาออกแยกคลองตันมุ่งหน้าซอยพัฒนาการ30นะคะในอุโมงค์ถาวรทวัฒน์พัฒนาการรามคำแหงจักรยานยนต์2คันลื่นล้มแล้วก็อีก200เมตรจากจุดนี้ก็จะมีรถเก๋งอีก2คันเฉี่ยวชนกันทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะส่วนสภาพการจราจรมีคุณวีนะคะรายงานมาเส้นทางถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะบอกว่าบนต่างระดับรัชวิภาเหนือถนนวิภาวดีจะมีรถ SUV สีขาวค่ะไปจอดเสียกีดขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วยตรงนี้จสร้อยประสานไปที่สน.ประชาชื่นให้แล้วนะคะจากแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกรัชวิภาฝั่งขาออกนะมีต่างระดับรัชวิภาเหนือถนนวิภาวดีนะคะจะมี SUV สีขาวจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายใครใช้เส้นทางนี้ก็ฝากใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้กลุ่มฝนนะที่ดูจากจอเรดาร์นะคะมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตหนองจอกกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะก็ยังครอบคลุมอยู่หลายพื้นที่หลายเส้นทางอยู่เหมือนกันใครที่ยังขับรถอยู่นะคะบนท้องถนนใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้ก็เพิ่มเติมเรื่องความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะกับทัศนวิสัยที่มีฝนโปรยๆแบบนี้นะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าแวะมาส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ใช้รถกันอยู่นะคะใช้รถใช้ถนนกันยามค่ำคืนแบบนี้ก็แล้วก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของฝนด้วยนะคะก็เพิ่มเติมเรื่องของความระมัดระวังด้วยแล้วก็ถ้ามีเหตุอะไรยังไงนะคะคิดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือตรงไหนที่คาดว่ามันจะไม่ปลอดภัยก็แจ้งจสร้อยได้เดี๋ยวเราประสานงานต่อให้นะคะรวมถึงจุดที่มีอุบัติเหตุกีดขวางหรือว่าเส้นทางต่างๆที่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขหรือว่าแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทางของเราให้หลีกเลี่ยงเส้นทางก็ดอกจัน1808หรือว่า1137ก็โทรเข้ามาได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ติดตามจสร้อยกันต่อนะคะในช่วงค่ำวันนี้20นาฬิกากับ45นาทีเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งรายงานมีเหตุพบศพลอยน้ำอยู่บริเวณใต้สะพานพระราม7นะคะตรวจสอบจากใต้สะพานพระราม7นะคะเมื่อช่วงเวลา16นาฬิกา50นาทีตรงท่าพิบูลวัดเขมาพบผู้เสียชีวิตค่ะลอยน้ำเป็นเพศชายสวมเสื้อสีน้ำตาลกางเกงยีนสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ช่วง18นาฬิกา30นาทีก็ทางเจ้าหน้าที่ได้นำศพขึ้นจากท่าเรือวัดเขมานะคะแล้วก็เมื่อช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงทราบว่าไม่มีเอกสารในตัวนะคะแล้วก็ได้นำศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปทุมธานีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับรายงานจากบริเวณใต้สะพานพระราม7นะคะก็เดี๋ยวโอ้ยังไงถ้ามีความคืบหน้าจะได้อัปเดตรายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นแล้วก็ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงบอกว่ายังไม่ทราบนะคะเนื่องจากว่าในตัวผู้เสียชีวิตไม่มีเอกสารใดๆเลยติดตัวแล้วก็ตอนนี้นำส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปทุมธานีแล้วนะคะส่วนข้อมูลที่เราติดตามในเรื่องของเหตุรถไฟนะคะที่ไปชนกับรถเมล์ที่เป็นเหตุใหญ่ที่ย่านมักกะสันตรงนี้นะคะมีข้อมูลล่าสุดนะคะที่ได้รับการเปิดเผยจากทางดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์นะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะที่บอกว่ามีผลการตรวจกล่องดำนะคะของหัวรถจักรรถไฟขบวนที่เกิดเหตุรถโดยสารประจำทางโดยเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากพบว่ารถไฟวิ่งเข้ามาปะทะกับรถเมล์ค่ะจากข้อมูลในกล่องดำนะคะเป็นความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหยุดรถด้วยวิธีการใช้ emergency brake นะคะก่อนระยะที่เป็นจุดปะทะประมาณ100เมตรค่ะก็เท่ากับว่าคนขับเนี่ยเริ่มเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้านั้นและต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดรถให้ได้นะคะจึงมีการดึง emergency brake ขึ้นมาหรือว่าแต่ว่าการหยุดตรงนี้เนี่ยคือช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะก็ยังยืนยันว่าระบบอานัสัญญาณเนี่ยไม่ผิดปกติไม่พบข้อบกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงกั้นการจราจรได้และคนขับรถไฟก็ควรจะหยุดแต่ว่าหยุดช้าเกินไปอย่างไรก็ตามในการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีน้ำหนักนับพันตันการหยุดรถที่ไม่มีเรียกว่าที่มีโมเมนตัมหรือว่าน้ำหนักจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ระยะทางประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะคะในการเบรกดังนั้นก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่คนขับเนี่ยพยายามที่จะหยุดรถในระยะเพียง100เมตรก่อนหน้าจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่ยังไงก็ไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันค่ะทั้งนี้ทางตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟซึ่งปัจจุบันทางกรมการขนส่งทางรางก็ได้ระงับการให้ใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟคนนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางก็คือสรุปว่าความเร็วของรถไฟเนี่ยอยู่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จากข้อมูลก็คือมีการดึงเบรกฉุกเฉินนะแล้วก็ความพยายามเหยียบเบรกซึ่งเป็นระยะกระชั้นมากก็คือ100เมตรเท่านั้นเองซึ่งถ้าน้ำหนักรถไฟที่เป็นรถขนเรียกว่าบรรทุกนะคะคอนเทนเนอร์ในลักษณะนี้100เมตรยังไงไม่น่าจะเบรกทันเพราะว่าปกติระยะทางถ้าน้ำหนักรถขนาดนี้รถไฟลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องเบรกล่วงหน้าประมาณเกือบ2กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้อัปเดตกันเข้ามาแล้วก็จะมีอย่างเรื่องของตัวกล่องดำเองเนี่ยก็ของรถไฟเองเนี่ยจะแตกต่างจากกล่องดำของเครื่องบินนะเพราะว่าตัวของรถไฟเนี่ยจะมีการบันทึกข้อมูลในส่วนของระยะทางแล้วก็เรื่องของเวลานะคะแล้วก็ความเร็วนะเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเหมือนกับไม่ได้เป็นดิจิทัลเหมือนกับ
เครื่องบินนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีช่วงหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าข้อมูลของเรื่องของกล่องดำนะคะในรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างส่วนอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของมาตรการในการแก้ไขนะคะตรงจุดนี้เนี่ยอย่างนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็มีการลงพื้นที่เหมือนกันแล้วก็มีการสั่งการเพื่อจะเร่งหามาตรการเพื่อจะดำเนินการแก้ไขตรงจุดนี้นะคะว่าปัญหาอย่างจุดตัดรถไฟเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสอบสวนซึ่งก็เรียกว่าน่าจะมีวิธีการหรือว่ามาตรการที่ป้องกันกันอยู่แล้วแต่ว่าทั้งจุดแยกตรงนี้เนี่ยมีรถติดตลอดเวลาแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากในหลายๆครั้งก็พบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางนะคะส่วนจะมีมาตรการในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างไรนะคะทางคุณอนุทินก็บอกว่าต้องขอให้ผลการสอบสวนออกมาก่อนถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือว่าถ้าหากคิดเร็วๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 100% นะคะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกไม่ว่าจะเป็นการประมาทเลินเล่อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างวิธีการอย่างการขุดอุโมงค์นะคะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกโดยจะต้องไปที่ดูจุดตัดต่างๆนะคะทั้งจุดตัดตรงเพชรบุรีนาก่อนถึงสถานีมักกะสันนะคะเมื่อเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าจะให้แนวทางกับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจะต้องมีการดำเนินการแล้วก็พึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณอย่างเดียวไม่ได้นะคะควรจะต้องมีมาตรการอื่นๆด้วยเพราะว่าอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกได้ตลอดเวลาซึ่งเราก็จะไม่รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะคะที่ลงพื้นที่แล้วก็ตอบคำถามต่างๆกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าอาจจะต้องมีการขุดอุโมงค์หรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าระบบต่างๆทั้งรถไฟรถยนต์นะถนนทุกอย่างมันเหมือนกับผูกเชื่อมโยงไปด้วยกันหมดนะคะการแยกระบบต่างๆออกจากกันอันนี้ก็น่าจะเป็นมาตรการหนึ่งนะทั้งการทำรอยสะพานยกระดับรอยฟ้าหรือการขุดอุโมงค์ต่างๆแต่ทีเนี้ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงก็คงต้องให้ผู้เกี่ยวข้องต้องดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นในทิศทางไหนแต่ว่าถ้าจะปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะดีนะเพราะว่าจุดนี้นะถ้าใครใช้เส้นทางเป็นประจำก็จะทราบว่าโอ้มีหลายเงื่อนไขมากในการผ่านตรงนี้นะคะทั้งฝั่งที่มาจากแยกทางแยกพระราม9นะที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเนี่ยจาก4เลนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคอขวดนะคะเพื่อจะเบี่ยงไปทางตรงอโศกมนตรีเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่2เลนนะเพราะฉะนั้นปริมาณรถเนี่ยจะมาค้างสะสมอยู่ตรงแยกอโศกเพชรเนี่ยค่อนข้างเยอะประกอบกับอีกส่วนนึงก็จะมีรถมาจากฝั่งของถนนกำแพงเพชร7หรือว่าถนนเรียบรางรถไฟอ่ะที่จะต้องออกมาในเส้นทางนี้นะคะเพราะว่ารถที่ออกมาจากฝั่งนี้เนี่ยจะมาตัดกระแสรถยนต์ทางตรงที่มีค่อนข้างมากอยู่แล้วเนี่ยบางทีออกมาเนี่ยบางคนจะไปเลี้ยวขวาหรือว่าจะตรงไปอีกก็ยังเพิ่มปริมาณจุดตัดตรงนี้นะคะเพราะเรียบรางรถไฟมาก็จะมีรถไฟมาอีกจะเป็นหลายเงื่อนไขมากเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตรงแยกอโศกเพชรเนี่ยจะมีไฟสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแล้วก็มีไฟเขียวเนี่ยก็จะมีนับถอยหลังให้ด้วยเหมือนกันนะคนที่มาจากทางตรงเนี่ยจะทราบว่าจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะคะไฟเขียวแต่พอวิ่งไปเนี่ยต่อให้เหลือเวลาอีกมากแต่ว่าจะมีรถจากกำแพงเพชร7มาตัดเนี่ยบางทีก็รถก็จะจอดคาค้างอยู่บนรางรถไฟได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแยกที่เรียกว่าชุลมุนกันเลยทีเดียวละคงต้องรอดูว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยจะเสนอมาตรการอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะมีอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีมาตรการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เป็นจุดตัดรถไฟนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะหลัง3ทุ่มก็จะได้มีนัดสัมภาษณ์คุยกับทางท่านนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์นะคะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสวปท.นะคะที่ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าในแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของจุดตัดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีเรียกว่ามันก็ยังมีแนวทางอยู่เหมือนกันนะทั้งตัวอย่างของในต่างประเทศเองหรือว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้
จุดเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆให้เรียกว่าให้น้อยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหรือว่าเอาระบบมาจัดการนะคะซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยโอ้โหเป็นแบบเรียกว่าทำให้เกิดบทเรียนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นบทเรียนมันเกิดขึ้นแบบหลายๆครั้งนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยจะต้องทำยังไงมันต้องจริงจังกันสักทีนึงแล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าก็เราก็คงจะได้พูดคุยกันและดูว่าแนวทางของความเป็นไปได้ในมุมมองของท่านเนี่ยที่ได้ศึกษาในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าในฝากฝั่งของวิชาการเนี่ยก็มีข้อมูลอะไรยังไงบ้างหรือว่ามีแนวทางมีการนำเสนออย่างไรเพื่อที่จะให้เราได้สามารถใช้รถใช้ถนนใช้ชีวิตกันได้อย่างปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็รอติดตามกันในช่วงหลัง 3 ทุ่มละกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์และกรมสุขภาพจิตขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายแพทย์กิติศักดิ์อัศรบุญอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนทั้งผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติผู้สูญเสียผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดจนประชาชนที่ติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนงดเผยแพร่ส่งต่อหรือแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือภาพที่มีเนื้อหารุนแรงโดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจส่งผลให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความหวาดกลัวหรือภาวะสะเทือนใจในวงกว้างโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทางจิตใจกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคู่ประสานแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: กองทัพภาคที่1โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เปิดเผยว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากองกำลังบูรพาได้รับรายงานจากหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาเตรียมทำการเกษตรบริเวณจุดตรวจที่42ถึง44บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจากการเข้าตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตเส้นแดงหรือเกินแนวพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยและยังพบทหารกัมพูชาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาพร้อมเปิดระบบ GPS ชี้แนวเขตเส้นแดงและเส้นน้ำเงินเพื่อยืนยันพิกัดพื้นที่และชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543ระหว่างไทยกับกัมพูชารวมถึงเป็นการลุกล้ำอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนภายหลังการเจรจาฝ่ายกัมพูชายินยอมยุติการทำแปลงเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีข้อสรุปเรื่องเขตแดนอย่างเป็นทางการพร้อมเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินกระบวนการปักบันแดนต่อไปทั้งนี้กองทัพภาคที่1ยืนยันจะปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: แพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการโฆษกสปสช.ย้ำถึงแนวทางการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลโดยแบ่งออกเป็น2กรณีชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและโรงพยาบาลคลายกังวลกรณีแรกหากเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงหรือฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์UCEP หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีทุกแห่งทั่วประเทศฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งจะคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าผู้ป่วยจะพ้นขีดอันตรายกรณีที่2หากบาดเจ็บด้วยไม่รุนแรงแต่เป็นผู้ถือสิทธิ์บัตรทอง30บาทก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีเช่นกันโดยที่ญาติและผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้า
6: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงค่ำวันนี้นะคะกับการเดินทางไปด้วยกันกับจสร้อยอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรายังติดตามข้อมูลนะคะทั้งเรื่องของความคืบหน้าหรือว่าแนวทางของการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะจากเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหตุการณ์ใหญ่เลยนะคะเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยเข้ามาให้ความร่วมมือนะคะในการแก้ไขปัญหานี้หรือว่าดูแลนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ค่ะท่านผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือว่าทางสบปท.นะคะที่คุณหมอให้แนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้เอาไว้ด้วยอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณกุ๊กไก่แล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณหมอบปท.นะคะที่คุณหมอให้แนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้เอาไว้ด้วยอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ได้ในหลายจุดไปพร้อมกันแต่ว่าสาเหตุหลักอันหนึ่งในจุดนี้มันก็ค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยมันอยู่ใกล้กับสี่แยกอโศก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะงั้นเท่ากับว่ามันต้องประเมินว่าตอนนี้รถกำลังติดไฟเขียวไฟแดงหรือเปล่าแล้วท้ายรถเนี่ยคือท้ายขบวนที่ติดนะมันล้นมาบนทางรถไฟหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ยังต้องมาประเมินว่าตอนนี้รถไฟที่กำลังวิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นรถไฟอะไรแล้วก็ใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับจะให้อานัตสัญญาณหรือจะส่งยังไงเพราะว่าอย่างรถที่มาชนเนี่ยจริงๆจุดเนี่ยถ้าเป็นรถสินค้าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่รถชะลอแล้วก็วิ่งผ่านเลยนะครับเช่นเขาอาจจะลดความเร็วอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก
1: ็
0: คือไม่ได้ช้าฮะแต่ถ้าเป็นรถขนคนเข้ามาเขาจะชะลอแล้วก็หยุดจอดข้างใดข้างหนึ่งเพราะงั้นความเร็วเขาอาจจะลดลงเหลือ30เหลือ20เหลือ10อะไรเงี้ยแล้วก็จอดเพราะนั้นการประเมินความเร็วของรถไฟที่เข้าณจุดนี้ก็ให้มันสัมพันธ์กับการใช้เครื่องกั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับมันคนที่เข้ามากดเครื่องกั้นหรือว่ากดสัญญาณกดไม้กั้นเนี่ยเขาต้องจดจ่อกับหลายเรื่องมากเลยครับไหนจะมีรถมาจอดคล่อมไหนจะต้องไปดูสัญญาณไฟเพราะนั้นถ้ามีตัวช่วยเขานะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางจริงๆต่างประเทศในหลายประเทศที่เขามีโจทย์เดียวกับเราฮะก็คือมีจุดตัดรถไฟที่อยู่ใกล้ทางแยกมีสี่แยกเขาก็ใช้ระบบ AI ทั้งนั้นเลยครับ
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยในแนวทางที่เราทำกันอยู่ตามแยกต่างๆเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นเรียกว่าเป็น AI หรือเป็น data ที่เราเก็บแล้วก็เอามาให้กับคนที่จะต้องเอาไม้กั้นหรืออะไรอย่างนี้ยังเป็นแมนนวลอยู่ทั้งหมดหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: เข้าใจว่าทางกรมรางเองทางการรถไฟก็น่าจะมีการทำข้อมูลมาประกอบด้วยครับเพราะว่าเขาจะมีการคำนวณตารางรถแล้วก็แต่เวลาตัดสินใจเขาก็ให้เป็นบุคคลอยู่ดีคืออันนี้ที่มันต้องพิจารณาเพราะว่าพอมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายเรื่องที่ต้องจดจ่อเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอเสมอเลยก็คือเรื่อง human error
1: ค่ะ
0: สมมติตอนนั้นปรากฏว่ารถไฟมาแล้วมีรถจอดข้อมรางรถไฟอยู
1: ่
0: คำถามมือว่าตอนนี้จะตัดสินใจยังไงใช่ไห
1: ม
0: แน่นอนเขาก็ต้องรีบส่งสัญญาณให้รถไฟเบรกหรือว่าต้องชะลอหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มาถึงจุดนั้นนะครับแต่ตรงเนี้ยทำยังไงเขาจะมีข้อมูลที่มันalert ก่อนหน้านี้ว่าดูจากสัญญาณไฟที่แยกอโศกแล้วรถเมย์คันนี้ไม่น่าพ้นไปถึงนะแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าเบสิกที่เรายังคงต้องมีอยู่นะฮะสองอย่างที่เป็นเครื่องมือสำคัญในจุดนี้ก็คือไม้กั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงเยลโล่บ็อกซ์หรือว่าจุดห้ามจอดนะฮะที่เป็นการกระบาดสีเหลืองนะฮะคือผมคิดว่าเราทำเรายังไม่สามารถทำให้ไอ้เยลโล่บ็อกซ์หรือว่าจุดห้ามจอดจุดกากบาทนี้มันศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: พูดง่ายๆคือมันต้องถูกบังคับใช้ตรงนี้ควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ใช่ค่ะกำลังจะสงสัยต่อเลยค่ะคุณหมอว่าเทคโนโลยีกับวินัยคนไทยเนี่ยมันพร้อมแล้วหรือยังหรือมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอะค่ะคุณหมออ
0: ๋อจริงๆเวลาเราประยุกต์เรื่องพวกนี้เราทำไปด้วยกันฮะเป็นเซฟซิสเต็มหรือว่าเป็นระบบของความปลอดภัยม
1: ัน
0: เช่นคนก็อาจจะบอกโอ้เป็นเรื่องของวินัยคนนั่นเห็นด้วยครับมันต้องแก้เรื่องวินัยอยู่แล้วอันนั้นก็ต้องแก้หรือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องแก้นะครับการติดกล้องการมีบทลงโทษนี่ก็ต้องทำแต่ขณะเดียวกันการมีข้อมูลเพื่อมาช่วยประเมินมาช่วยคือเอาง่ายๆครับคุณกุ๊กไก
1: ่
0: อย่างกทมเนี่ยมันมีหลายจุดนะที่เป็นแยกไฟเขียวไฟแดงแล้วก็มีเสียงสะท้อนว่าโอ้โหการปล่อยสัญญาณไฟเนี่ยมันทำให้รถติดเพราะว่ามันไม่ได้คำนวณพอกทม.เขาเอา AI มาช่วยครับ

0: าทำระบบ adaptive control นะฮ
1: ะ
0: ทดลองใช้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าแยกต่างๆที่รถติดเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นมา 41% เลยนะเกือบครึ่งนึงเลยฮะเพราะงั้นจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้ประโยชน์ของ AI ที่จะมาช่วยมาช่วยไม่ว่าจะเป็นคนกดเป็นตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตามนะคร
1: ับ จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีกับเรื่องของการจราจรท้องถนนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบใหม่เอี่ยมซะทีเดียวเพราะเราก็เริ่มมีเอามาใช้บ้างแล้วนะ
0: ใช่ครับยิ่งของกทม.กับการนำเอาระบบพวกนี้มาใช้ก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าเขาด้วยดังนั้นผมคิดว่าก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีฮะเราอาจจะใช้วิธีมาทดลองนำร่องดูก่อนก็ได้ฮะแล้วก็มีการประเมินนะ
1: ครับ
0: แต่อย่างขนาดเดียวกันก็อย่างที่เรียนนะว่าจุดเนี้ยไอตัวเยลโล่บ็อกซ
1: ์
0: จุดห้ามจอดสีเหลืองกากบาทสีเหลืองเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาทบทวนแล้วก็ทำให้มันเวิร์กนะครับอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าอาจจะถือโอกาสทบทวนไปพร้อมกันก็คือระบบเครื่องกั้นนะ
1: ค
0: ือบ้านเราเครื่องกั้นสองด้านเนี่ยพอมันลงมาจนสุดแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ยังมีฟันหลออยู่ตรงกลางนะแล้วไอ้ตรงนั้นมันก็จะเป็นจุดที่มอเตอร์ไซค์เขาลักไก่เขาแทรกไปได้ผมคิดว่าอันนึงที่อาจจะต้องมาหาวิธีทบทวนกันคือว่าทำยังไงให้เครื่องกั้นเนี่ยพอมันลงมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถปิดการจราจรทั้งสองด้านให้ไม่สามารถแทรกได้ครับเพราะว่าสมมติถ้ายังคงแทรกได้มอเตอร์ไซค์ก็ลักไก่วิ่งข้ามไปข้ามมาถ้าผมถ้ารถไฟเขากำลังจะมาถึงจุดตัดเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ก็ยังวิ่งอยู่นั่นแหละสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาก็ต้องชะล
1: อ
0: ทีนี้พอรถไฟต้องชะลอสิ่งที่ตามมาคือรถที่จอดรอก็นานขึ้นพอจอดรอนานขึ้นเขาก็รู้สึกว่าอย่างนี้เขาก็ทำตามพฤติกรรมมอเตอร์ไซค์ลักไก่ดีกว่าคือมันกลายเป็นงูกินหางนะคือพอรถไฟช้าลงเพราะว่ารถยังข้ามไปข้ามมาคนที่รอเขาก็รู้สึกว่านานขึ้นดังนั้นเขาก็โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะไม่รอละดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องแก้ไปควบคู่กันนะครับ
1: ค่ะใช่เพราะว่าภาพของมอเตอร์ไซค์มุดตัวเครื่องกั้นเราเห็นกันจนชินตาแต่ไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะว่าการเปลี่ยนเครื่องกั้นกับการทำให้แบบวินัยของคนขับขี่เนี่ยจริงๆมันก็ต้องอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ว่ามันต้องไปควบคู่กันไปด้วยนะทั้งสองทาง
0: อีกจุดหนึ่งฮะผมคิดว่าไหนๆก็จะได้ทบทวนเรื่องนี้ผมคิดว่าในจุดของรถเมย์เนี่ยมันก็มีคำถามเหมือนกันว่าทำไมชนแล้วไฟลุกเลยเงี้ยเช่นเขาอาจจะอธิบายว่าอ๋อมันเป็นรถแก๊สธรรมชาติแล้วตำแหน่งแก๊สมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงในตัวกลางรถพอดีฮะ4ถังเพราะนั้นการชนแล้วมันอาจจะมีทำให้วาล์วมันเปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นคือไฟลุกทันทีอันนี้ก็ต้องไปเช็คแล้วว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นส่วนอีกอันนึงคือรถคันนี้มีประตูชนคือประตูถูกชนเนี่ยเคลื่อนย้ายผู้โดยสารได้ลำบากแต่ว่าประตูฉุกเฉินด้านขวาคำถามคือว่าเราน่าจะไปประเมินว่าทำไมไม่สามารถอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้โดยสารให้ออกประตูฉุกเฉินด้านหลังได้ซึ่งในตรงนั้นไฟอาจจะไปไม่ถึงนะครับแล้วถ้าตรงนั้นมันสามารถจัดการได้เนี่ยผมคิดว่าโหมันการสูญเสียก็อาจจะไม่เยอะขนาดนี้ครับ
1: ค่ะเพราะงั้นมันจะมีหลายจุดอยู่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องของตัวเฉพาะเรื่องของระบบของการเดินทางหรือบนท้องถนนพวกนี้อย่างเดียวตัวของรถเองพวกนี้เราก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดด้วยว่าในข้อกำหนดต่างๆอันนี้มันถูกเซตขึ้นมาเป็นมาตรฐานหรือยังของรถประเภทนี้หรือนะวันนี้ก็คือยี่ห้อไหนรุ่นใหม่มาก็ทำไปอย่างเงี้ยเหรอคะมันถูกกำหนด
0: ใช่ครับก็ควรจะมีทางผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไปตรวจสอบดูครับว่าแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถระบบ EV รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ระบบเป็นยังไงการถูกประชาชนเนี่ยมันจะทำให้เกิดมีการสปาร์กการติดไฟไหมและถ้าติดไฟขึ้นมาประตูฉุกเฉินหรือการ ถังดับเพลิงหรือเซฟตี้ต่างๆมันจะทำงานยังไงเนี่ยครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเราก็คงต้องไปดูว่าไอ้แล้วถ้าสมมุติว่ามีมาตรฐานอยู่แล้วเหมือนกันว่ารถจะต้องมีกี่ประตูฉุกเฉินปีอะไรแปลว่าถ้าอย่างเงี้ยแปลว่ามันอาจจะต้องปรับหรือต้องมีการเปลี่ยนใหม่แล้วเหมือนกันเพราะเหตุลักษณะนี้แบบนี้มันเกิดขึ้นให้เห็นแล้วจริงๆค่ะ
0: อ๋อใช่ครับคือบ้านเราอาจจะต้องทำกระบวนการให้มันมีการซ้อมเหมือนการซ้อมตึกเวลาเราอยู่คอนโดแล้วต
1: ้
0: องซ้อมหนีไฟปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเหตุการณ์รถเกิดไฟไหม้หรืออะไรงี้ก็ต้องมีการซ้อมอะ
1: ค่ะใช่เพราะว่าอย่างเนี่ยบางคนบอกว่าผู้โดยสารพอตกใจเสร็จต่อให้มีประตูฉุกเฉินเราก็ด้วยสภาพแบบนั้นเราไม่เคยเปิดเราไม่เคยใช้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะนะคะ
0: จริงมันควรจะเป็นหน้าที่ของพนักงานประจำรถหรือว่าเด็กรถอะไรเงี้ย
1: คืออ
0: ย่างผมคิดว่าตัวขอสมกรเนี่ยอาจจะต้องซักซ้อมว่าหนึ่งคนขับเนี่ยต้องเข้มงวดว่าคุณต้องไม่เอารถไปจอดค่อมในตำแหน่งรางรถไฟหรือว่าเยลโลบ็อกเนี่ยในตัวกากบาทสีเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดถ้าทำนะคุณจะมีบทลงโทษดังต่อไปนี
1: ้
0: หรืออันที่สองตัวพนักการเทรนว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินประตูเปิดไม่ได้จะต้องอพยพผู้โดยสารอย่างไรเนี่ยทำแบบเครื่องบินนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งต้องเป็นมาตรฐานแบบนี้เลยในเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารถหรือคนขับรถคุณก็ต้องรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาต้องสามารถที่จะเป็นผู้นำหรือดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารได้ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใช่ครับเพราะว่าถ้าไปถามผู้โดยสารเนี่ยว่าทราบไหมว่ามีประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนดีไม่ดีอาจจะไม่รู้นะ
1: ใช่ใช่เราไม่มีทางรู้ได้เลยหรือแม้แต่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แต่เราก็เปิดไม่เป็นอยู่ดีอะค่ะ
0: ใช่ครับผม
1: ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตัวอย่างหรือว่ามาตรการที่เกิดขึ้นถ้าเรายังเทียบเคียงกับในต่างประเทศเนี่ยเขามียังไงบ้างอะคะคุณหมอ
0: หลักๆเขาจะเน้นเรื่องการทำข้อกำหนดนะว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ของใครถ้าเป็นคนขับเพราะว่าของต่างประเทศเนี่ยบางทีเขามีคนขับคนเดียวเพราะงั้นเขากำหนดเลยว่าคนขับเนี่ยจะต้องเข้มงวดเรื่องไหนเช่นผู้โดยสารต้องคาดเบลก็เวลาเกิดเหตุเนี่ยคนขับจะต้องมาทำอะไรบ้างเหมือนต้องทำหน้าที่เหมือนเด็กรถเลยอ่ะเพราะเขามีคนเดียวแต่บ้านเราเนี่ยมีสองคนจริงๆท่านผู้ฟังลองนึกถึงภาพตอนนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยอ่ะที่เกิดไฟไหม้อ่
1: ะ
0: อันเนี้ยบ้านเราคือคนขับหายไปก่อน คือผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที
1: ่
0: พอไม่ได้มีการเข้มงวดการกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าการซักซ้อมเนี่ยพอเกิดเหตุเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบครับ
1: ค่ะทีนี้ในส่วนของการเรียกว่าจุดแยกจุดตัดหรือความเสี่ยงแบบนี้ค่ะในข้อมูลที่เกิดเหตุหรืออะไรในลักษณะนี้เนี่ยเรามันมากน้อยแค่ไหนอะคะจากข้อมูลที่มีการรวบรวม
0: จากสถิติของทางกรมรางที่รวบรวมไว้ฮะในจุดตัดรถไฟเนี่ยของปี68ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณ50มีอยู่2เกือบ200เหตุการณ์นะมีผู้เสียชีวิต50ราย
1: ค่ะ
0: นะ
1: คือ
0: แต่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเหตุครั้งใหญ่นะครับ
1: เอาแค่จำนวนตัวเลขว่าเกิดเหตุอย่างที่คุณหมอบอก200นี่คือในรอบ1ปีนึงมี365วันนี่คือก็แทบจะทุกวันเลยที่มีอุบัติเหต
0: ุคือเนื่องจากจุดตัดรถไฟของทางการรถไฟเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายประเภทกลุ่มที่เกิดเยอะสุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มจุดตัดรถไฟที่เป็นจุดตัดที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดหรือว่าบางทีเขาก็เรียกทางลักผ่านนะครับ
1: ค่ะ
0: เช่นไอ้กลุ่มพวกนี้ก็มักจะไม่มีไม้กั้นหรืออาจจะไม่มีสัญญาณไปด้วยซ้ำเป็นนั้นมันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องเร่งทบทวนคือไอ้จุดตัดในเมืองเนี่ยโดยเฉพาะจุดตัดที่มันอยู่ใกล้แยกนะครับจริงๆจุดของมักกะสันเนี่ยมันมีลักษณะนี้อีกเยอะนะฮะเช่นถ้าไล่มาก็จุดตัดตรงแถวราชปรารภ อันนี้ก็อยู่ติดกับสี่แยกเหมือนกันน
1: ะ
0: มันก็จะมีลักษณะของการล้นพอมีไฟแดงคนรถที่ติดบางทีก็ไม่จอดรอไม่คือก็คือพูดง่ายคือมาจอดข้อมรางรถไฟอะไรเงี้ยหรือเลยมาหน่อยก็ตรงคลองตันนะคลองตันก็เหมือนกันเลยฮะจะเจอแบบนี้เหมือนกันเลยฮะคือพอรถติดแยกแล้วมันก็จะล้นออกมาแล้วก็บางคันก็จะมาค่อมทางรถไฟ
1: โอ้โหค่ะเพราะงั้นก็ไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวหรอกใครที่เดินทางเอาแค่ในกรุงเทพมหานครในลักษณะของแยกหรือว่าจุดตัดแบบนี้ก็ยังมีอีกเนี่ยอีก3จุดอย่างที่คุณหมอบอกสหสองสามจุด
0: โอ้มากกว่านั้นครับคืออันนี้ยกตัวอย่างให้เห็น
1: โอ้โห
0: คือจุดที่มันมีความเสี่ยงคล้ายกันก็คือจุดตัดรถไฟที่มันอยู่ติดกับสี่แยกครับแต่อย่างของตรงมักกะสันนี่มันจะชัดหน่อยเพราะว่าตรงแยกอโศกมันใกล้ครับประมาณ120เมตรเอง
1: ใช่ใช
0: ่แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นแยกใหญ่แล้วก็แยกที่ติดไฟนานพอติดนานเนี่ยรถที่เขาติดไฟแดงบางทีมันล้นออกมาในระยะ100เมตรเนี่ยท้ายแถวมันอาจจะล้นมาจนถึงรางรถไฟครับทีนี้คือถ้าเอาเข้มงวดกับเรื่องกฎจราจรรถที่มาต่อรอที่จะไปแยกไฟเขียวไฟแดงเนี่ยพอมาถึงตรงทางรถไฟเนี่ยเขาต้องไม่มาจอดทับเส้นสีเหลืองกากบาทสีเหลืองแต่ในความเป็นจริงคือพอรถคันหน้าไหลไปคันนี้ก็ต้องขยับตัวตามไปใช่ไหมแล้วพอไปถึงตำแหน่งเส้นสีเหลืองเนี่ยถ้าเขาไม่เลื่อนตัวไปก็จะมีรถคันอื่นมาแซงคิวเขาอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมาเข้มงวดมาทั้งรณรงค์แล้วก็มาทั้งเน้นการบังคับใช้ว่าถ้าใครฝ่าฝืนอาจจะมีบทลงโทษตัดแต้มมีบทลงโทษการบังคับใช้อะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าแยกนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะคุณหมอเพราะว่ามันจะมีอีกเส้นหนึ่งที่ตัดมาอีกด้วยมันเหมือนเป็น2แยกซ้อนกันน่ะเพราะมันจะมี local road ที่เรียกว่าเป็นกำแพงเพชรเจ็ดใช่ไหมคะที่คู่ขนานมากับทางรถไฟ
0: แล้วอย่างหนึ่งกำแพงเพชรเจ็ดเนี่ยที่เป็นคู่ขนานกับตรงนี้บางทีมันพอมันเป็นการวิ่งคู่ขนานมาเพราะงั้นเขาจะไม่ได้มาแบบ90องศาบางทีก็อาจจะไม่ได้สังเกตการมาการรถไฟที่มันวิ่งมาด้วยเพราะนั้นลักษณะนี้มันอยากจะบอกว่ามันเป็นแยกที่มันมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ
1: เงื่อนไขซับซ้อนมากสำหรับแยกนี้จริงๆถ้าใครที่จะผ่านหรือว่าใช้ประจำเนี่ยอ่านจากในหลายๆความคิดเห็นของคนที่ใช้เส้นนี้นะคะทั้งปริมาณรถ4เลนแล้วก็พอถ้าจะตรงไปอโศกคือกลายเป็นคอขวด2เลนด้วยแล้วก็รถจากกำแพงเพชรเจ็ดไหลเข้ามาเติมแล้วก็มาตัดขวางต่อให้ด้านหน้าเป็นไฟเขียวแล้วเนี่ยพอเคลื่อนตามกันมากำลังจะไปอยู่แล้วเนี่ยพอตัดกระแสตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าต้องจอดทับไปบนเส้นเหลืองอะไรแบบเนี้ยซึ่งแยกนี้เนี่ยน่าจะยากจริงๆนะเนี่ยในหลายๆเงื่อนไขค
0: ่ะคือเฉพาะหน้าผมคิดว่าหนึ่งก็คือทำกายภาพให้มันเด่นชัดนะไอตัวเยลโล่บ็อกซ์กากบาทสีเหลืองเนี่ยทำให้ชัดทำให้เข้มไปเลยครับอันที่สองก็คือทำให้ไม้กั้นก็ดีหรือวิธีกั้นเนี่ยมันสามารถกั้นได้แบบ 100% นะไม่ใช่สามารถลักไก่ได้นะครับส่วนอันที่3เนี่ยผมคิดว่าก็เอาตัวระบบ AI มาช่วยประเมินให้คนตัดสินใจในการเตือนรถไฟก็ดีหรือเอาไม้กั้นลงมาก็ดีเนี่ยมีข้อมูลมาประกอบว่าเขาจะสามารถตัดสินใจยังไงดีนะครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าในระบบที่มันสัมพันธ์กันแบบเยอะๆแบบเนี้ยที่มันไขว้กันไปหมดแล้วกลายเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันเนี่ยในการแยกระบบออกจากกันเลยเนี่ยให้ต่างคนต่างอยู่โดยมันไม่ต้องมาพันกันการสร้างอุโมงค์การสร้างรอยฟ้าอันนี้มันต้องถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกไหมคะที่เราจะมาแก้ตอนนี้มันอาจจะทำไม่ได้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: โอ้ถ้าทำได้ก็ดีเลยฮะแต่ว่ามันก็ใช้งบประมาณเยอะเพราะอย่างของต่างประเทศที่เขามีแยกลักษณะนี้แล้วก็มีเหตุการณ์เยอะๆเนี่ยเขาถือเป็น priority เลยนะฮะที่จะต้องแยกสองเส้นทางนี้ออกจากกันหมายความว่าก็จะเอารถยนต์ข้าม overpass ไปเลยหรือลอดไปเลยเนี่ยนะครับไม่ให้ระบบมันมา ต้องมาตัดกระแสกันนะครับแต่ตรงนี้มันขึ้นกับงบประมาณด้วยครับแล้วก็ตัวกายภาพที่มันจะมีพื้นที่เพียงพอที่จะออกแบบยังไงนะครับ
1: ค่ะเพราะงั้นตรงนี้ไม่น่าจะเพราะข้างล่างก็มีรถไฟก็เป็นอุโมงค์ก็ไม่ได้แล้วนะคะโอ้ด้านบนก็มีรถไฟพาดผ่านอีกแอร์พอร์ตลิงก์อีกก็คงจะแยกออกจากกันไม่ได้คงต้องดูว่าจะต้องทำยังไงจากตรงนี้ค่ะ
0: อาจจะต้องรอฟังในทางนโยบายของกรมรางหรือการรถไฟว่าระยะยาวของรถไฟในเมืองเนี่ยเขาจะใช้ระบบยังไงเช่นคือนึกถึงสายอีสานสายเหนือฮะ
1: ค่ะ
0: พอมันมีรถไฟใส่สีแดงนะฮะคุณกุ๊กไก่
1: ค่ะ
0: เขาเอารถไฟออกมาจากบางซื่อออกมาจากหัวลำโพงเอารถไฟไปวิ่งข้างบนหมดเลย
1: ใช่
0: ตรงนั้นก็กลายเป็นว่าจุดตัดตรงแจ้งวัฒนะก็ดีหรือจุดตัดตรงเกษตรอะไรก็ดีน
1: ะ
0: รถไฟไปอยู่ข้างบนหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการทำรถไฟฟ้าสายสีแดงใช่ไหมเขาก็เลยยกรถไฟขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยแต่สายตะวันออกมันไม่ได้ถูกดีไซน์แบบนั้นไง
1: ครับค่ะเพราะงั้นการแยกระบบออกจากกันอันนี้ก็โอเคไม่ต้องกังวลว่ามันจะมาต้องมาคาบเกี่ยวกันหรือมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้อาจจะแบบซับซ้อนนะคะเพราะเขาก็ต่างคนต่างวิ่งไปไม่เกี่ยวกัน
0: โอ้ถ้าทำอย่างนั้นได้อันนี้ก็เซฟตี้แล้ว
1: ค่ะแต่มันต้องถูกออกแบบตั้งแต่แรกเนาะอันนี้ของเรามันซ้อนพันกันไปหมดแล้วอ่ะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ในส่วนของทางสวปทเองอะค่ะนอกจากทำข้อเสนอแล้วในกระบวนการหรืออะไรที่จะต้องขับเคลื่อนหรือผลักดันประเด็นตรงจุดนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะครับคุณหมอ
0: ผมคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็เพราะว่าทางเห็นทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานอย่างกรมรางเขาก็มาแถลงให้ข้อมูลว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็จะมีการประชุมเพื่อวางแนวทางกำหนดมาตรการซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็คงน่าจะมีโซลูชันออกมาว่าจะมีแนวทางอย่างไรนะฮะแต่ในฝั่งวิชาการก็คงมาคอยช่วยฮะช่วยในเชิงประเมินช่วยประสานเช่นถ้าอยากจะทดลองระบบ AI หรือว่าจะทดลองเรื่องการออกแบบการจัดการเรื่องนี้ยังไงที่จะลด human error ข้อผิดพลาดของเรื่องคนเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าไปเสริมในเรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะอย่างข้อมูลในเชิงวิชาการตอนนี้ในการออกแบบระบบหรืออะไรต่างๆพวกนี้เองเนี่ยเราพร้อมที่จะลงมือได้เลยไหมคะหรือว่าจะต้องทำยังไงก่อน
0: ถ้าเป็นเรื่องของจุดตัดรถไฟเนี่ยก็เรียนว่ายังไม่ได้ศึกษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากนักครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นเรื่องของถนนเป็นหลักแต่เชื่อว่าทางกรมรางก็ดีหรือว่าหน่วยงานอย่างการรถไฟก็ดีเพราะว่าเขามีการศึกษาโดยใช้เงินของกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทำเหมือนเป็นแผนแม่บทเอาไว้อะฮะก็น่าจะใช้ตรงนั้นมาดำเนินการได้เลยครับ
1: อ๋ออย่างน้อยส่วนหนึ่งก็อยู่ในแผนแม่บทอยู่แล้วแล้วก็จะขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะถูกบรรจุเอาไว้เรียบร้อยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะมันแพงไหมคะถ้าเราจะลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรแบบนี้หรือว่าเราจะเห็นมันใกล้ไกลแค่ไหนกว่าที่มันจะถูกนำมาใช้ได้อะคะ
0: เป็นตรงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมันคงขึ้นกับว่าระบบที่ออกแบบไว้มันจะดีไซน์ยังไงครับถ้าเป็นการดีไซน์เชิงซอฟต์แวร์ธรรมดานี่ก็อาจจะไม่ได้ต้องลงทุนอะไรเยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องกายภาพอะครับตรงนั้นอาจจะเยอะหน่อยครับเพราะว่าโหถ้าเป็นสมมติกำหนดออกมาเป็นการทำโอเวอร์พาสอย่างนี
1: ้
0: ก็น่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรครับ
1: เพราะงั้นตัวเทคโนโลยีอาจจะถูกกว่าที่จะไปปรับเปลี่ยนของตัวระบบที่เป็นกายภาพนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เลือกมาเพราะว่าตัวอย่างที่เขาใช้กันมาแล้วหรือว่าในต่างประเทศในหลายๆที่เราก็อาจจะต้องไปดูแล้วอันไหนที่ใกล้เคียงเราก็เลือกได้ช้อปปิ้งได้นะ
0: ใช่ครับแต่ว่าระหว่างนี้ผมคิดว่าบ้านเราอ่ะทำยังไงจะเตรียมความพร้อม ของผู้ใช้รถใช้ถนนนะให้เขาคุ้นชินให้พูดง่ายให้มีเรื่องวินัยเรื่องของการไม่ฝ่าฝืนไปจอดในที่ห้ามจอดหรือว่าจอดข้อมรางรถไฟอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็จริงจังกับเรื่องพวกนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างน้อยวันนี้ถ้าได้ฟังอยู่มันมีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าเราจะทำได้เลยจากตัวเราก็คือวินัยจราจรนี่แหละนะคะที่ทุกคนน่ะทุกคนจะช่วยได้อย่าไปแบบเรียกว่าผลักภาระหรือว่าให้คนนั้นคนนี้จะต้องรับผิดชอบอ่ะก็เริ่มจากตัวเราก็คือวินัยอย่างที่คุณหมอบอกนี่แหละนะคะว่าถ้าไม่มีวินัยแล้วต่อให้เทคโนโลยีอะไรยังไงมันก็ยากนะที่จะขับเคลื่อนไปได้หรือว่าจะช่วยได้ค่ะได้ค่ะวันนี้คุณหมอยังอยู่ในสายนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคได้ค่ะคุณหมอคะทิ้งท้ายให้นิดนึงกับเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าในเรื่องของท้องถนนมีหลายคนนะพูดคุยเข้ามาด้วยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของแยกนี้หรือสภาพน่าจะฟังกันอยู่หลายคนเลยค่ะคุณหมอฝากอะไรไว้สักนิดนึง
0: ทิ้งท้ายผมคงว่าเดี๋ยวเรื่องคนเรื่องวินัยเรื่องปลุกฝังอะไรอันนี้ก็ต้องทำเป็นเรื่องสำคัญแต่ควบคู่กันก็อยากเห็นบ้านเราเนี่ยตั้งหลักกับการวางระบบความปลอดภัยเช่นระบบในการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าณจุดเนี้ยการประเมินนะการประเมินการจอดรถเราจะใช้ระบบอย่างไรแล้วก็เราจะมีระบบมากำกับยังไงในเรื่องการเปิดสัญญาณหรือระบบเพราะว่ามันคือต้องยอมรับก่อนว่าคนเนี่ยมีความผิดพลาดได้ครับเกิดhuman error ได้เพราะนั้นอยากเห็นบ้านเราเนี่ยลงทุนกับในเรื่องของระบบไม่ว่าจะเป็นระบบด้วยกายภาพหรือระบบด้วยเทคโนโลยีเอามาทำระบบเซฟตี้ตรงนี้ให้มากขึ้นครับ
1: เพราะว่าต่อให้มีข้อมูลถ้ายังใช้มนุษย์เข้าไปตัดสินใจมันก็จะแบบนึงแต่ว่าถ้าด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็ระบบเนี่ยรันไปตามข้อมูลที่ถูกต้องมันก็น่าจะเป็นเรียกว่ากลไกที่เชื่อมโยงแล้วก็ตัดสินใจได้แม่นยำนะคะซึ่งต้องเริ่มแล้วก็ลงทุนกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะได้วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์นะคะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสวปถนะคะกับแนวทางหรือว่าข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยตรงจุดตัดที่เป็นจุดเสี่ยงรถไฟตรงจุดนี้นะที่เราได้ติดตามข้อมูลกันมาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรั้วกำลังจะป
1: ิ
0: ด
1: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอสเซอร์ร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแอสเซอร์ร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เดินทางกับจสร้อยนะคะในค่ำวันอาทิตย์นะคะคืนนี้ก็เรียกว่าเหตุการณ์ที่เราติดตามกันอยู่ก็เรื่องของรถไฟนะคะที่ชนกับรถเมล์ตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดคุยกับทางท่านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะหรือว่าสวปท.นะคะที่ได้พูดคุยกันเรื่องของแนวทางในเรื่องของการจัดการเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยว่าจะทำยังไงกันได้บ้างนะคะโดยโจทย์ใหญ่ก็มีทั้งเรื่องของคนเรื่องของรถไฟเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่คุมไม้กั้นนะซึ่งก็มีบทบาทหลายอย่างที่ต้องประเมินในการกดสัญญาณไฟนะคะการประเมินว่าจะเอาไม้กั้นลงได้แค่ไหนอะไรยังไงนะคะข้อมูลต่างๆที่บอกให้รถไฟหยุดหรือว่าเข้ามาตำแหน่งนี้เนี่ยเรียกว่ามีหลายปัจจัยมากแล้วก็ต้องอาศัยข้อมูลนะคะในการตัดสินใจในส่วนของตรงนี้นะคะอย่างจุดตัดแยกในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วมีหลายจุดมากนะที่เป็นรถไฟใกล้ๆกับจุดที่เป็นสี่แยกแล้วก็เวลาที่รถติดเนี่ยท้ายแถวของตัวรถติดนี่ก็จะมาพาดผ่านทางรถไฟนะคะตรงลักษณะแบบนี้เนี่ยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการทำอะไรยังไงกันได้บ้างนะคะในการจัดการซึ่งโดยหลักตอนนี้เนี่ยในการวิเคราะห์สาเหตุก็จะเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงคมนาคมนะคะที่กำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์สาเหตุส่วนทางฝั่งของสวปท.เองก็จะอยู่ในโหมดของฝากวิชาการนะคะที่จะให้ข้อมูลหรือว่าสนับสนุนแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ AI ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าในต่างประเทศเขาก็มีการใช้กันนะว่าเราจะแยกข้อมูลต่างๆทั้งฝั่งของตัวรถไฟเองนะคะความเร็ววิ่งมาเท่าไหร่รถนะคะที่ติดแยกไฟแดงอยู่อีกกี่นาทีไฟจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวหรือจากไฟเขียวจะเป็นไฟแดงท้ายแถวของรถในแต่ละช่วงเวลายาวแค่ไหนนะคะหรือแม้แต่ตัวไม้กั้นเองหรือระยะห่างหรือจุดที่เป็นห้ามจอดเนี่ยที่คุณหมอบอก yellow box เนี่ยที่เป็นตารางสีเหลืองอยู่บนพื้นถนนตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้ไม่เข้ามาในเขตนี้พวกนี้ค่ะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทั้งสิ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในแต่ละส่วนตรงนี้มันเหมือนกับแยกส่วนกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าใช้มนุษย์ในการดูข้อมูลหรือว่าตัดสินใจเนี่ยที่เรียกว่าเป็น human error เนี่ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอา AI ขึ้นมาหรือเอาระบบเข้ามาใช้เนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามอัตโนมัติต่างๆเหมือนคล้ายๆกับที่เราได้เอาตัว adaptive control มาใช้ตามแยกต่างๆในระบบของ smart traffic ที่ดูพอเริ่มนำมาใช้แล้วเนี่ยทำให้เรื่องของการจราจรในแยกต่างๆในเส้นทางต่างๆเนี่ยดีขึ้นก็จะคล้ายๆกันนะคะเป็นระบบของการตัดสินใจแล้วก็วัดประเมินหน้างานเลยทีเดียวว่าช่วงเวลานี้นะจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งก็เรียกว่าเป็นระบบอัจฉริยะต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีแต่ก็ตามเข้ามาด้วยค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่างบประมาณที่ต้องวางแผนแต่อาจารย์บอกว่าคุณหมอบอกว่าเมื่อกี้ทางกปท.เนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วในแผนแม่บทเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เราก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะทำยังไงอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของผู้ที่ดูแลหรือว่ารับผิดชอบเองนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของประตูฉุกเฉินนะบนรถเมย์นะคะจะทำคล้ายๆกับบนเครื่องบินได้ไหมนะคะทุกคนจะต้องรับรู้ว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าผู้ที่ควบคุมรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับกระเป๋ารถเมย์ต่างๆเขาต้องรู้แล้วก็เป็นผู้นำได้นะในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารนะคะเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยที่เราจะเวลาเราขึ้นเครื่องเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีVTR ที่จะสอนนะเรื่องความปลอดภัยหรือว่าบนรถทัวร์เนี่ยก็จะมีเหมือนกัน VTR ในเรื่องให้ผู้โดยสารดูนะคะว่าความปลอดภัยเป็นยังไงแล้วก็รถเมย์เนี่ยก็ควรจะต้องมีมาตรการหรือว่ามีระบบแบบเนี้ยเผยแพร่ให้คนที่จะต้องใช้เนี่ยเขาจะต้องรู้ด้วยเหมือนกันนะหรือว่าอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าอย่างเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะคนขับแทนที่จะ ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือว่าอพยพขนย้ายผู้โดยสารกลายเป็นว่าคนขับเนี่ยหนีไปก่อนคนอื่นเลยไปก่อนเพื่อนเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะนะมีหลายปัจจัยหลายเหตุการณ์หลายอย่างที่มาผสมเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งวินัยของตัวเราเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาตรการในการกำกับดูแลความเข้มงวดต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันในการที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะกับความปลอดภัยต่างๆตรงนี้แล้วก็จุดตัดรถไฟเนี่ยในหลายๆพื้นที่เรียกว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากแบบมหาศาลเลยจริงๆนะคะจากข้อมูลปี68นะที่คุณหมอบอกเมื่อกี้นี้ก็คือ200กว่าเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดรถไฟซึ่งก็บ่อยมากนะคะจริงๆก็มันจะมีหลายรูปแบบหลายลักษณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยอะอย่างน้อยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ยังกระตุ้นเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะคะเข้ามาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ก็อยากจะให้มันเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องเกาะติดแล้วก็ดูกันต่อว่าใครจะขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้มาที่เรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะมีอุบัติเหตุตรงมหาสวรรค์เดี๋ยวไปที่คุณก๊อฟเยาวราชนะคะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอะไรอะคะอุบัติเหตุยังไง
1: พอดีว่าผมลงมาจากสะพานกรุงเทพนะครับจากถนนตกมุ่งหน้าไปทางแยกบุคโลนะครับบริเวณแยกบุคโลเนี่ยมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับรถมิสเซเนตเบนซ์นะครับอยู่กลางแยกแล้วมีผู้บาดเจ็บอยู่กลางแยกแล้วก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณกลางแยกบุคโลครับ
0: อ๋อค่ะค่ะหนักไหมคะดูแล้วสาหัสไหมแรงไหม
1: น่าครับหนักไหมผมไม่เห็นนะพอรถมันบัง
0: แต่เป็นห่าอืมค่ะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตอนนี
1: ้มีเจ้าหน้าที่แล้วครับก็คือชนกันกลางสี่แยกเลย
0: โอ้โหกลางแยกเลยนะค่ะ
1: กลางแยกเลยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วรถติดไหมเป็นยังไงบ้างอะคะรอบ
1: รถเนี่ยก็คือถ้าจะเลี้ยวขวาไปทางแยกบุคโลก็ต้องหลบเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำนวยการจราจร
0: ได้ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นรถมาจากถนนตกก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ครับ
0: โอเคแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่และอำนวยการจราจรอยู่ด้วย
1: ใช่แต่ก็คือว่ารถที่ได้สัญญาณไฟสีเขียวเนี่ยที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยให้ชะลอนิดนึงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีแค่นายเดียว
0: อ๋อค่ะ
1: ใช่ตรงแยกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลที่ร่วมกตัญญู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีรถกระบะแล้วก็รถตู
0: ้ค่ะ
1: เพื่อแบบบล็อกไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
0: ใ
1: ช่ก็คือให้แบบชะลอนิดนึงครับมองสัญญาณไฟไซเรนไกลๆหน่อยเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนดีเจ้าหน้าที่ตำรวจกระโดดทัน
0: โอ้โหค่ะอันตรายยังไงเดี๋ยวใครผ่านแยกนี้เพิ่มเติมความระมัดระวังนิดนึงชะลอนิดนึงนะคะแล้วก็สังเกตดูเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ลงไปให้ความช่วยเหลือดูแลจราจรตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะเมื่อกี้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กระโดดก็โดนเหมือนก
0: ัน ค่ะได้ขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะคะตรงนี
1: ้
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณก๊อฟเยาวราชนะคะถนนตรงมหาสวรรค์ฝั่งขาออกนะเรียกว่ากลางแยกบุคโลเลยนะคะเป็นเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตอนนี้มีกู้ภัยแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่1นายอำนวยการจราจรอยู่ด้วยรถเคลื่อนตัวช้านะคะยังไงใครอยู่แยกนี้นะตรงแยกบุคโลนะคะไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนยังไงก็คืออยู่กลางแยกเลยดูสัญญาณจราจรจากทางเจ้าหน้าที่ที่โบกด้วยแล้วก็ฝากระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีกู้ภัยลงไปให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงจุดนี้ด้วยค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณก๊อฟนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตำรวจแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่บกทงสัญญาณฐานประมาทหลังนำตัวตรวจร่างกายเมื่อบ่ายที่ผ่านมาพร้อมนำตัวไปสอบปากคำเข้มขณะที่ผลปัสสาวะคนขับรถไฟเป็นสีม่วงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวนายอุเทนตำแหน่งพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณรถไฟและเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีวันนี้มายังสน.มักกะสันเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายโดยนายอุเทนมีสีหน้าเรียบเฉยก่อนรีบเดินเข้าห้องสอบสวนทันทีและมีรายงานผลการตรวจปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟปรากฏว่าผลเป็นสีม่วงตำรวจมักกะสันเตรียมชี้แจงพรุ่งนี้มณฑลทหารบกที่33จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่หรือ Open House และเยี่ยมญาติทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69โดยมีพลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยฝึกมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครอบครัวได้เข้ามาสัมผัสความเป็นอยู่ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดซึ่งทุกคนต่างพากันประทับใจเมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยและลักษณะท่าทางทหารที่สง่างามความพร้อมทางร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยในรั้วทหารภายในงานหน่วยได้จัดพื้นที่พิเศษให้ผู้ปกครองและทหารใหม่ได้พบปะพูดคุยซักถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดปิดท้ายที่ผลฟุตบอลช้าง FA คัพรอบรองชนะเลิศและพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
9: ฟุตบอลช้าง FA คัพรอบรองชนะเลิศ2คู่นะครับคู่แรกเตะที่แพทสเตเดียมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ดขาดลอยครับ5-0และที่นนทบุรีสเตเดียมครับ PT ประจวบเฉือนชนะลำพูนวอริเออร์ส1-0รอบชิงชนะเลิศครับบุรีรัมย์จะพบกับ PT ประจวบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้แข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับส่วนสัปดาห์หน้ามีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเมืองไทยครับการท่าเรือ FC จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเช่นกันส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจบแล้ว1คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
10: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

เดินทางด้วยกันกับจสร้อยนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดจสร้อยเอาไว้เป็นเพื่อนนะเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆทักทายหลายๆท่านที่พูดคุยกันมาใน YouTube ด้วยนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณวรพงษ์คุณนพลินนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวว่าทักทายกันก่อนนอนแล้วก็ฝากสวัสดีไปถึงทุกๆคนด้วยคุณวันปางรักสวัสดีนะคะแวะมาทักทายแล้วก็พูดคุยกันด้วยบอกว่าเนี่ยถ้าทุกคนขับขี่รถมีวินัยนะคะมีจิตสำนึกมีสติบนท้องถนนก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแบบเมื่อวานด้วยนะคะแล้วก็ทักทายหลายๆท่านแล้วก็ส่งความห่วงใยถึงคนที่ยังต้องขับขี่รถยนต์กันอยู่บนท้องถนนด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำมาก็มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่เหมือนกันก็ใช้ความระมัดระวังด้วยแล้วก็จุดต่างๆที่หลายคนส่งข้อมูลเข้ามาด้วยความห่วงใยเพื่อนเพื่อนร่วมทางนะคะที่จะต้องใช้เส้นทางต่างๆคุณกอล์ฟนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วให้ข้อมูลอุบัติเหตุตรงแยกบุคคโลมารถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์กลางสี่แยกเลยนะแล้วก็มีกู้ภัยกำลังปฐมพยาบาลอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรด้วยกลางสี่แยกบุคคโลนะคะใครผ่านเส้นทางนี้ก็ฝากใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันดูสัญญาณจากทางเจ้าหน้าที่ให้ดีแล้วก็กลางคืนแบบนี้นะคะหลายจุดรถโล่งๆนะก็ฝากกันเรื่องของความเร็วในการขับขี่รถยนต์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็ความห่วงใยนะคะจากเพื่อนร่วมทางของเราที่ยังอยู่กันบนท้องถนนมาที่ข่าวนะคะที่เราอัปเดตข้อมูลกันกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟนะคะที่ชนนี่แหละเหตุการณ์ใหญ่เมื่อวานนี้นะคะก็พูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะจนถึงช่วงดึกไม่ว่าจะคุยกับทางสวปทนะคะที่เป็นดูแลในเรื่องของข้อมูลเชิงวิชาการในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะกับคุณหมอธนพงศ์นะที่ให้ข้อมูลเอาไว้หลายมุมมองเลยทีเดียวนะโดยถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยแล้วก็เมื่อช่วงหัวค่ำนะคะก็คุยกับทางคปภ.ที่เป็นเรื่องของประกันนะคะว่าในสิทธิของคนที่เรียกว่าใช้บริการนะในพื้นที่สาธารณะต่างๆเวลาเกิดเหตุขึ้นมาระบบประกันภัยสาธารณะเนี่ยมีส่วนความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอะไรยังไงได้บ้างนะคะรวมถึงเหตุการณ์เรื่องอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะทางสภาทนายความก็มีการยื่นมือให้ความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของรถยนต์ชนรถไฟชนรถเมย์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็บอกว่าในเรื่องของคดีความหรือว่าการเรียกร้องค่าสินไหมต่างๆตามกฎหมายที่พึงทำได้นะคะมีหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานนะเข้ามาดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นของทางนายกสภาทนายความนะคะดร.ธนพลคงเจียงนะคะออกมาเปิดเผยว่ากรณีนี้เนี่ยทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ขอแสดงความเสียใจส่งความห่วงใยนะคะต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถยนต์โดยสารสาธารณะบริเวณแยกมักกะสันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียนะคะทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนทางสภาทนายความขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังนะคะแล้วก็ทางสภาทนายความเองก็เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดโปร่งใสพร้อมทั้งทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอีก

0: อีกในซ้ำขึ้นอีกในอนาคตนะคะญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายนะก็สามารถติดต่อมายังสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อขอรับคำปรึกษาขอการสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านของคดีตลอดจนการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่าชดเชยแล้วก็สิทธิตามกฎหมายที่พึงได้รับนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปทางสภาทนายความได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพราะว่าคนที่ประสบเหตุหรือว่าโอ้พอเจอเหตุการณ์อย่างนี้บางทีแบบมันเรื่องใหญ่โดยเฉพาะคนที่นะทั้งสูญเสียชีวิตหรือแม้แต่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลทางครอบครัวบางทีก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะก็ขอบคุณในหลายๆหน่วยงานนะที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะคะอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อช่วงหัวค่ำคุยกับทางคปภ.ก็บอกว่าบางคนเนี่ยถ้าเจอเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองจริงๆแล้วความคุ้มครองในด้านสิทธิประโยชน์ในการทำประกันต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนมีอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะทางคปภ.เขาก็จะมีระบบที่เรียกว่าเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เป็นข้อมูลประกันกับเรื่องเลขบัตรประชาชนของเราที่จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็สามารถเรียกว่าแสดงตัวตนยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าไปสอบถามหรือว่าขอข้อมูลจากทางระบบได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างระบบประกันเนี่ยบางคนได้ประกันจากทำบัตรเครดิตนะก็มีความคุ้มครองประกันด้วยเหมือนกันบางคนก็มีประกันกลุ่มนะคะของหน่วยงานของบริษัทหรืออะไรก็ตามหรือบางคนก็ซื้อประกันแบบเดี่ยวของตัวเองเอาไว้อีกซึ่งความคุ้มครองหรือว่าวงเงินครอบคลุมตรงนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองมีสิทธิ์อยู่กี่ประกันกี่อันนะคะก็ทางคปภ.เขาก็จะมีข้อมูลรวมนะของแต่ละเลขบัตรประชาชนของคุณนะคะถ้าเกิดเหตุหรืออะไรหรือครอบครัวหรืออะไรที่ต้องการเช็คเนี่ยก็สามารถยืนยันตัวตนแล้วก็ขอข้อมูลได้นะว่ามีกี่กรมธรรม์ครอบคลุมอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะกรณีถ้าหากเกิดเหตุไม่เรียกว่าอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามที่จำเป็นจะต้องได้รับความคุ้มครองนะตรงนี้นะคะก็ลองดูตอนนี้ก็ทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของโครงการของทางจส.100นะคะคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะที่จะเรียกว่าช่วยดูแลนะคะคนที่ขับขี่รถยนต์นะคะก็เป็นการทำประกันภัยนะคะจากทางวิริยะประกันภัยนะคะกับจส.100อันนี้เรียกว่าพิเศษนะพิเศษกว่าโครงการอื่นๆก็เนื่องจากว่าถ้าคุณเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ขับขี่ดีไม่มีเคลมนะคะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากทางกองทุนด้วยนะสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะกับจส.100ทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุต่อเนื่องนะคะเรียกว่าหลายปีมาแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมโครงการผู้ที่เรียกว่ามีจิตสำนึกดีนะในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพราะว่าวันนี้ในแต่ละวันที่เราได้ติดตามกันเนี่ยอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเกิดขึ้นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือวินัยจราจรในการขับขี่เนี่ยแหละเพื่อจะเป็นค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนนะคะผู้ขับขี่รถยนต์หนึ่งก็คือต้องไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอนะในการใช้รถใช้ถนนนะคะจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แล้วก็ที่สำคัญลดปัญหาการจราจรได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับการให้รางวัลหรือว่าคืนกำไรให้กับสังคมนะคะก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมสำหรับโครงการนี้นะคะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนะคะถ้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าเผื่อว่าสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ถ้าเรียกว่าต่อประกันนะคะในปีต่อๆไปก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันอีกด้วยนะคะกรณีที่ผู้ทำประกันภัยกับทางโครงการแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ว่าเป็นฝ่ายถูกนะคะต้องเอารถเข้าอู่ซ่อมนะคะทางโครงการเขาก็จะมีรถสำรอง เอาไว้ให้ใช้ระหว่างซ่อมตรงนี้ใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะคะสำหรับรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยประเภทที่1กับทางโครงการนะคะก็เงื่อนไขต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะใครที่สนใจตอนนี้มีผ่อน 0% 6เดือนด้วยนะสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภทที่1นะคะส่วนรถที่เกิน7ปีไปแล้วนะคะก็เปิดรับทำประกันภัยประเภทที่3นะคะก็สิทธิประโยชน์ก็เหมือนกันนะคะก็คือมีเงินกองทุนคืนถ้าเผื่อว่าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าประเภท3เนี่ยถ้าเข้าร่วมโครงการจะไม่มีรถสำรองให้ใช้ในระหว่างซ่อมนะคะตรงนี้แต่ว่าค่าเบี้ยประกันก็จะย่อมเยาลงมากว่าประเภทที่1นะรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3ได้นะคะก็จะต้องเป็นเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้มีเงินกองทุนคืนให้ถ้าเผื่อว่าสินไหมในกลุ่มเนี้ยถูกใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็มีผ่อน 0% ให้3เดือนด้วยค่ะใครสนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็โทรไปที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088นะคะก็ถ้ามั่นใจว่าขับขี่ดีแล้วก็แต่ละปีไม่มีเคลมเลยคุณก็อาจจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยจากการทำประกันภัยตรงนี้แล้วก็ยังได้รับความคุ้มครองอีกด้วยนะคะกับโครงการดีๆของทางจสร้อยและบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะขอมาดูข้อมูลอัปเดตกันต่อนะคะกับเรื่องของเดี๋ยวมาเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของเหตุการณ์ที่เราติดตามกันมานะคะทางผบ.ชน.นะคะก็บอกว่าจะมีการแจ้งข้อหาหนักกับคนขับรถไฟนะคะที่เรียกว่าเมินธงแดงนะจนเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลจากทางพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะผบ.ชน.เดินทางมาติดตามคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่สน.มักกะสันนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาดูเรื่องของการทำสำนวนโดยสั่งให้ดำเนินการอย่างรัดกุมและรอบคอบรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดการสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงหลักฐานทางเทคนิคต่างๆเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากความประมาทของผู้ใดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบถ้วนหรือเปล่านะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะต้องพิสูจน์ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรการตรวจสอบการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำป้อมรถไฟคนขับรถไฟหรือคนขับรถเมย์นะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่เนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยมีการจราจรที่ติดขัดเป็นประจำแต่ว่าทำไมยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะคะทั้งที่จุดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกายภาพถนนหรือว่าเป็นเส้นที่รถติดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเบื้องต้นค่ะ ทางตำรวจได้สอบปากคำคนขับรถไฟไปนะคะในรายละเอียดก็จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็จะแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถเมย์ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวเนื่องจากมีแผลไฟคลอกหลายจุดทั่วร่างกายแล้วก็ยังไม่สามารถสอบปากคำได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ ประจำป้อมรถไฟนะคะก็ได้ถูกนำตัวไปตรวจร่างกายแล้วก็จะมีการเรียกสอบสวนในภายหลังค่ะจากการตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถไฟผ่านกล้องวงจรปิดนะคะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมได้โบกธงแดงเพื่อแสดงแจ้งว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและห้ามผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟยังไม่ชะลอหรือหยุดรถจนเป็นเหตุให้ชนกับรถเมย์ที่จอด คร่อม รางรถไฟอยู่นะคะในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดกล่องดำรถไฟเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำนะคะที่มีรายงานออกมาเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาส่วนระเบียบเรื่องของธงแดงนะก็ต้องตรวจสอบว่ามีระยะห่างจากรถไฟแค่ไหนนะคะแล้วก็ขั้นตอนการโบกธงเขียวเพื่ออนุญาตให้ผ่านเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อมีการสอบถามเรื่องข้อมูลจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเจ้าหน้าที่โบกธงเนี่ยในระยะเวลาสั้นแล้วก็หันหลังให้กับรถไฟก็ถือตรงจุดนี้เนี่ยจะถือเป็นความประมาทหรือเปล่านะคะซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบถามไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงระเบียบวิธีปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนการส่งสัญญาณในลักษณะแบบนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนฝั่งทางด้านของคนขับรถเมย์ที่ปรากฏภาพว่ารถเมล์เนี่ยมาคร่อมอยู่ที่รางรถไฟนะคะก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็สอบสวนอย่างละเอียดว่ามีความผิดตามพรบจราจรหรือเปล่าหรือว่ามีความผิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันประเด็นในเรื่องของสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงที่เกิดเหตุนะคะก็จะต้องมีการประชุมหารือถึงแนวทางแก้ไขรวมถึงการขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านจุดตัดรถไฟให้เคารพกฎจราจรและเนื่องจากว่ายังมีจุดตัดลักษณะนี้อีกเป็นจำนวนมากค่ะในขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะล่าสุดก็มีทั้งหมด30คนเป็นชาย21คนเป็นหญิง9คนขณะนี้กลับบ้านแล้ว14คนยังเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล16คนส่วนรถที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งหมดนะคะเป็น9คันมีรถจักรยานยนต์4คันแล้วก็รถยนต์5คันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลแล้วก็เมื่อช่วงที่ตรวจสอบกับทางคปภ.นะคะก็บอกว่ามีรถ14คันเนี่ยก็คือตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลของการประกันภัยอยู่ส่วนประมาณสัก 5-6 คันเนี่ยในระบบเนี่ยคือหาไม่เจอด้วยเหมือนกันในการทำประกันตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะสำหรับตรงจุดนี้นะคะส่วนอัปเดตอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ตรงจุดนี้นะคะก็จะมีข้อมูลนะคะล่าสุดของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ30รายที่เป็นชาย21แล้วก็เป็นหญิง9นะคะที่รักษาตัวกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะโรงพยาบาลที่มีข้อมูลนะคะล่าสุดก็คืออย่างของที่โรงพยาบาลจุฬา1คนนะคะนายมูฮัมหมัดนะคะซาฟิกอนซาอินะคะที่โรงพยาบาลจุฬาแจ้งว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลผู้บาดเจ็บได้จะให้ข้อมูลในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมค่ะอีก6คนอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะ6คนก็จะมีนายลาพิษนะคะซึ่งเป็นคนขับรถเมย์ถูกไฟคลอกนะคะรายที่2ของโรงพยาบาลคาเมเลียนก็คือชื่อนางสุภากรอายุ38ปีเป็นพนักงานกระเป๋ารถโดยสารประจำทางมีแผลผุพองบริเวณแขนขาทั้งสองข้างตอบสนองได้เล็กน้อยแล้วก็ตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วนะคะคนที่3ก็คือนายนัทดนัยค่ะอายุ42ปีเป็นผู้โดยสารรถประจำทางมีภาวะเลือดออกในสมองตอบสนองได้เล็กน้อยแล้วก็ได้รับการผ่าตัดแล้วยังอยู่ใน ICU นะคะคนที่4ก็คือนายอภิชาติอายุ41ปีอันนี้จะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda นิ้วเท้าขวาขาดทั้ง5นิ้วได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหากแผลไม่ดีก็อาจจะต้องมีการตัดทิ้งนะคะก็จะมีที่นิ้วกลางมือซ้ายขาดมุมริมฝีปากด้านขวาฉีกขาดยังพูดคุยได้และรู้สึกตัวค่ะคนที่5นะคะก็คือนายสยมพรอายุ 46ปีเป็นคนขับรถไฟบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการสำลักควันนะคะแล้วก็คนที่6นะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเป็นชาวกัมพูชานะคะ อันนี้ขับขี่รถกระบะไม่ทราบเลขทะเบียนมีฟกช้ำบริเวณหน้าปากอาการตอบสนองปกติคนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะอันนี้ก็6รายที่คาเมเลียนส่วนอีก1คนนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะก็คือนายเกียรติศักดิ์ค่ะอายุ18ปีมีเลือดออกในสมองได้รับการผ่าตัดแล้วตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลพระมงกุฎในหอผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะมีแขนซ้ายแล้วก็ข้อเท้าขวาหักพูดได้แต่ว่ายังมีลักษณะของอาการสับสนนะคะตรงนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วยอีก4คนอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวชนะคะก็คือนางขันทองอายุ55ปีเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ค่ะกระดูกแขนซ้ายหักแล้วก็มีอาการปวดแขนซ้ายนะคะคนที่2คือนางสาววริศราอายุ24ปีเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU นะคะมีภาวะเลือดออกในสมองแล้วก็มีอาการตอบสนองได้เพียงเล็กน้อยค่ะคนที่3นะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวชก็คือนายพฤติพงศ์ค่ะอายุ32ปีอาการคือปวดบริเวณกระดูกเชิงกรานปวดหลังแล้วก็เอวค่ะคนที่4ก็คือนายสุเมธอายุ45ปีคนนี้เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ HondaADV นะคะมีอาการกระดูกฝ่ามือซ้ายแตกปวดเมื่อยบริเวณลำตัวนะคะอันนี้ทั้งหมด4รายที่โรงพยาบาลเพชรเวชที่อัปเดตอาการมาแล้วก็ที่โรงพยาบาลราชวิถี1คนนะคะคือนายนิวัฒน์อายุ30ปีศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนมีเลือดออกในสมองด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็คือไม่เป็นอันตรายร้ายแรงมีกระดูกไหปลาร้าหักนะคะแล้วก็มีแผลถลอกตามตัวอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี1คนรามาธิบดีอีก1คนนะคะเป็นชาวกัมพูชานะคะมิสเตอร์พารถนะอายุ48ปีเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เวฟ125นะคะคนนี้อยู่ในห้อง ICU นะคะกระดูกขาข้างซ้ายหักมีแผลเปิดตับฉีกระดับที่4คุณหมอได้รักษาโดยการเข้าไปอุดเส้นเลือดที่ฉีกขาดแล้วมีกระดูกซี่โครงขวาซี่ที่6 7 8 9หักแล้วก็ลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU นะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลรวมใจรัก1คนนะคะอัปเดตอาการมาคือคุณเมธาสิทธิ์อายุ59ปีขับขี่รถจักรยานยนต์Honda Giono สีแดงนะคะอันนี้เนี่ยอาการก็คือบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเย็บ2เข็มบริเวณข้อมือซ้ายแผลถลอกยาวเท้าขวาบาดเจ็บเย็บ9เข็มแล้วก็นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเย็บ1เข็มนิ้วก้อยเท้าด้านขวาหักคนไข้รู้สึกตัวแล้วก็พูดคุยได้นะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน1คนค่ะชื่อคุณพลพลอายุ55ปีอันนี้ก็ขับขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันมีอาการเลือดออกในสมองแต่ว่าไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะคุณหมอให้ความช่วยเหลือแล้วมีแผลฉีกขาดที่ปากด้านบนมีปวดต้นคอแล้วก็มีแผลตามตัวนะคะอันนี้ก็อีก1รายที่โรงพยาบาลพญาไทนะคะส่วนมีผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะ14คนแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว14คนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ายังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่อัปเดตอาการมาให้ได้รับทราบกันตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะขอให้ทุกคนได้กลับบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุเรียกว่าเหตุรุนแรงกลางเมืองที่เราไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราคงต้องอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ดูว่าผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายต่างๆก็จะมีการดำเนินการยังไงแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดสำหรับผู้ป่วยนะคะทุกรายที่ทางโรงพยาบาลให้ข้อมูล กันมากับเรื่องของอาการในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เดินทางกับจอสอร้อยกันต่อนะคะในช่วงค่ำนี้22นาฬิกากับ46นาทีนะคะขอความช่วยเหลือมาอีกหนึ่งรายนะคะตรงนี้มีรับแจ้งคนหายมานะคะก็เป็นชื่อคุณขวัญตาแจ้งมานะคะว่าผู้ที่หายไปเนี่ยคือคุณสถาพรอายุ59ปีนะคะขึ้นภาพให้ทางช่อง YouTube นะเผื่อใครดูกันอยู่นะคะคุณสถาพรหายออกไปจากบ้านนะคะบ้านเนี่ยก็คืออยู่ที่หมู่บ้านปรีชาถนนร่มเกล้าซอยร่มเกล้า1ค่ะแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยนะคะคุณปรีชาที่หายออกไปจากบ้านเนี่ยวันที่หายไปก็คือ13พฤษภาคมประมาณเที่ยงนะคะลักษณะรูปพรรณสันฐานก็คือผิวสีแทนนะสูง168ผมสั้นเกรียนสีขาวปนดำนะคะแล้วก็คือเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มสมองด้วยนะคะก็พูดจาคือรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะบางทีก็พูดเรื่อยเปื่อยไปหูข้างขวาฟังได้ 50%หูข้างซ้ายไม่ได้ยินแล้วนะคะสายตาไม่ค่อยดีด้วยแต่ว่ายังพอที่จะจำชื่อตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้วันที่หายออกไปเนี่ยสวมเสื้อคลุมสีดำใส่หมวกแก๊ปด้วยน่าจะคล้ายๆกับภาพที่ขึ้นให้ดูตรงนี้แหละนะคะสวมหมวกแล้วก็มีเสื้อคลุมนะคะมีหมวกแก๊ปกางเกงเนี่ยกางเกงขาสั้นสีฟ้ารองเท้าผ้าใบยี่ห้อออนคลาวสีเทานะคะมีเงินพกติดตัวในกระเป๋าไปด้วยด้านในเนี่ยจะมีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีส่วนโทรศัพท์ไม่ได้ติดตัวไปนะคะปกติแล้วเนี่ยคนที่หายไปเนี่ยมักจะเดินออกไปแถวๆบ้านไปซื้อของกินเองบ้างหรือว่าไปเดินเล่นบ้างนะคะในช่วงประมาณสัก10โมงจนถึงช่วงบ่ายของทุกวันโดยแบบปกติเนี่ยคือไปซื้อเสร็จแล้วก็เดินเล่นเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านตลอดก็คือจะไม่ได้ไปไหนไกลหรอกทุกคนก็เลยสบายใจแต่ว่าวันที่หายไปเนี่ยคนในบ้านกำลังทานข้าวกันอยู่เขาก็เดินออกจากบ้านไปเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะหายไปนานขนาดนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มีนบุรีก็ช่วยดูกล้องวงจรปิดก็ได้ข้อมูลว่าเดินขึ้นไปบนสะพานลอยนะคะบนตรงสะพานลอยที่จะข้ามไปทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้วก็จากนั้นก็คือไม่พบอีกเลยอันนั้นคือภาพสุดท้ายจากกล้องวงจรปิดก็คือเดินขึ้นไปข้ามไปทางฝั่งของมอเกษมบัณฑิตแต่ว่าจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนต่อนะคะใครที่อยู่ในละแวกนี้นะคะในโซนนี้เนี่ยซึ่งจุดที่หายไปเนี่ยก็คือใช้วิธีการเดินนะจากบริเวณหมู่บ้านปรีชาถนนร่มเกล้าซอยร่มเกล้า1นะคะฝากด้วยละกันใครที่เจอเป็นผู้ชายนะคะลองก็บอกว่าพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะลองถามดูว่าชื่อคุณสถาพรหรือเปล่านะคะลักษณะอาการคล้ายๆแบบเนี้ยคือหูขวาได้ยิน 50% ส่วนหูข้างซ้ายไม่ได้ยินแล้วนะคะสายตาก็ไม่ค่อยดีลองถ้าใครสงสัยว่าอาจจะใช่หรือเปล่าหรือไปพบเจอในลักษณะแบบนี้ฝากแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยด้วยนะคะดอกจัน1808หรือว่า1137เพราะว่าทางครอบครัวตามหาอยู่แล้วก็เป็นห่วงมากกังวลมากนะคะคุณสถาพรอายุ59ปีสูง168ผมสั้นเกรียนสีขาวปนดำนะคะแล้วก็เรียกว่าหายไปตั้งแต่วันที่13แล้วจนถึงวันนี้นะคะยังไม่ได้เบาะแสเลยก็ฝากช่วยมองๆกันด้วยนะคะว่าเราไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะคะที่ทางจสร.ช่วยดูแลแล้วก็เรียกว่าช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยติดตามให้ในลักษณะของคนหายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ทำโครงการขึ้นมาด้วยเหมือนกันโครงการ Forget Me Not นะคะใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่อาจจะมีโอกาสที่จะพลัดหลงแบบนี้นะคะสามารถมาลงทะเบียนกับทางโครงการได้นะคะตอนนี้เราเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับครอบครัวนะคะโดยผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับทางโครงการเนี่ยจะได้รับสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not นะคะสำหรับ มีเป็นเข็มกลัดติดเสื้อหรือว่ารีดติดเสื้อนะคะก็จะเป็น2แบบนะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะคะไม่ว่าใครที่ไปพบเจอหรือว่าบางทีออกมาจากบ้านหรือไปเดินในที่สาธารณะต่างๆถ้าเผื่อว่าอยู่คนเดียวเนี่ยคนรอบข้างจะได้สังเกตเห็นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้นะคะใครที่มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลแล้วก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนกับจสร้อยได้นะคะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ค่ะที่ขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าหรือว่าโทรมาดอกจัน1808-1137นะคะติดต่อเข้ามาทางจสร้อยได้ถ้าคุณต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะคะก็มาลงทะเบียนเอาไว้ถ้าเผื่อว่าใครที่พบเห็นผู้ป่วยนะคะก็สามารถช่วยสแกน QR code ได้แล้วก็พอสแกนเสร็จปุ๊บก็จะติดต่อมาที่จสร้อยเราจะได้ประสานไปยังครอบครัวของผู้ป่วยนะคะหรือผู้ที่มีอาการหลงลืมที่พลัดหลงตรงนี้แหละเพื่อที่จะได้มารับตัวกลับไปได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือจะเป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือนะแล้วก็นำส่งผู้ป่วยกลับบ้านสำหรับญาตินะคะหรือผู้ดูแลนะก็โทรมาได้ที่ดอกจัน1808-1137อันนี้โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนคนทั่วไปนะคะที่ติดตามจสร้อยอยู่ถ้าเผื่อว่าคุณพบเห็นนะคะคนที่พลัดหลงหรือว่ามีสัญลักษณ์เนี้ยติดอยู่ที่เสื้อหรือติดตัวเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาได้นะเราจะได้ช่วยประสานงานนำส่งกลับได้อย่างรวดเร็วนะคะหลายคนมีโรคประจำตัวนะคะที่จะต้องกินยานะหรือหลายคนก็เป็นผู้สูงอายุนะคะที่เรียกว่าหายไปจากบ้านเรียกก็ทำให้มีอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีความอ่อนเพลียเกิดขึ้นก็ต้องเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพต่างๆของท่านเหล่านั้นด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่ามีหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์แต่ว่าปรากฏการณ์ในเรื่องของผู้สูงวัยหรือว่าคนที่มีอาการหลงลืมตอนนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยความที่บ้านเราตอนนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้วนะคะแล้วโรคต่างๆเหล่านี้บางทีก็มากับวัยด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นความร่วมมือกันหรือว่าเรียกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ถ้าไปพบเจอบางคนเนี่ยไม่ได้เดินออกจากบ้านด้วยซ้ำนะบางทีไปกับครอบครัวเนี่ยแหละนะคะที่บางทีแจ้งเข้ามาเนี่ยไปทานข้าวกันนะพาผู้สูงวัยในบ้านบางคนก็มีอาการแบบเนี้ยไปพอเข้าห้องน้ำหรืออะไรแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะโอ้โหหลงไปไกลเลยทีเดียวนะหรือบางคนอาจจะแบบด้วยความหวังดีเพราะว่าบางคนก็จะจำบ้านหรือว่าจำที่อยู่ของตัวเองซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตอะซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วก็จะมีผู้เรียกว่าผู้ให้ความช่วยเหลือนะคะพาไปส่งตรงจุดนั้นจุดนี้ก็คือทำให้แบบต้องเดินทางไกลออกไปอีกอะไรแบบนี้มีหลายรูปแบบหลายลักษณะมากเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนไว้นะคะอย่างน้อยเนี่ยพอเจอปุ๊บเนี่ยเพราะว่าข้อมูลของคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเนี้ยบางทีให้ข้อมูลมาก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลปัจจุบันหรือข้อมูลที่แท้จริงก็ได้นะคะเพราะงั้นถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้สแกนแล้วก็โทรมาที่จสร้อยตรงเนี้ยเราก็จะมีข้อมูลอัปเดตเป็นปัจจุบันที่ติดต่อกับครอบครัวนะคะแล้วก็พากลับบ้านกันได้อย่างรวดเร็วเนาะอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะทำให้เราได้ร่วมมือร่วมใจนะคะช่วยกันดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะคะแล้วก็อย่างครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยก็โทรเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนขอรับสัญลักษณ์ตรงนี้ไปติดตัวกับผู้ป่วยเอาไว้ได้นะคะเพื่อที่เวลาพลัดหลงไปหรือว่าไปที่ไหนยังไงเนี่ยอย่างน้อยก็ปลอดภัยอุ่นใจกว่านะพอมีคนที่พบเห็นเนี่ยเขาจะได้ให้ความช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะได้กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะอีกหนึ่งโครงการดีๆก็ฝากกันเอาไว้ตรงนี้ด้วยค่ะมาที่ข้อมูลของการเดินทางแล้วก็การจราจรกันต่อนะคะสำหรับค่ำวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาดูแผนที่จราจรตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะด้วยความที่เป็นคืนวันอาทิตย์ด้วยละมั้งนะคะเพราะว่าคงจะกลับบ้านกันเพื่อที่จะเตรียมตัวพรุ่งนี้เนี่ยสิพรุ่งนี้เช้าเนี่ยต้องเตรียมตัวกันแบบว่าเช้าวันจันทร์นี้ค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวายนะคะตอนนี้เท่าที่ดูแผนที่นะคะในเขตต่างๆของกรุง งเทพค่อนข้างดีนะไม่มีปัญหาการจราจรหรือว่าตรงไหนที่สะดุดตาหรือว่าผิดสังเกตนะคะในช่วงค่ำวันนี้ส่วนใครที่ขับรถกันอยู่โซนไหนยังจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลฝนให้นิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างอากาศข้างนอกกรุงเทพปลอดโปร่งแล้วนะคะตรงนี้กรุงเทพมหานครในทุกๆเขตนะคะฝนไม่มีแล้วเพราะว่าช่วงหัวค่ำนี้ก็ตกกันมาเยอะด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ขึ้นภาพจอเรดาร์ให้ปลอดโปร่งแล้วค่ะจะมีกลุ่มฝนถ้าดูตามจอเนี่ยด้านขวามือด้านบนเนี่ยจะเป็นโซนของจังหวัดสระบุรีนครนายกนะคะโซนนั้นยังมีฝนตกอยู่ใครอยู่บริเวณนั้นก็ระมัดระวังกับเรื่องของการขับขี่ด้วยส่วนมุมจอด้านซ้ายนะที่ขึ้นภาพไปอยู่ตรงนั้นจะอยู่เป็นสวนผึ้งนะคะแถวราชบุรีแล้วก็จะมีตรงเพชรบุรีด้านล่างอีกนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เรียกว่ากระจายอยู่ในรอบๆส่วนในพื้นที่เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งกันแล้วในช่วงดึกวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ติดตามเจ้าสาวร้อยกันต่อนะคะเราเดินทางกันในช่วงดึกคืนวันนี้นะคะกับการเดินทางข้อมูลจราจรในเส้นทางต่างๆเชื่อว่าคืนนี้ด้วยความที่เป็นคืนวันอาทิตย์ด้วยล่ะก็คนจะค่อนข้างโล่งๆนะคะแต่ว่ามีข้อมูลจากคุณณภัทรนะคะบอกว่าตรงบริเวณสะพานข้ามแยกบางกะปิอะค่ะจะมีเหนือตลาดบางกะปินะมีผู้ชาย2คนนะคะนั่งอยู่บนขอบสะพานก็เกรงว่าจะตกลงไปนะคะแล้วก็จริงๆตรงนี้มันก็ไม่ใช่ที่ที่จะมานั่งนะในช่วงดึกๆแบบนี้นะคะยังไงใครที่ใช้เส้นทางตรงจุดนี้ฝากระมัดระวังด้วยละกันยังไงเดี๋ยวประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะบริเวณสะพานข้ามแยกบางกะปิช่วงของลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปทางเสรีไทยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีแต่ว่าตรงเหนือตลาดบางกะปินะคะบนสะพานเนี่ยจะมีผู้ชาย2คนไปนั่งอยู่บนขอบสะพานค่ะกลัวว่าจะตกลงไปแล้วถ้าเดินออกมาตรงนี้เนี่ยรถก็ว่างๆเร็วๆด้วยยังไงก็อาจจะเกิดอันตรายได้ก็ขอบคุณคุณณภัทรนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้ใครที่ใช้เส้นทางหรือว่าเดินทางกันอยู่ในช่วงดึกคืนวันนี้ก็ฝากจุดนี้ใช้ความระมัดระวังด้วยส่วนจุดอื่นๆนะคะตอนนี้ก็ยังสภาพของการจราจรหรือว่าการเดินทางก็ยังค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะไม่มีปัญหากับเส้นทางต่างๆรถก็ค่อนข้างจะว่างคลี่คลายกันไปหมดแล้วนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวขอมาอัปเดตกันอีกเรื่องข้อมูลของเหตุการณ์นะคะรถไฟชนรถเมย์ตรงนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางรางนะคะสั่งการให้มีการตรวจสอบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100% นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางคุณพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะที่เปิดเผยหลังจากได้รับข้อมูลจากทางตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206นะคะรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้8รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บกว่า30คนค่ะทางกรมการขนส่งทางรางตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบบรางและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยค่ะอย่างเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายนะคะก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance หรือว่าจะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะคะทางในพิเชษค่ะก็บอกว่าสำหรับพนักงานขับรถไฟในที่เกิดเหตุตรงเนี้ยนายสยมพรนะคะยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้ทางรฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งจะต้องรับผิดชอบกับชีวิตคนจำนวน

0: ากได้อย่างไรต่อไปนะคะส่วนทางพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568มาตรา90ค่ะก็ระบุว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารจริงๆมีสารนั้นนะคะอยู่ในร่างกายหรือไม่ทั้งนี้วิธีการตรวจหรือทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนดค่ะซึ่งกรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างการออกประกาศเพื่อใช้บังคับตามกฎหมายต่อไปอีกด้วยการออกคำสั่งนี้เป็นไปเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้โดยสารว่ากรมการขนส่งทางรางยึดมั่นในหลักความปลอดภัยสูงสุดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ตรวจพบสารเสพติดนะคะในพนักงานขับรถไฟก็เดี๋ยวรอดูมาตรการต่างๆนะคะตรงนี้ออกมาจริงๆก็กฎหมายก็มีข้อกำหนดอยู่แล้วนะคะเป็นพ.ร.บ.การขนส่งทางรางนะที่บอกว่าอาจให้อำนาจนะคะกับทางอธิบดีนะคะที่จะกำหนดในเรื่องของมาตรการตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะคะคงจะมีอีกหลายเหตุการณ์กับหลายๆหน่วยนะคะที่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้เราได้ติดตามข้อมูลกันค่ะอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะคะส่วนเรื่องผลของการตรวจสอบที่บอกว่าเป็นกล่องดำนะคะของรถไฟก็ออกมาแล้วนะคะอย่างที่รายงานไปเมื่อช่วงหัวค่ำนะเรื่องของความเร็วแล้วก็ระยะเบรกนะคะที่บอกว่าแค่100เมตรเท่านั้นเองที่มีการดึงเบรกฉุกเฉินแล้วก็พยายามที่จะเบรกเพราะงั้นก็เป็นระยะที่เรียกว่ากระชั้นชิดมากนะคะมีข้อมูลในเรื่องของกล่องดำรถไฟนะคะที่ ดูว่าอุปกรณ์วัดความเร็วของรถไฟหรือว่าเจ้ากล่องดำที่เราพูดถึงกันเนี่ยกลไกของกล่องดำนะคะจริงๆเราจะได้ยินของเวลาเกิดเหตุเนี่ยบนเครื่องบินนะคะหรือว่าบนรถไฟก็มีเหมือนกันในการบันทึกข้อมูลตรงนี้ตัวกล่องดำของรถไฟเนี่ยค่ะจะแตกต่างกับเครื่องบินนะถึงแม้จะแบบใช้ชื่อเรียกเหมือนชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าเรื่องของเชิงเทคโนโลยีแล้วก็ความสามารถนะอย่างกล่องดำของเครื่องบินนะคะเป็น อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียงในห้องนักบินก็จะเป็นระบบดิจิทัลนะคะบันทึกเสียงซ้ำทับตลอดเวลาวนแบบนี้แล้วก็สามารถบันทึกค่าได้เรียกว่ามีความซับซ้อนกว่านะแต่ว่าอุปกรณ์วัดความเร็วของรถไฟตรงนี้เนี่ยจะบันทึกเฉพาะความเร็วกับเวลานะคะโดยใช้ระบบกลไกบันทึกจะเหมือนกับเป็นกระดาษนะคะที่เอาไว้อ่านค่าได้แล้วก็คือไม่ต้องไปถอดรหัสอะไรที่ซับซ้อนนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเทปบันทึกบนความเร็วนะคะไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าแค่นำม้วนกระดาษมากางแล้วก็จะเห็นกราฟต่างๆได้แล้วนะคะว่าความเร็วเท่าไหร่มีช่วงเวลาไหนมีการหยุดหรือไม่หยุดตรงไหนยังไงบ้างนะคะก็สามารถตรวจสอบดูได้ทีนี้การอ่านเทปจากกล่องดำเนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นความเร็วตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่การออกจากสถานีต้นทางผ่านจุดต่างๆไปจนถึงจุดเกิดเหตุว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยใช้ความเร็วมากน้อยแค่ไหนเกินอัตราที่กำหนดหรือเปล่านะคะจุดที่มีการเบรกเนี่ยก็จะเห็นนะคะตรงนี้ข้อมูลก็จะแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งเวลาที่พนักงานขับรถเนี่ยกดเบรกห้ามล้อนะคะหรือว่าสามารถคำนวณได้ว่า จุดที่เบรกเนี่ยก่อนกี่นาทีนะคะหรือว่ากี่วินาทีนะคะความเร็วณจุดปะทะตรงนี้ก็จะเห็นได้เหมือนกันค่าที่จะอ่านได้นะคะจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุตรงนี้ก็จะสามารถบอกได้จากตัวสถานะของกล่องดำด้วยเหมือนกันแล้วก็รวมถึงสภาพอุปกรณ์นะคะจุดสิ่งที่บันทึกออกมานี่ก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นรูปกราฟนะคะก็จะเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะคะสั่นไหวหรือเปล่าเพลาล้อนะคะสมบูรณ์หรือเปล่านะคะทีนี้ตัวระบบ บันทึกในลักษณะแบบนี้จะเป็นข้อมูลของการบันทึกข้อมูลรถไฟที่ใช้กันเรียกว่าทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะระบบที่เป็นระบบแบบกระดาษแบบนี้นะคะของกล่องดำที่ใช้ในของเมืองไทยนี่ก็จะมีใช้ที่อินเดียหรือว่าในโซนยุโรปตะวันออกแล้วก็มีในเอเชียหลายประเภทจะเป็นเป็นเข็มขีดอยู่บนกระดาษม้วนนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลของการขับเคลื่อนต่างๆนะด้วยกลไกคล้ายๆกับลานนาฬิกาเนี่ยคือไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้านะคะจะมีความทนทานอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนในเชิงดิจิทัลอะไรมากนักนะคะก็บันทึกได้ในเรื่องของความเร็วแล้วก็เวลานะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะของที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียหรือว่าในฝั่งของยุโรปตะวันตกก็จะเป็นลักษณะของการบันทึกด้วยหน่วยความจำที่เป็นดิจิทัลนะคะครอบคลุมทั้งความเร็วนะคะการเบรกนะสัญญาณไฟต่างๆอันนี้ก็เริ่มมีแบบว่าเริ่มอัปเดตที่เป็นแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกรูปแบบนึงอันนี้ค่อนข้างจะไฮเทคเพราะว่าจะมีเรื่องของ GPS tracking เข้าไปด้วยนะจะมีโลเคชันด้วยแล้วก็เป็น data ที่บันทึกได้ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนนะคะมีการระบุตำแหน่งของ GPS ด้วยแบบ real time เลยการควบคุมสัญญาณต่างๆอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าไฮเทคขึ้นมาก็จะมีใช้อยู่ในยุโรปตะวันตกหลายๆประเทศนะคะก็มีที่ญี่ปุ่นมีเกาหลีแล้วก็มีจีนก็ใช้แล้วด้วยเหมือนกันอันนี้ส่วนอีกแบบนึงนะคะที่ใช้ในชินคันเซ็นของญี่ปุ่นเนี่ยกล่องดำในลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นออโตเมติกเทรนprotection นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการควบคุมโดยที่เรียกว่าคล้ายๆกับจะเป็นระบบอัจฉริยะเลยแหละเหมือนกับระบบนำทางนำร่องอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นการใช้เป็นระบบการสั่งการแม้แต่การเบรกหรืออะไรพวกเนี้ยเวลาข้อมูลมาว่ามีสิ่งขีดขวางมีความเร็วเกินกำหนดเลยก็จะมีการสั่งเบรกอัตโนมัติได้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นระบบควบคุมที่เรียกว่าเป็นไฮเทคมากนะคะก็จะมีที่ของรถไฟจีน CRH นะคะหรือว่าชินคันเซ็นของญี่ปุ่นหรือว่าบางประเทศในยุโรปอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นแบบยุคเปลี่ยนผ่านนะของเราข้อดีของระบบเดิมก็คือไม่มีไฟฟ้าหรือว่าไม่ต้องมีข้อมูลมาเกี่ยวข้องก็จะเป็นข้อมูลที่บันทึกแบบว่าเรียลไทม์เลยนะของไทยเรานะคะก็ยังเป็นระบบแมนนวลแบบเดิมอยู่ก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของสิ่งที่เราเรียกว่ากล่องดำนะคะที่อยู่บนรถไฟนะซึ่งก็จะแตกต่างกับส่วนที่อยู่บนเครื่องบินแต่ก็เป็นข้อมูลที่จะทำให้เราเห็นเหมือนกันนะคะว่าการเดินทางในแต่ละเที่ยวนะคะว่าเร็วแค่ไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่ตรงจุดไหนออกไปเท่าไหร่ในช่วงเวลาไหนยังไงมีการเหยียบเบรกหรือเปล่าอะไรไงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบได้ที่จะเอามาใช้ในการสืบหาเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์นะคะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะตรงนี้นะคะที่ฝากกันเอาไว้ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเขามาดูรายละเอียดอื่นๆนะคะกับเรื่องการเดินทางในวันนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลอุบัติเหตุยังอยู่ที่31รายก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะ เมื่อสักครู่นี้ที่คุณณภัทรแจ้งมาเรื่องของสะพานข้ามแยกบางกะปินะคะตรงว่ามีผู้ชาย2คนขึ้นไปนั่งอยู่บนขอบสะพานจสร้อยประสานไปที่สน.ลาดพร้าวแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ห้องวิทยุบอกว่าเดี๋ยวจะให้สายตรวจไปดูให้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าได้ไปถึงจุดเกิดเหตุที่แจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางคุณณภัทรแจ้งมานะคะว่าบนสะพานลอยข้ามแยกบางกะปิมีผู้ชาย2คนขึ้นไปนั่งอยู่บนขอบสะพานนะคะก็ดูแล้วอันตรายนะตรงนี้นะคะทางสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุแล้วเดี๋ยวยังไงสายตรวจจะไปตรวจสอบให้นะสำหรับจุดที่คุณณภัทรแจ้งมาค่ะมาดูเรื่องของหายที่ขอความช่วยเหลือมานะคะมีจริงๆไล่มาตั้งแต่เย็นเนี้ยมีหลายเคสเหมือนกันนะที่แจ้งมานะคะ คุณภูมินนะคะขอความช่วยเหลือฝากดูว่าอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วง4ทุ่มเศษๆนะคะบอกว่าเป็นหูฟัง AirPods Pro 2นะคะหล่นหายที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือดูจาก GPS แล้วน่าจะอยู่ที่ชั้น3ใกล้กับชานชาลา2นะคะโซนที่จะไปภาคอีสานยังไม่ได้กลับไปดูนะคะเนื่องจากว่าทำธุระอยู่ต่างจังหวัดใครเก็บได้หรือว่าใครเห็นยังไงฝากเก็บถ้าเจอนะคะเป็นหูฟังเป็น AirPods Pro 2นะคะฝากเก็บได้แล้วก็ช่วยแจ้งมาทางจสร้อยด้วยดอกจัน1808หรือว่า1137นะคะยังไงเดี๋ยวจะได้ประสานในเรื่องของการนัดหมายกันก็น่าคุณภูมินบอกว่าคือเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีพวกนี้จะมี GPS แบบติดแจ้งพิกัดอยู่นะก็เจ้าของเขาจะสามารถตรวจสอบได้มันอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ยังตกหล่นอยู่ตรงนั้นน่าจะยังไม่มีใครเก็บไปแต่ว่าถ้าใครเห็นหรือว่าเก็บได้ยังไงฝากช่วยโทรกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะยังไงจะได้ประสานในเรื่องของการส่งคืนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งคุณปัทวิทย์นะคะแจ้งว่าลืมเป็นiPad เอาไว้นะคะเป็นเคสสีดำลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะขึ้นจากห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปลงที่ซอยเทิดพระเกียรติ1นะคะยังไงในช่วงเนี่ยประมาณใกล้ๆ4ทุ่มนะคะคุณพี่คนขับชื่อคุณธงชัยนะคะยังไงถ้าฟังจอสร้อยอยู่ยังไงฝากช่วยโทรกลับมาด้วยมีผู้โดยสารลืมiPad เอาไว้บนรถเป็นเคสสีดำนะคะเป็นแท็กซี่สีเหลืองนะผู้โดยสารขึ้นจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปลงที่ซอยเทิดพระเกียรติ1นะคะฝากด้วยละกันนะคะยังไงช่วยแจ้งจอสร้อยมาด้วยมีสายคุณเบนนริศนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดึกจังเลยวันนี้ยังไม่เข้าบ้านเหรอคะ
1: ก็รอคุณนั่นแหละ
0: โอ้โหชื่นใจ
1: รอจะไปพาคุณเข้าบ้านจริงๆแล้วอยากจะมาให้ดึกกว่านี้นะแต่ว่าเผอิญมันมีอะไรที่จะต้องแจ้งคุณผู้ฟังแล้วก็แจ้งคุณด้วย
0: ค่ะเป็นไง
1: ก็จะเป็นในเรื่องของเส้นสุขุมวิทนะคุณรัศมีมาน ี่ใช้เป็นสุขุมวิทขาออกนะฮะก็ที่มาจากทางอโศกเลยนะวันนี้แถวอโศกแถวโซนนั้นคือคักนะคุณ
0: ท่
1: องเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีการที่เขาเรียกอะไรแสงสีที่
0: ใช่จนดึกอ่ะ
1: มันเนาะมันก็ยิ่งดึกก็ยิ่งคึกอะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะแถวโซนสุขุมวิท11นี่ก็ซอยนี้ก็ทั้งซอยนะที่มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละร้านรวงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะหรือซอย4อะไรอย่างเงี้ยนานาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นแหละเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เราชาวไทยก็เราก็จะไปดื่มแล้วก็ออกมาขับล่ะ
0: อะไ
1: รอย่างเงี้ยนะท่องเที่ยวเขาไม่มีรถหรอกเวลาเขาดื่มมันก็ใช้บริการรถ
0: ใช่ใช่
1: ก็รถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เดินเข้าโรงแรมได้เลย
0: ใช่
1: ไ
0: ป
1: นะฮะทีนี้สิ่งที่จะมาบอกกันนะคุณรัตนิมาลิขัดมาถึงตรงช่วงของตรงแยกทองหล่อนะผมมีสัตว์แยกช่วงใต้บีเอสทองหล่อเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยวเข้าทองหล่อเนี่ยก็จะมีกลวยมาวางแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มองเห็นไปแค่นี้คงไม่มีอะไรหรอกรถที่จะเลี้ยวเข้าทองหล่อก็ใช้เลนกลางเลี้ยวไปไงอะไรเงี้ยมีปัญหาเลยทีนี้แต่ก่อนหน้าที่จะถึงทองหล่อเนี่ยประมาณช่วงสุขุมวิท49 51อะไรเงี้ยที่ทำไมรถมันชะลอตัวช้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปเห็นว่าตรงปากซอยทองหล่อเนี่ยก็มีการทำสีทางจราจรขูดเลยนะนี่แหละก็คือรถที่มาจากทองหล่อมาจากสอนอทองหล่อมาจากด้านในอ่ะจะวิ่งเข้ามาใช้สุขุมวิทเนี่ยเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยจะวิ่งไม่ได้
0: ช่วงปากซอยปากซอยใช่ไหม
1: ช่วงปากซอยก็ระยะมันไม่เยอะระยะไม่เยอะประมาณสักร้อยกว่าเมตรอะไรประมาณนี้ครับเขาจะค่อยๆทำนี่แหละนะเห็นว่าเห็นในข่าวว่าทำหนึ่งวันที่20กว่าเลยนะก็แต่ไม่จำว่าช่วงเวลากลางวันก็ทำไม่น่าทำมั้งถ้าเกิดมาทำนี่ก็คงจะโดนนะ
0: โอ้ยตรงนั้นรถเยอะอ่ะเขาใช้ซอยทางลัด
1: เนาะคงจะน่าไม่ทำแต่ว่าตอนนี้แต่กลางคืนเนี่ยช่วงนี้ก็รถปริมาณเพราะที่นี่ก็ยังแบบว่าก็ยังมีความชะลอตัวอยู่อ
0: ่ะ
1: รถที่มาตรงนี้อาจจะใช้เลนรีเวิร์ดจากไอ้แบ่งจากขาที่จะขาออกเนี่ยขาเข้าเนี่ยก็คือจะต้องวิ่งเข้ามาใช้ขาออกเลนหนึ่งหรือเปล่าประมาณนี้นะฮ
0: ะ
1: ทีนี้ส่วนรถที่มาจากสุขุมวิทมาจากทางด้านของสุขุมวิทขาเข้าเนี่ยที่เลี้ยวขวาหรือจะเลี้ยวซ้ายเข้าทองหล่อเนี่ยเข้าได้นี่ปัญหาตรงนี้นะก็จะมีการแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของคนที่เขาทำงานเนี่ย ก็จะมีหน่วยที่เขามาดูแลในเรื่องของการบวกปัดในเรื่องของรถอะไรต่างๆหน่วยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกจุดนึงเนี่ยก็คือช่วงจากระหว่างโรงพยาบาลสุขุมวิทนะฮะนะแล้วก็ก่อนถึงช่วงสุขุมวิท65เนี่ยก็มีปิดเบี่ยงไป2เลนขวานะคุณพี่มาเลนครึ่งดีกว่านะฮะเดี๋ยวนั้นแล้วก็มีปิดเบี่ยงไปก็คือเห็นมีเจ้าหน้าที่มีอะไรก็มีเอาสายอะไรสายก็เหมือนที่มันสายใหญ่ๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ลำเลียงสายอะไรต่างๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าทำอะไรนะก
0: ็
1: เป็นว่าประมาณช่วงที่เขาปิดเบี่ยงเนี่ยประมาณสัก100เมตรนะฮะถ้ามีกลวยวางอะไรเรียบร้อยชัดเจนนะไม่มีปัญหาอะไรนะก็ยังเดินทางได้อยู่จนมาถึง BTS พระโขนงถึงแยกพระโขนงแล้วก็ถึงแยกตัดรีดีแล้วก็ผ่านมาถึงช่วงสะพานข้ามคลองพระโขนงก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคุณด้วยมันก
0: ็
1: เดินทางได้ตรงนี้นะฮะเส้นที่อยู่แต่ขอเปิดไฟเดี๋ยวผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่าง
0: อะไรระวังคุณ
1: เขากำลังอะไรอ่ะเปิดเขาดูแล้วอ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็ตรงนี้ก็ส่วนในฝั่งของส่วนของฝั่งขาเข้านุคุณรัตมาก
0: ็
1: จากแยกอ่อนนุดไปอะไรอย่างนี้ก็ยังเดินทางได้ดีอยู่นะตรงนี้จะเที่ยงคืนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้วจริงๆเที่ยงคืนมันน่าจะคึกคักไหมทองหล่อเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆไปนะ
1: คึกคักเป็นบางที่บางจุดเขาก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะลูฟท็อปใช่ไหมของจุดนั้นก็ทองหล่อนี่ไอเรียนทองหล่อนี่ก็หลายจุดนะ
0: ค่ะ
1: หลายโรงแรมหลายจุดหลายที่แหละที่เขามีรูปสอบที่เขาที่เขามีอะไรเปิดเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเสิร์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวต่างๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็นิยมนะเวลาก็มีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีบาร์ต่างๆที่อยู่บนรูปสอบเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ของเรานี่เยอะเลยหลายที่อะไรประมาณอย่างนั้นนะจะพูดไปก็เหมือนเป็นโฆษณาแล้วก็พูดแค่นั้นแหละ
0: นั่นแหละเราไม่เราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่เราควรผ่านไม่ควรผ่านไง
1: ตรงช่วงแยกกล้วยน้ำไทยอะน
0: ะ
1: ก็คือเนี่ยตรงเนี้ยไม่ควรเลยเพราะคือช่วงเวลานี้จะมีรถไปจอดรอรับบริการนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เสียไปหนึ่งจราจรเนี่ยนี่พูดถึงสุขุมวิทขาเข้านะตรงช่วงใกล้แยกทองหล่อนั่นแหละ
0: ไ
1: ม่ขับผ่านไปก็ขัดจิตอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีใครเรียกเลยมาจอดรอมาทำไมอะรถต่างๆประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยแหละนะฮะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องของการทำหากินก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเรื่องของการทำมาคิดกับเรื่องของกฎหมายอ
0: ่
1: ะบางท
0: ี
1: ก็ต้องแยกแยะ
0: ใช่ใช่คือเราต้องไม่ไปกระทบคนอื่นอ่ะคือทำก็
1: กระทบอยู่เนี่ยกระทบทุกวันด้วย
0: ใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่เชื่อเดี๋ยวคุณเลิก
0: แล้วก็ต้องออก
1: คุณอาจจะแบบอุ้ยขับมาอย่างนี้มาดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่าพูด
0: ไม่เป็นไรฟังคุณรายงานก็โอเคแล้วล่ะไม่ต้องไปดูด้วยตาเดี๋ยวจะติดอยู่นาน
1: สินะฮะก็ตรงนี้ก็ทำให้การสัญจรก็จะลำบากนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็นะก็ไม่มีอะไรตรงนั้นนะก็ได้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไปนะฮะตอนนี้นิดเองก็วิ่งมาถึงนี่แหละ BTS บางจากแล้วนะฮะก็ยังคล่องตัวแต่ว่าตรงนี้ปลอดโปร่งดีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยช่วงนู้นนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะช่วงนี้ก็จะทำเปิดผิวทางทำอะไรกันเยอะแยะ
0: เขาไล่ไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนย้ายไปตรงนู้นแล้วอ่ะทางแบริ่งซะทางแบริ่งอ่ะไม่แน่ใจว่าใครอยู่โซนนู้นอ่
0: ะ
1: ม
0: ี
1: การแบบเดินทางแบบว่าอาตคัดลำบากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็โทรเข้ามารายงานได้นะคุณรัตนิมาแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปในเรื่องของสภาพอากาศนะฮะ
0: เป็นไง
1: ฝนละอองละอองนะ
0: อ๋อเหรอคะเป็นละอองอย
1: ู่ช่วงตั้งแต่อโศกมาเนี่ยอโศกมาถึงทองหล่ออะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาถึงตรงช่วงอ่อนนุชบางก็ไม่มีแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นละอองไม่น่าจะเป็นแค่เก็บช่วงท้ายที่บอกที่ว่าเมื่อก่อนอันนี้ก็คือช่วงหัวค่ำใช่ไหมฝนตก
0: ใช่ที่ลงมา
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับ อะไรประมาณคุณก็หายไปนานแล้วนะเนี่ยนะไม่ได้คุยกันนานเลยเป็นปี
0: ใช่ใช่ไม่ดิฉันมาเรื่อยๆนะคุณไม่ค่อยโทรเข้ามา
1: ก็มีฟังอยู่แต่ว่าโอกาสบางทีเราก็จังหวะบางทีมันไม่ตรงกันไงก็เลยเข้าสายอะไรประมาณอย่างนี
0: ้
1: นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราทั้งสองคนจะต้องออกจากสายก่อน
0: ใช่แล้ว
1: ฟังสิ่งนี้น่าสนใจ
0: อันนี้เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นดีเจรายงานจากนอกสถานที่ใช่ไหมปิดเบรกให้ด้วย
1: เนี่ยแหละก็ร่วมด้วยช่วยกันไงอะไรเงี้ยช่วยกันดูแลประมาณเงี้ยดูแลทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลทั้งคุณด้วยดูแลทีมงานด้วยโดยเฉพาะโปรดิวเซอร์เดี๋ยวเขาจะว่าไหนแล้วคุยนั้นจะเข้าเบรกโฆษณาเลยประมาณนี้ไงนะฮะก็จบที่ตรงช่วงพิเรศคุณวิถีนะครับก็ยังเดินทางได้ดีแล้วก็คล่องตัวอยู่นะครับทั้งสองด้านเลย
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณเวนนารี
1: ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณเบนริตด้วยนะคะสำหรับจุดนี้ที่มีรายงานก็คือใครผ่านในช่วงของปากซอยทองหล่อนะคะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะก็ใช้ความระมัดระวังดูสัญญาณไฟนะคะสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อำนวยการจราจรด้วยชะลอความเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าในหลายๆจุดเนี่ยจะมีการทำงานนี่แหละในช่วงดึกๆแบบนี้นะคะก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะเดินทางกันด้วยความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่โซนสุขุมวิทต้นๆนี่มีฝนละอองละอองด้วยเหมือนกันนะคะถนนเปียกลื่นนะในช่วงดึกๆแบบนี้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยละกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เดินทางกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่นาทีเข้าสู่วันใหม่กันแล้วเหมือนกันคืนนี้วันอาทิตย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็เป็นวันจันทร์แล้วก็ต้องเตรียมตัวกันออกไป เริ่มต้นทำงานนะคะไปเรียนนะแล้วก็การจราจรน่าจะพอเริ่มต้นสัปดาห์นี้จะโอ้โหเรียกว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงหน้าฝนด้วยนะคะฝนตกลงมาก็ก่อนออกจากบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมความพร้อมนะคะอาจจะต้องพกร่มอุปกรณ์กันฝนต่างๆนะแล้วก็วางแผนเส้นทางกับการเดินทางด้วยถ้าฝนตกหนักๆลงมาบางเส้นทางนี่พอฝนแรงๆเนี่ยจะมีน้ำขังอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะก็ตรวจสอบไปด้วยกันยังไงถ้าเปิดจอสร้อยเอาไว้นะคะก็อัปเดตข่าวสารข้อมูลกันได้แบบเรียกว่าเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะคะทักทายหลายท่านที่อยู่ในช่องแชท YouTube นะคะมีคุณรพีแวะเข้ามาทักทายกันด้วยคุณวิชัยสวัสดีนะคะแล้วก็จะมีคุณ DNA 2520นะคะบอกว่าเส้นแยกอโศกจนถึงจุดเกิดเหตุตรงที่รถไฟชนรถเมล์เนี่ยตอนนี้ติดยาวเข้ามาดูในแผนที่ก็จริงด้วยนะคะตรงแยกอโศกเพชรเนี่ยถ้าเป็นฝั่งจากแยกอโศกนะคะเข้ามุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรเนี่ยตรงถนนอโศกมนตรีเนี่ยรถติดนะคะรถติดยาวเลยล่ะตรงนี้นะคะรถแน่นเลยไม่แน่ใจว่าในบริเวณแยกเนี่ยตรงนี้ตรงจุดเกิดเหตุเขามีการปิดถนนหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวใครผ่านตรงนี้เพิ่มเติมข้อมูลได้ยังไงก็ถ้าใครจะขับในช่วงดึกๆแบบนี้นะคะแล้วคิดว่าถนนจะโล่งอโศกมนตรีรถติดนะคะโดยฝั่งถ้าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกอโศกเนี่ยจากเพชรบุรีมุ่งหน้ามาแยกอโศกฝั่งนี้ใช้กันได้นะไม่มีรถรถว่างๆแต่ว่าฝั่งกลับกันเนี่ยจากแยกอโศกที่จะมุ่งหน้าไปทางเพชรบุรีเนี่ยรถติดค่ะทั้งซอยเลยเป็นแบบแนวยาวเลยแล้วก็แยกถนนเพชรบุรีนะคะในฝั่งขาเข้าก็รถติดด้วยเหมือนกันนะตอนนี้เป็นแยกที่ดูแล้วค่อนข้างยังดูมีปัญหาในช่วงดึกนี้นะคะก็ถ้าไม่ได้จะเข้าไปตรงนี้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยละกันนะคะตอนนี้รถติดขอบคุณคุณ DNA นะคะให้ข้อมูลมาด้วยแล้วก็ดูในจากแผนที่จราจรก็ดูแล้วเป็น สีแดงแนวยาวเลยทีเดียวก็หลีกเลี่ยงละกันนะคะใครจะเดินทางตรงนี้อีกจุดอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงก็จะมีตรงนี้แหละแล้วก็จะมีสุขุมวิทนะคะบริเวณหน้าอุทยานเบญจสิริที่เป็นแนวชะลอนิดนึงที่จะมุ่งหน้าเข้าอโศกนะคะแล้วก็จะมีตรงทองหล่อที่คุณเบนฤทธิ์แจ้งเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดของการทำงานแล้วก็ปากซอยทองหล่อนะคะที่จะออกจากในซอยที่จะมุ่งหน้าออกมาทางถนนสุขุมวิทตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการจราจรติดขัดน่าจะมีการเบี่ยงนะคะเบี่ยงเลนแล้วก็มีการซ่อมมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะส่วนช่วงกลางซอยก็ใช้การได้ดีนะคะไม่ติดขัดอะไรก็อันนี้จะเป็นจุดหลักๆที่เห็น จากภาพนะคะในช่วงเวลานี้ช่วงดึกวันนี้จุดอื่นนิดนึงขอไปดูก่อนถ้าเป็นช่วงของดินแดงบทแม่พระอ่ะค่อนข้างดีเพราะว่าจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดที่เขาทำงานกันกลางคืนแต่ว่าตอนนี้ใช้กันได้ดีนะคะรัชดาทั้งเส้นไม่มีปัญหาอะไรในช่วงดึกนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งตรงถนนพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้าไปแยกตัดถนนวัฒนธรรมนะคะมีแนวรถติดอันนี้น่าจะเป็นบนสะพานลอยทางยกระดับนะรถติดค่อนข้างยาวอยู่เหนือตั้งแต่แยกตัดตรงแยกผังเมืองอะค่ะยาวมาจนถึงฝั่งที่พอข้ามแยกพระรามเก้ามาแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะติดละหัวแถวอยู่บริเวณแยกผังเมืองนะคะลองดูว่าใครที่พ้นมาทางด้านหน้าแล้วมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรือมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเป็นเส้นหนึ่งที่รถติดแต่ว่าหลักๆแนวยาวนี่ค่อนข้างที่จะ อยู่บนถนนอโศกมนตรีนะคะตอนนี้นะเป็นแนวยาวเลยทีเดียวจากแยกอโศกเพชรแล้วก็ท้ายแถวก็คือเลี้ยวมาจากแยกอโศกเนี่ยก็เจอท้ายแถวกันเลยนะคะเพชรบุรีก็ค่อนข้างติดตรงแยกอโศกเพชรนะตอนช่วงเวลานี้นะคะพระราม4มีชะลอตัวนิดนึงอ้อไม่ใช่ตรงนี้ขออภัยจะเป็นพระราม4ไม่มีปัญหานะคะวิ่งได้ยาวๆเลย จุดอื่นไม่มีอะไรนะสำหรับคืนนี้นะคะก็ค่อนข้างดีก็ฝากระวังเรื่องของฝนนะคะในหลายๆจุดนะที่ได้รับแจ้งมาบอกว่ามีฝนปล่อยๆลงมานะคะในหลายที่เพราะงั้นก็ระมัดระวังเรื่องความขับขี่กันด้วยคุณกู๊ดมิกนะคะบอกว่าถนนโล่งนะใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะมีการทำงานดูแล้วก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยนะคะคุณ DNA ก็บอกว่าตรงแยกอโศกเนี่ยฝนตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆด้วยนะคะก็เหมือนกับที่คุณเบนฤทธิ์รายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมีฝนตกด้วยเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เราเดินทางกันกลางสายฝนนะคะแต่ว่าถ้าดูข้อมูลจากจอเรดาร์ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแค่ฝนละอองแหละนะคะเพราะว่ารอบๆเนี่ยฝนที่เป็นกลุ่มฝนแบบหนักๆเนี่ยยังอยู่ไกลจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีตรงแก่งคอยนะคะใครเดินทางเส้นสายอีสานอยู่แก่งคอยฝนตกนะคะตอนนี้แล้วก็จะมีสวนผึ้งราชบุรีก็ตกอยู่จอมบึงนะคะราชบุรีก็ตกอยู่จุดอื่นนี้ก็จะมีแถวบางพลีนะสมุทรปราการมีละอองฝนเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพก็ค่อนข้างไม่ได้แบบเป็นกลุ่มฝนแต่คงจะมีแบบความชื้นหรือว่ามีเม็ดแบบละอองอย่างที่หลายๆคนแจ้งมานะคะก็ขอให้เดินทางกันด้วยเรียกว่าด้วยความปลอดภัยนะคะในช่วงคืนวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราขอมาสรุปอุบัติเหตุนะคะทั้งหมดที่ทางจสร้อยได้รับรายงานกันมาในช่วงของวันนี้ค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุในวันที่17พฤษภาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุทั้งหมด31รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ในต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะก็เดินทางขับขี่กันก็ขอให้มีเรียกว่ามีความระมัดระวังอยู่เสมอไม่ประมาทนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรนะก็ดูแลทั้งตัวคุณเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยเราจะได้ช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ที่เป็นห่วงก็คือฟ้าฝนเนี่ยเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของฝนตกแล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะกับการขับขี่ในช่วงของฝนตกแบบนี้แล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์ตรงไหนนะคะที่เรียกว่าอาจจะไม่ปลอดภัยนะเจอความผิดปกติยังไงก็อย่าลืมดอกจัน1808หรือว่า1137โทรเข้ามาที่จสร้อยได้เลยเดี๋ยวเรียกไงเราประสานนะคะเพื่อที่จะทำให้ในทุกพื้นที่เราจะสามารถใช้ร่วมกันหรือว่าเดินทางไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัยขอบคุณทุกการติดตามในทุกๆช่องทางนะคะหลายท่านที่แวะเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็มาคุณแจ็คบางบัวทองบอกว่าบางนาตราดขาเข้าระหว่างทางเมกะบางนาก็มีเม็ดฝนลงมาแล้วนะคะวันนี้แวะมาส่งคุณรัศมิมานกลับบ้านเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากเลยนะคะคุณแจ็คบางบัวทองมีคุณระพีคุณกระปุกแดงนะคะแล้วก็คุณวิชัยนะคะคุณ DNA นะคุณกู๊ดมิกนะคะแล้วก็อีกคุณนพลินนะคะแล้วอีกหลายท่านเลยขอบคุณทุกช่องทางเลยนะคะที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาเดี๋ยววันนี้ดิฉันรัศมิมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตส่งยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการพิธีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยรางวัลนี้เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง100ปีพระราชสมภพสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพุทธศักราช2535ด้วยสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์ไทยในยุคเริ่มต้นให้ก้าวหน้าเข้าสู่มาตรฐานทันสมัยทรงส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนปรากฏเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจนถึงปัจจุบันรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระหว่างประเทศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขมีการกลั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศและพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการนานาชาติอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวต่างประเทศ7คนและชาวไทย3คนทุกปีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้ง2สาขาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาอาทรและมีปณิธานที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงนับแต่พุทธศักราช2535จนถึงปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรจากประเทศต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน39รายเช่นจากสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและไทยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลรางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานและทรงเบิกผู้ได้รับรางวัลประจำปีเข้ารับพระราชทานรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสพระราชปฏิสันถารแก่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลระดับนานาชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกิดความชื่นชมศรัทธาในการเสียสละกำลังกายกำลังความคิดและประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างผลงานที่ก่อประโยชน์สุขและความเจริญในสังคมส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงเน้นย้ำให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อปรากฏเป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติสืบไป

เห็นนี้คือส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้คณะราชทูตไทยนำไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสอันถือเป็นหลักฐานแสดงถึงความสำคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในด้านพิธีการรับทูตนั้นถือเป็นประเพณีที่เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองและได้เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติทางการทูตขึ้นซึ่งในระยะแรกยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างเช่นความคิดเห็นของฝ่ายตะวันตกว่าราชทูตเป็นผู้แทนพระมหากษัตริย์และประเทศมีความสำคัญกว่าพระราชสารฝ่ายไทยเห็นว่าพระราชสารสำคัญกว่าราชทูตจึงจัดกระบวนแห่แหนพระราชสารเป็นการใหญ่แต่ก็ได้ผ่อนปรนระเบียบการเข้าเฝ้าให้ราชทูตยืนเฝ้าถวายพระราชสารได้ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมทางการทูตให้เป็นไปตามยุคสมัยทั้งในการแต่งตั้งทูตไปประจำในต่างประเทศซึ่งต้องมีพระราชสารตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยื่นแก่ประมุขของประเทศที่ไปประจำอยู่และระเบียบพิธีที่เอกอัครราชทูตประเทศที่มีสัมพันธ์ทางการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและกราบบังคมทูลลาเมื่อพ้นจากหน้าที่ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเข้าเฝ้าถวายพระราชสารหรืออักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระตำหนักจิรดารโหฐานหรือพระตำหนักในภูมิภาคที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับทั้งนี้แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลำดับพิธีการเมื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนักพระราชวังจัดขบวนรถยนต์หลวงไปรับมีอธิบดีกรมพิธีการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศร่วมในรถขบวนด้วยเมื่อเอกอัครราชทูตและคณะมาถึงรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับทำหน้าที่สมุหราชมณเทียนถือไม้เท้ายอดครุฑประจำตำแหน่งนำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกเอกอัครราชทูตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วพระราชทานพระราชดำรัสตอบมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตตามสมควรแก่เวลาแล้วเอกอัครราชทูตกราบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขบวนรถยนต์หลวงนำเอกอัครราชทูตกลับนอกจากนี้ในโอกาสองค์พระประมุขหรือประมุขของประเทศต่างๆเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอคันตุกะก็ได้มีพิธีการเสด็จออกทรงรับโดยถือแบบปฏิบัติแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับณท่าอากาศยานดอนเมืองทรงนำพระราชอคันตุกะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระพรามมหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดพิธีรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือมอบกุญแจเมืองจากนั้นทรงนำพระราชอคันตุกะไปยังพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นที่ประทับแรมหรือที่พักแรมและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำหรือพระราชทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอคันตุกะณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในระหว่างที่พำนักในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระราชอคันตุกะไปทอดพระเนตรหรือเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเมื่อสิ้นสุดกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ครบสมบูรณ์ตามแบบแผนที่เคยมีมาในรัชกาลปัจจุบันเรือพระราชพิธีได้ชำรุดเสียหายไปมากจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหายาตราทางชลมารคและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ซ่อมเรือต่อเรือพระราชพิธีจนครบริ้วกระบวนเพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในโอกาสสำคัญหลายครั้งเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525ในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539รัฐบาลโดยกองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายได้รับพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9สร้างตามต้นแบบเรือมงคลสุบรรณครั้งรัชกาลที่3ซึ่งมีโขนเรือรูปพญาสุบรรณยุทธนาถในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรูปพระนารายณ์ประทับเหนือพญาสุบรรณพระราชทานนามใหม่ว่าเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งคงเหลือเพียงโขนเรือที่เชิญมาเป็นแบบในการสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่นี้โดยกรมอู่ทหารเรือออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบกรมศิลปากรรับผิดชอบงานด้านศิลปกรรมเมื่อพร้อมที่จะดำเนินการต่อเรือได้ในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือซึ่งเป็นพิธีสำคัญยิ่งของขั้นตอนการเริ่มต่อเรือการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมโขนเรือทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยทรงตอกหมุดตอนกระดูกงูทรงถือสายสูตรขนาดเจ้าหน้าที่โรยตอนกระดูกงูสู่อู่เรือพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเมื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ต่อแล้วเสร็จในเวลา1ปี7เดือนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งลงน้ำเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2539และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งทรงในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างในรัชกาลปัจจุบันได้ขึ้นทำเนียบในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับแต่นั้นมา

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจอสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยคะวันนี้วันที่18พฤษภาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอานัชชานะคะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีของคุณบ๊วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญคุณขวัญใช่ไหมอยู่กับคุณขวัญนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาแล้วนะคะรายแรกวันนี้เป็นถนนราชพฤกษ์ขาออกนะคะช่วงแยกบางขุนกองอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองถึงแยกบางกรวยไซน้อยนะคะจุดเกิดเหตุอยู่หน้าห้างเดอะวอล์คค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ชนขอบทางมีผู้เสียชีวิตชาย1รายนะคะกู้ชีพโรงพยาบาลบางกรวยยืนยันเสียชีวิตค่ะนะแล้วก็ตอนทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้วก็ติดต่อญาตินะคะมีรายงานสถานการณ์ชายแดนนะคะของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ค่ะได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12บอกว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถมาเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะชุดควบคุมทหารพันที่12จึงจัดกำลังพลไปตรวจสอบก็พบว่ามีชาวบ้านชาวกัมพูชานะคะเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเขตเส้นแดงเลยเพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในฝั่งไทยแล้วก็มีทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะก็จึงได้นำกำลังทหารพรานเข้าเจรจาเปิด GPS ชี้พิกัดแนวเขตเส้นแดงและเส้นน้ำเงินให้ทหารกัมพูชาทราบว่าพวกเขากำลังละเมิด MOU 43เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็ลุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนจึงประสานให้หยุดปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ้างสิทธิ์แล้วก็นำข้อมูลเนี้ยไปชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายให้รับทราบผลการเจรจานะคะเบื้องต้นเนี่ยพวกเขาก็ยกเลิกยุติการทำแปลงเกษตรจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็ชี้แจงข้อมูลให้ฝ่ายไทยเนี่ยที่ได้รับผลกระทบไปเข้าใจสถานการณ์ดำเนินการประสานแม่กองชายแดนเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนต่อไปนะคะส่วนของกองทัพเรือบอกว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมเวลา18นาฬิกากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพานนาวิกโยธินที่541จัดกำลังพลซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านมะรุมตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพบผู้ต้องสงสัย6คนนะก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีชาย4คนหญิง2คนนำตัวไปยังฐานปฏิบัติการและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โป่งน้ำร้อนดำเนินการตามกฎหมายเมื่อสอบสวนนะคะก็พบว่ามีอยู่1คนในกลุ่มนี้เป็นผู้นำพารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้นำกลุ่มบุคคลสัญชาติไทย5คนเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติคิดค่าจ้างคนละ 8,000 บาทพาไปส่งจุดนัดหมายในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ทั้ง5คนที่เป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาลักลอบเดินทางข้ามแดนไปทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ที่จังหวัดไผ่ลินประเทศกัมพูชาตั้งแต่ช่วงต้นปี69เนี่ยแหละค่ะต่อมาเครือข่ายเว็บพนันถูกปิดก็เลยพาการลักลอบเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะส่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟที่ชนรถโดยสารนะคะศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งบอกว่าจากข้อมูลที่ศึกษามาก็พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศ
จุดตัดเหล่านี้ส่วนมากก็จะเป็นเพียงป้ายจราจรเตือนไม่ได้มีเครื่องกั้นซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพนะคะก็มีจุดตัดที่เสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันถือว่าเป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และในงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแฝงประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางขอสมก.ก็ต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นนะคะส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568 ถึง 2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึงร้อยละ 96.20 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะคะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็กล่าวถึงการส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR code นะบอกว่าในส่วนที่สำนักงานกกต.ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหนังสือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ส่งคำชี้แจงของพยานที่กกต.กล่าวอ้างกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันตอนนี้ก็อยู่ในระยะเวลาที่พยานกำลังทำคำชี้แจงกลับมาซึ่งพยานได้มีอยู่5คนเป็นนักกฎหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ4คนอีก1คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะคะส่วนที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.มีหนังสือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีบาร์โค้ดรวม20รายการอันเนี้ยนายเสือบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือแต่ก็ทราบว่ามีการมาขอเอกสารก็ต้องดูหลักเกณฑ์การขอเอกสารก็จะรู้ว่าใครที่สามารถขอเอกสารได้บ้างหรือบางเอกสารกกต.ก็มีการเปิดเผยไปแล้วอย่างการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่เปิดเผยประชาชนทราบไปแล้วกกต.ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสายตาของประชาชนทำตามกฎหมายก็ต้องรอดูว่าผลของคดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับที่นายสมชัยกับคณะจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.ในสัปดาห์หน้าฐานหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงอันนี้ก็บอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรและเรื่องที่กลุ่ม VWatchเรียกร้องให้ถอนฟ้องประชาชนที่ประท้วงการเลือกตั้งในเขต1ชลบุรีอันนี้ก็ยืนว่าสิ่งกกต.ดำเนินการต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการปกป้องกระบวนการในการเลือกตั้งที่เป็นของประชาชนไม่ใช่ของกกต.ดังนั้นกกต.ต้องมีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมีกำหนดเดินทางเยือนจีนในเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอันนี้ก็ต่อเนื่องจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดทวิภาคีกับสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวทางการทูตครั้งสำคัญของมหาอำนาจโลกในช่วงเวลาเดียวกันคาดว่าการหารือระหว่างผู้นำรัสเซียกับจีนเนี่ยจะเป็นการต่อยอดกรอบความร่วมมือเดิมผ่านข้อตกลงทวิภาคีเพิ่มเติมและแถลงการร่วมฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านพร้อมเสริมความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เชิงสถาบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพันธมิตรทางการค้าโลกนะคะแล้วก็ยังมีรายงานของสำนักเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะคะบอกว่าอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติ
ร่วมแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลอีก45วันเมื่อวันเสาร์ค่ะโดยย้ำการสนับสนุนของสหประชาชาติต่อทุกความพยายามที่จะยุติการสู้รบและการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่กำหนดขึ้นโดยสหประชาชาติเมื่อปี2543นะคะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงยุติการสู้รบอย่างเคร่งครัดยุติการโจมตีทุกรูปแบบและปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในทุกกรณีนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าสหประชาชาติมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทุกความพยายามทางการทูตเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่1701อย่างเต็มรูปแบบซึ่งข้อมตินี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในสงครามเลบานอนปี2549ระหว่างกลุ่มฮิสบอลเลาะห์และอิสราเอลนะคะส่วนความเคลื่อนไหวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นะตอนนี้ก็เร่งเพิ่มศักยภาพการส่งออกน้ำมันดิบเป็น2เท่าลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของอิหร่านขณะที่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงเพิ่มความเสี่ยงต่อวิกฤตพลังงานโลกค่ะบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีเลยหันไปเร่งขยายขีดความสามารถของท่าเรือฟูจัยราอยู่บริเวณอ่าวโอมานนะคะก็จะต้องใช้ท่อส่งน้ำมันเส้นใหม่เชื่อมเข้าสู่ท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกน้ำมันดิบเป็น2เท่าภายในปี2570คือตอนนี้เขามีท่อส่งน้ำมันจากแหล่งผลิตไปที่ท่าเรือฟูจัยราเนี่ยอยู่ประมาณ 1,500,000 บาร์เรลต่อวันแต่ก็ผลการทำงานจริงๆเนี่ยก็ยังต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการส่งออกทั้งหมดของบริษัทนะคะเมื่ออิหร่านเข้าคุมช่องแคบฮอร์มุซระหว่างความขัดแย้งกับสหรัฐท่าเรือแห่งนี้ก็มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ UAE ยังสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้อย่างต่อเนื่องค่ะปิดท้ายที่รายงานของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะประกาศแต่งตั้งนายเจอโรมพาวเวลเป็นประธานเฟดชั่วคราวระหว่างรอเควินวอชสาบานตนรับตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ววุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองวอชไปเมื่อ2วันก่อนตามแถลงการบนเว็บไซต์บอกว่าการให้ประธานคนปัจจุบันทำหน้าที่รักษาการในช่วงเปลี่ยนผ่านถือเป็นแนวปฏิบัติที่เคยใช้มาแล้วในอดีตระหว่างการส่งมอบตำแหน่งผู้นำองค์กรแล้วก็ตัวของนายพาวเวลเองเนี่ยนะคะหลังจากพ้นตำแหน่งประธานเฟดไปแล้วเนี่ยเขายังเป็นกรรมการของเฟดวาระเนี่ยก็จะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงปี2571ด้วยนะเพื่อที่จะป้องกันการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของเฟดนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามจสร้อยผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะขอบคุณคุณกระปุกดองกระปุกแดงน้ำอุ่นใจที่ถ่ายผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะคุณระพีและคุณนริศด้วยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรเพิ่มเติมมาทาง YouTube นะคะสำหรับช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ

ณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายู

ทะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงคือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวานั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงต้อนพืชแพลงต้อนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมาก

ลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้น

ะเลด้านทะเลอันดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

ื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเกิดขึ้นเลยแม้ว่าทะเลทั้งสองฝั่งจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติมากมายชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวเป็นเสมือนเขื่อนกั้นกลางระหว่างทะเลและแผ่นดิน

เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้

แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมา

ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้ง

0: Bravo!
1: วิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเอง

ทะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของสินในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10

ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมาก

ซากเรือที่นอนสงบนิ่งใต้ท้องทะเลนับร้อยปีกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่เรือจมการเวลาของทุกสรรพสิ่งบนเรือก็หยุดนิ่งและจมลงสู่ก้นทะเล

เส้นทางการเดินเรือแต่โบราณนี้เองทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตและทะเลไทยแห่งเดียวกันนี้ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวย่างไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทุกๆวันจะมีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพเกือบ500ลำคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรือสินค้ามากมายเหล่านี้เสียแล้วเรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องมาที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแม้กระนั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการส่งออกจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีระยองเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศอ่าวไทยเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่และหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่าวไทยกำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด

น้ำทิ้งจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

หากขาดการป้องกันและวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างดีแล้วเราอาจจะต้องสูญเสียทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

สินในน้ำมากมายเหล่านี้ล้วนมีกำเนิดมาจากทะเลทั้งสิ้นน่าประหลาดที่ท้องทะเลไทยที่ไพศาลได้ให้กำเนิดสัตว์น้ำจำนวนมากมายนี้ได้อย่างไรและพวกมันดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรเราอาจได้คำตอบจากที่นี่ป่าชายเลนป่าไม้ที่กั้นกลางระหว่างพื้นแผ่นดินและท้องทะเลป่าที่เป็นศูนย์รวมของไม้หลากพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตของมันเองแต่แปลกแยกจากป่าบกทั่วไปพันไม้ที่สามารถทนทานต่อความเค็มของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

ตลอดแนวสองฝั่งทะเลที่ยาวไกลกว่า 2,600 กิโลเมตรของประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลนป่ากึ่งบกกึ่งน้ำเค็มที่พบเฉพาะประเทศในเขตร้อนเท่านั้นป่าที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นดินเลนที่ยากแก่การทรงตัวของพันไม้หากถูกคลื่นลมกระหน่ำซ้ำเติมด้วยแล้วก็ยากที่จะยืนต้นอยู่ได้

และยามน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนท่วมลำต้นจนมิดเรือนยอดของลูกไม้แม้ยามน้ำลงระดับน้ำก็แห้งขอดจนพื้นเลนบางแห่งแตกระแหงสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้เกิดขึ้นกับพันไม้ในป่าชายเลนทุกวันต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพการที่แปรปรวนเช่นนี้ย่อมต้องมีความพิเศษจากพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอนคำว่าป่าชายเลนนั้นเป็นชื่อที่เรียกป่าที่พบในบริเวณปากแม่น้ำเขตติดต่อกับทะเลมักจะพบพันไม้ที่มีลักษณะพิเศษดูแปลกตาเหล่านี้ขึ้นอยู่เสมอต้นโกงกางคือพืชที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกป่าชายเลนว่าป่าโกงกางรากที่ดูระเกะระกะของมันแลดูน่ากลัวแต่อวัยวะส่วนนี้เองที่ช่วยให้โกงกางยึดติดกับดินเลนได้เป็นอย่างดีมันช่วยค้ำชูลำต้นให้ตั้งตรงขึ้นรับแสงแดดรากที่แข็งแรงนี้ยังช่วยให้ต้นโกงกางยืนหยัดต่อสู้กับลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เห็นห้อยระย้าอยู่นี้หลายคนเรียกว่าฝักโกงกางแท้ที่จริงก็คือรากของต้นอ่อนที่งอกออกจากเมล็ดที่ยังอยู่บนต้นแม่เมื่อแก่ก็จะหลุดร่วงปักลงบนพื้นเลนได้อย่างมั่นคงต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาภายหลังจึงไม่ถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยไปมันเป็นความชาญฉลาดของธรรมชาติที่ปรับแต่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ในภาวะแวดล้อมที่ยากจะหาไม้ใดยืนหยัดอยู่ได้ต้นโกงกางประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตรอดในดินแดนที่มีความผันแปรของธรรมชาติได้อย่างดีมันแพร่กระจายยึดพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เอาไว้กลายเป็นไม้หลักของป่าแห่งนี้ไปเสียแล้ว

แต่ต้นโกงกางมิใช่ไม้บุกเบิกของป่าชายเลนหากแต่เป็นต้นแสมที่มีรากแหลมขึ้นอยู่รอบๆต้นนั่นเองสิ่งที่มีรูปร่างพิสดารนี้กระจายอยู่เหนือพื้นเลนแท้จริงมันคือรากหายใจของต้นแสมกลุ่มรากหายใจที่แทงย้อนขึ้นมาเหนือพื้นดินเหล่านี้เองกลายเป็นที่สะสมของตะกอนดินเลนที่ไหลลงมากับน้ำจากแผ่นดินตะกอนดินได้ทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาใหม่และนี่ก็คืองานสร้างแผ่นดินของธรรมชาติ

กระแสน้ำได้พัดพาเอาฝักโกงกางเข้ามาในแผ่นดินใหม่ฝักโกงกางก็ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินที่สมบูรณ์ต้นโกงกางเล็กๆเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยรากที่แข็งแรงทำให้โกงกางต้นน้อยๆโตขึ้นอย่างมั่นคงมันเจริญได้ดีกว่าต้นแสมไม้ดั้งเดิมเสียอีกไม่ช้าต้นโกงกางก็แพร่พันธุ์เข้ามาแทนที่ต้นแสมและนี่คือขบวนการเกิดป่าชายเลนที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเมื่อป่าชายเลนก่อร่างขึ้นพันไม้ต่างๆก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนต่างๆของป่าตามแต่นิสัยของพืชชนิดนั้นที่ชอบชื้นสักหน่อยก็อยู่ต่ำลงมาบางชนิดชอบพื้นดินที่แห้งสักหน่อยก็ขยับสูงขึ้นต่างก็แบ่งพื้นที่ป่าเพื่อยืนต้นขึ้นมารับแสงแดดในไม่ช้าป่าชายเลนแห่งนี้ก็กลายเป็นป่าไม้หลากพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ที่ชายป่าลิงแสมฝูงหนึ่งกำลังออกหาอาหารพวกมันยึดป่าโกงกลางเป็นแหล่งพำนัก

ลิงรุ่นหนุ่มตัวนี้กำลังหิวมันกำลังสอดสายสายตาหาอาหารรากโกงกลางอวบๆนี่เป็นอาหารของมันดูเหมือนว่ามันมีเทคนิคในการกินอยู่เหมือนกัน

และยามน้ำลงเช่นนี้ฝูงลิงแสมจะออกหาอาหารที่นอกจากรากโกงกางแล้วมันก็จะหาอาหารชนิดอื่นๆในป่าชายเลนด้วย

ช่วงเวลาน้ำลงในป่าชายเลนมักจะได้ยินเสียงประหลาดนี้ความจริงแล้วก็คือเสียงกระเทาะเปลือกหอยของลิงแสมนั่นเองพวกลิงเป็นนักหาหอยตัวฉกาจมันจะคอยเอามือล้วงลงไปในโคลนเพื่อควานหาหอยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นเลนอาหารในป่ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ลิงแสมจึงมีทั้งหอยและปูเป็นอาหารอย่างเหลือเฟือ

พวกลิงมักจะออกหากินกันเป็นฝูงลิงตัวเมียที่ท้องแก่หรือมีลูกอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแม่จะพาลูกตัวเล็กๆออกหาอาหารด้วยยามว่างก็ยึดรากโกงกางเป็นที่พักพิงชั่วคราวผลัดกันหาเหาให้กันณที่ชายป่าโกงกางแห่งเดียวกันนี้มีบางสิ่งขยับตัวอยู่ไหวๆที่พื้นดินที่แท้ก็คือปูผู้แทนนั่นเองที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันมีก้ามใหญ่ที่ชอบโบกไหวอยู่ไปมาราวกับผู้แทนราษฎรยกมืออยู่ในสภานั่นเองแต่บางครั้งมันก็มีชื่อว่าปูก้ามดาบด้วยความที่ปูตัวผู้มักจะใช้ก้ามใหญ่ของมันกวัดแกว่งไปมาและใช้ก้ามในการต่อสู้เสมือนดาบของนักรบ

นอกจากก้ามที่สวยงามปูก้ามดาบก็มีก้านตาที่ยาวทำให้มันมองเห็นภาพได้ไกลมันจึงเคลื่อนไหวหลบภัยได้อย่างว่องไวในประเทศไทยมีปูก้ามดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียวปูเล็กๆพวกนี้ยึดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงของแนวป่าขุดรูเล็กๆอาศัยเป็นบ้านของมันยามน้ำขึ้นแต่ยามน้ำลงเช่นนี้พวกมันจะพากันออกมาวิ่งเล่นและกินอาหารปูก้ามดาบแต่ละตัวมักจะมีพื้นที่อาณาเขตของมันเองแต่มันก็ชอบอยู่รวมกลุ่มกันด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือกันยามที่มีภัยเพราะว่ามันมักจะตกเป็นเหยื่อของนกและงูอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ปูที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเจ้าตัวนี้ปูก้ามดาบเป็นนักกินตัวยงทันทีที่ออกจากรูมันก็ใช้ก้ามเล็กๆที่เหมือนครีมคีบกวาดก้อนดินรอบๆรูเข้าปากตัวเมียก็เช่นเดียวกันมีก้ามเล็กๆ2อันช่วยกันคีบก้อนดินเข้าปากมันจะกินอาหารตลอดเวลาราวกับว่าช่วงเวลาที่อยู่ในรูทำให้มันหิวโหยเสียเต็มประดาอาหารของปูพวกนี้ก็คือแบคทีเรียสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ติดมากับก้อนดินนั่นเองเจ้าปูไม่ได้ต้องการจะกินดินโคลนมันจึงกรองเอาอินทรีย์สารไว้แล้วถ่ายมูลดินออกมาเป็นก้อนอุจจาระเล็กๆ เต็มไปหมดในฤดูผสมพันธุ์ปูตัวผู้จะกรีดแกว่งอวดก้ามที่สวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เดินเข้ามาหาปูสาวที่ใจอ่อนก็จะเดินเข้ามาใกล้จะปูหนุ่มได้โอกาสก็จะใช้ขาเดินเข้ามาคล่อมกดตัวเมียไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันจองเธอแล้วนะช่วงเวลานี้ปูหนุ่มจะตื่นเต้นมากจนสีของก้ามซีดขาวลงมันจะปล่อยให้ตัวเมียเดินลงรูที่สร้างไว้เป็นเรือนหอพวกมันจะผสมพันธุ์และวางไข่ภายในรูนี้แต่บางครั้งความรักก็มีอุปสรรค

ก็อวดกล้ามกรีดแกว่งเป็นเชิงว่าอย่าเข้ามาแต่เจ้าหนุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นมันจะใช้กล้ามที่ใหญ่เข้าชนกันกล้ามและกล้ามเกี่ยวพันกันในที่สุดเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านเห็นทีจะสู้ไม่ไหวก็ผละหนีไปตัวที่ชนะก็ไม่ตามไปทำร้ายต่อจนถึงชีวิตดูเหมือนว่าปรัชญาชีวิตของปูก้ามดาบนั้นจะไม่ทำร้ายกันจนตายเพราะความจริงแล้วมันต้องการแสดงออกถึงความแข็งแรงเท่านั้นสังคมเล็กๆของปูก้ามดาบจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่บริเวณเดียวกันนี้สัตว์อีกชนิดหนึ่งก็กำลังหาอาหารโดยไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านกำลังต่อสู้กันอยู่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาตีนที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปลาจุ่มพรวดมันชอบอยู่บนเลนในเขตประเทศโซนร้อนของโลกปลาจุ่มพรวดนี้มักจะอยู่ตามป่าชายเลนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยพวกมันลิงโลดกันมากในยามน้ำลงมันพากันออกจากรูมาหาอาหารมันจะใช้ปากครูดไปตามพื้นโคลนที่มีสาหร่ายและแบคทีเรียดูเหมือนว่ามันจะกินอาหารประเภทเดียวกันกับปูก้ามดาบเพื่อนบ้านของมันแต่พวกมันก็อยู่รวมกันได้เพราะป่าชายเลนมีอาหารมากพอสำหรับทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเพื่อนบ้านก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าไปได้เหมือนกันปลาตีนมีครีบหูที่แข็งแรงทำหน้าที่คล้ายเท้าเดินไปตามพื้นเลนรอยที่เห็นอยู่นี้แท้จริงก็คือรอยทางเดินของปลาตีนนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตีนที่มีขนาด6เซนติเมตรเท่านั้นใช้ครีบหูที่แข็งแรงของมันเดินได้เร็วถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นานๆครั้งมันจะคลานลงไปจุ่มตัวอยู่ในแอ่งน้ำเพื่อให้เหงือกของมันได้รับน้ำบ้างมันจะเก็บน้ำไว้ในถุงลมก็เพื่อช่วยให้เหงือกของมันเปียกอยู่ตลอดเวลาที่มันอยู่บนบก

สัตว์พวกนี้มีอาณาเขตครอบครองของมันเองและหากมีการบุกรุกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นบางครั้งยามน้ำขึ้นถ้ามันไม่รีบลงรูมันก็ใช้ครีบอกช่วยยึดขอนไม้ลอยน้ำอยู่เช่นนี้แต่ใช่ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็อุตส่าห์เกิดมาเป็นปลาทั้งทีดังนั้นเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าบนพื้นเลนไม่ปลอดภัยเมื่อไรมันก็จะพากันกระโจนลงน้ำทันทียื่นตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดูไปก็เหมือนเรือดำน้ำแล่นอยู่ในน้ำปลาตีนอีกพวกหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกของไทยเรียกว่าปลากระจังมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนชนิดอื่นๆตัวเต็มวัยมีขนาดถึง20เซนติเมตรปลาพวกนี้จะขุดหลุมใหญ่อยู่ในพื้นเลนถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นหอยขี้นกคลานอยู่ใกล้ๆแม้ว่าปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มันก็ไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนบ้านตัวน้อยๆของมันเรามักจะเห็นภาพปลาตีนครูดอาหารไปพร้อมๆกับการพลิกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสัยว่ามันกำลังทำอะไร

แท้ที่จริงแล้วปลาตีนก็ถูกรบกวนด้วยแมลงตัวเล็กๆที่คล้ายยุงเจ้าตัวลิ้นที่มีมากมายในป่าชายเลนนั่นเองมันคอยเกาะดูดเลือดปลาสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมันก็ต้องหลบมาแช่อยู่ในน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อหลีกหนีเจ้าตัวลิ้นตัวยุ่ง

น้ำเริ่มขึ้นแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจกรรมต่างๆบนพื้นเลนแห่งนี้จำเป็นจะต้องยุติลงชั่วคราวในไม่ช้าพื้นเลนจะถูกปกคลุมด้วยท้องน้ำปูก้ามดาบพากันวิ่งลงรูปลาตีนก็เช่นเดียวกันลิงแสมก็พากันกลับเข้าไปในป่านกชายเลนก็หยุดหาอาหารชั่วคราวแต่กิจกรรมทุกอย่างใช่ว่าจะหยุดลงน้ำทะเลที่ไหลท่วมพื้นที่ป่าได้พัดพาเอาซากใบไม้ที่ตายทับถมกันพร้อมกับธาตุอาหารออกสู่ท้องทะเลสารอินทรีย์จำนวนมากไหลลงทะเลณที่นี้เองป่าชายเลนแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่ของท้องทะเลลูกปลาจำนวนมากพากันเข้ามากินอาหารและเลี้ยงตัวในป่าชายเลนมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดปูลูกปลาเก๋าปลากระพงหรือแม้แต่ลูกกุ้งหลายพันต่างก็พากันว่ายตามน้ำเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นด้วยรู้ว่าท้องน้ำแห่งนี้อุดมไปด้วยอาหารและปลอดภัยจากคลื่นลมภายนอกมากนักแม้แต่ปลาโลมาปากขวดคู่นี้ก็ว่ายเข้ามาหาอาหารถึงในป่าชายเลนมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากน่าแปลกใจที่ปลาโลมาขนาดใหญ่อย่างนี้จะว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในร่องน้ำป่าชายเลนมันคงว่ายตามเหยื่อของมันมาเป็นแน่

ธรรมชาติได้บรรจงสร้างป่าชายเลนให้อยู่คู่กับท้องทะเลอย่างแท้จริงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้แม้ดูไร้ค่าหากแต่ได้ประสานกันสร้างป่าให้กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้า

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crab ก็ด้วยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์

ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันมาได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่าร้อยฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วยไข่สีเขียวฟองเล็กๆเหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายพอไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงก์ตอนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำ

นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป

ม้าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกันทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวม้าน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมัน

ะน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแอนท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติ

ม้าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ทะเลในระดับน้ำที่ไม่ลึกนักจะปรากฏแนวปะการังอันเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพชีวิตหลายชีวิตสรรสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาหลายชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้

ลอดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านที่ยาวกว่า 2,700 กิโลเมตรปรากฏหมู่เกาะกลางทะเลนับร้อยทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหมู่เกาะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมาลายูที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกระทั่งตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เกาะเหล่านี้เองคือบริเวณที่พบแนวปะการังที่งดงามเพราะทะเลในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดก็ส่องถึงพื้นทะเลเบื้องล่างทำให้ตัวปะการังสามารถเจริญได้ดี

ปร่างของปะการังที่แตกต่างกันนั้นอันที่จริงก็คือโครงร่างหินปูนที่ปะการังนับร้อยนับพันชีวิตช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับลำตัวอันอ่อนนุ่มของมันเองสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ความจริงคือสัตว์ทะเลที่สามารถเพิ่มขนาดและจำนวนของมันเองจนทำให้ปะการังทั้งก้อนขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลา

และด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้มันจึงต้องยื่นหนวดเล็กๆออกมาดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหารแต่มันก็ได้อาหารจากวิธีนี้น้อยเต็มทีความจริงอาหารหลักของปะการังจะได้จากการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีชื่อว่าซูแซนทารีที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของมันและนี่คือสาเหตุที่พบเห็นปะการังได้เฉพาะในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นตัวปะการังนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร้างที่พักให้แก่สัตว์น้ำทั้งหลายหลังจากเกิดแนวปะการังขึ้นแล้วสัตว์น้ำต่างๆก็จะติดตามเข้ามาจับจองพื้นที่ตามนิสัยของมันอย่างผู้หลากสีที่เห็นอยู่นี้คืออวัยวะดักจับเหยื่อของหนอนฉัดที่อาศัยฝังตัวอยู่ในหินปะการังมันใช้อวัยวะที่สวยงามนี้ดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำหากมีศัตรูที่แข็งแรงกว่ามันก็จะหดตัวลงอย่างว่องไวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ชอบฝังตัวอยู่ในหินปะการังก็คือหอยมือเสือหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหอยชนิดนี้ก็สามารถดูดซับสารอาหารจากสาหร่ายซูแซนทารีได้เช่นเดียวกับปะการังปลาไหลมอเรเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงหินปะการังตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีความยาวถึง2เมตรโดยปกติมันจะหลบซ่อนอยู่ในโพรงหินคอยจังหวะที่จะฮุบเหยื่อที่ว่ายผ่านมาเท่านั้นปลาไหลชนิดนี้เป็นที่เกรงกลัวของนักดำน้ำอยู่มิใช่น้อยเพราะเคยมีนักดำน้ำถูกมันกัดมาแล้วจึงมีคำกล่าวขวัญถึงความดุร้ายของมันความจริงปลาไหลมอเรจะดุร้ายเฉพาะช่วงที่มันมีลูกอ่อนหรือในยามที่ถูกรังแกเท่านั้นโดยปกติมันจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นและมีความจำเป็นเลิศมันสามารถจดจำผู้ที่เข้ามาให้อาหารมันได้อย่างแม่นยำนอกจากปลาขนาดใหญ่อย่างปลาไหลมอเรแล้วลูกปลาสลิดทะเลก็อาศัยก่อปะการังเขากวางเป็นที่หลบภัยมันจะว่ายวนกินอาหารอยู่เหนือกอปะการังแล้วเมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ลูกปลาทั้งฝูงก็จะพร้อมใจกันหลบอยู่ในกอปะการังอย่างพร้อมเพรียงหัวใจของทุกชีวิตในระบบนิเวศแห่งนี้คือตัวปะการังเล็กๆนับล้านตัวที่ทำหน้าที่สร้างโครงร่างแข็งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในท้องทะเลและตัวปะการังก็ยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดปลานกแก้วฝูงนี้มีปากแข็งพิเศษสำหรับกัดแทะตัวปะการังโดยเฉพาะและนี่ก็คือปลาโนรีมันมักจะอยู่กันเป็นคู่ๆปลายปากยาวของมันมีความแข็งแรงมากช่วยในการกัดแทะตัวปะการังได้เป็นอย่างดีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามากินตัวปะการังอยู่บ่อยๆก็คือปลาผีเสื้อปลาชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของมันก็มีไว้เพื่อพรางตัวของมันให้กลมกลืนไปกับแนวปะการังที่มักมีฟองน้ำหลากสีเข้ามาเกาะตามก้อนปะการังที่ตายแล้วจะมีสาหร่ายขนาดเล็กเคลือบอยู่ที่ผิวสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของปลากินพืชอย่างปลาสลิดทะเลหลากสีพวกนี้เราจึงเห็นพวกมันว่ายเวียนอยู่ตามแนวปะการังทั่วไป
พวกมันทำให้แนวปะการังดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

ะการังมีซอกโพรงอยู่มากมายทำให้ลูกปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากลูกปลาเหล่านี้จะกินสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหาร

ความสัมพันธ์ของสัตว์ในแนวปะการังนั้นซับซ้อนมากเราจะพบทั้งเหยื่อและผู้ล่าหลายระดับในสถานที่แห่งเดียวกันพร้อมกับผู้ผลิตอาหารแต่สัตว์บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแยบยลต์

ไม้ทะเลที่เกาะอยู่ตามหินปะการังนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับตัวปะการังแต่ตัวของมันนั้นใหญ่กว่ากันมากนักและเพราะการที่มันไม่มีโครงร่างแข็งไว้คอยป้องกันดอกไม้ทะเลจึงมีเข็มพิษอยู่ที่ปลายหนวดของมันเป็นการทดแทนและเช่นเดียวกับตัวปะการังมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ดอกไม้ทะเลจึงอาศัยปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามคอยล่อเหยื่อให้มาติดกับ

ลาการ์ตูนนั้นเป็นปลาชนิดเดียวที่มีภูมิต้านทานต่อเข็มพิษของดอกไม้ทะเลแต่ปลาเคราะห์ร้ายที่ว่ายตามปลาการ์ตูนเข้ามาก็มักจะตกเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัล

ความสัมพันธ์ในเชิงพึ่งพาอาศัยของสัตว์ในแนวปะการังอีกคู่หนึ่งก็คือปลาพยาบาลตัวเล็กๆสีฟ้ากับปลากินเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาพยาบาลจะคอยว่ายวนกินเศษอาหารและพยาธิที่อยู่ตามลำตัวของปลาเหล่านี้มันจึงถูกยกเว้นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนปลาทั่วๆไป

ระดับน้ำที่ลึกลงไปมักจะพบดงของปะการังอ่อนอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแต่ปะการังอ่อนก็คือสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างไปจากตัวปะการัง

ารังอ่อนมีหลายชนิดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตอนนี้มันพากันยื่นตัวออกมาเพื่อดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยอยู่ในน้ำกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับปะการังปะการังอ่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างโครงร่างที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของหินปูนด้วยเหตุนี้เองปะการังอ่อนจึงไม่สามารถสร้างแนวปะการังขึ้นมาได้กันละปังหาที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นกำลังยื่นตัวออกมาดักกินอาหารมันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนแต่มีโครงร่างที่แข็งแรงกว่าก็มีโครงสร้างเป็นแผ่นสามารถดักตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ำได้ฝูงปลาจึงมักเข้ามากินอาหารที่ติดอยู่กับโครงร่างของ

แต่นอกเหนือไปจากความงามทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ยังได้เรียงร้อยสายใยชีวิตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเกี่ยวข้องกันกับแนวปะการังเสมอ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไกลออกไปจากจังหวัดพังงาราว40กิโลเมตรมีหมู่เกาะเล็กๆเรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีอันมีความหมายว่าเกาะทั้ง9

าะเล็กๆเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูแต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ไปในที่สุดภายใต้น้ำทะเลใสสะอาดบริเวณรอบๆเกาะจะปรากฏแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากแนวปะการังแล้วโพรงถ้ำและซอกหินใต้ทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งเต่าทะเลด้วย

สัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารอันยิ่งใหญ่ในระบบนิเวศแห่งนี้แม้กระนั้นพวกมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติ

ตามแนวปะการังเรามักจะพบเห็นฝูงปลาเล็กๆชนิดนี้ว่ายเวียนกินอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชอยู่เสมอปลาพวกนี้มีชื่อว่าปลาอมไข่ก็โดยเหตุที่มันมีพฤติกรรมการระวังรักษาไข่ของมันด้วยการอมเข้าไว้ในปากและเพราะเป็นปลาที่อ่อนแอจึงมักตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อที่อยู่ในแนวปะการังปลาอมไข่จึงต้องรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงเช่นนี้

ไม่ไกลไปจากฝูงปลาอมไข่ปลาม้าลายกำลังวนเวียนหาเหยื่อมันเป็นปลาที่กินสัตว์เป็นอาหารโดยปกติปลาม้าลายจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ถ้ามันพบเห็นเหยื่อเข้าเมื่อใดการจู่โจมก็กลับว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่ปลาม้าลายกางครีบของมันออกมาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่มันมีความสวยงามที่สุดแต่อากับกิริยาเช่นนี้ความจริงก็คือการขู่เตือนศัตรูผู้บุกรุกเพราะที่ปลายครีบของมันได้ซ่อนเร้นพิษร้ายที่สามารถทำอันตรายให้ถึงตายได้เลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาม้าลายแต่เป็นปลาสิงโตมันเป็นปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีลักษณะและพิษสงเช่นเดียวกับปลาม้าลาย

ลาที่มีพิษร้ายในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่งคือปลาการังหัวโขนหรือที่เรียกกันว่าสโตนฟิชชื่อของมันก็คงมาจากที่ว่ามันมีรูปร่างหน้าตากลมกลืนไปกับก้อนหินที่มันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองในขณะที่ปลาการังกำลังซ่อนตัวเฝ้ารอเหยื่ออยู่นั้นปลานกแก้วที่ว่องไวก็พากันออกมากินอาหารและในช่วงเวลาที่มีกระแสน้ำใต้ทะเลเช่นนี้กระแสน้ำก็พัดพาเอาตะกอนและอาหารฟุ้งกระจายขึ้นมาปลาหางเหลืองฝูงนี้จึงถือโอกาสว่ายวนกินสาหร่ายทะเลที่ปะปนมากับกระแสน้ำเหนือแนวปะการังภายในแนวปะการังมักจะพบเห็นปลิงทะเลหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่โดยปกติพวกมันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ใช่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ปลิงทะเลจะใช้อวัยวะที่อยู่บนหัวของมันช่วยในการเดินหาอาหารไปในแนวปะการัง

แม้ช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลาหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในซอกหรือหินปะการังสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่คงมีแต่หนวดเท่านั้นที่ยื่นออกมาให้รู้ว่ามันคือกุ้งมังกร

ต่อเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องทะเลเต็มไปด้วยความมืดกุ้งมังกรจะออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อหาอาหารในเวลาค่ำคืนเช่นนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว

ช่วงเวลากลางคืนชีวิตสัตว์ในแนวปะการังจะเปลี่ยนไปก้างกระดานที่มีนิสัยเช่นเดียวกับกุ้งมังกรก็เริ่มออกหาอาหารด้วยเช่นกัน

ดาวขนนกก็เริ่มขยับแขนมากมายของมันอีกครั้งหนึ่งมันใช้แขนที่รุงรังนี้ช่วยในการเคลื่อนที่และดักจับอาหารสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมากมายเช่นนี้เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปลิงทะเล

ในช่วงเวลานี้ปลานกแก้วที่เคยว่ายเวียนหาอาหารในเวลากลางวันก็จะพากันมาซุกตัวนอนอยู่ตามซอกปะการังและเมื่อมันหลับสนิทเราก็สามารถสัมผัสตัวมันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

ปลาอีกหลายชนิดที่เคยออกมาหากินตอนกลางวันตอนนี้ก็หาที่หลับนอนกันพวกมันเพียงแต่ลดความว่องไวลงและประคองตัวอยู่นิ่งๆในความมืดเท่านั้น

และนี่ก็เช่นกันปลาหางเหลืองก็แยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อมานอนในซอกหินปะการังด้วยเหมือนกันในตอนนี้สีสันบนตัวของมันก็เปลี่ยนไปจนดูฉูดฉาดขึ้นปลาขี้ตังก็สามารถเปลี่ยนสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เช่นกันและด้วยวิธีนี้เองมันจึงเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน

ในขณะที่ปลาหลายชนิดกำลังหลับไหลปูเสฉวนตัวเล็กๆก็ออกหาอาหารแต่ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ใดมันก็ได้แบกเอาดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วไว้บนหลังของมันด้วยตลอดเวลาเพราะดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายเช่นนี้จะเป็นผู้คุ้มกันภัยเป็นอย่างดีให้กับปูเสฉวน

สัตว์อีกชนิดที่เฝ้ารอเหยื่อในความมืดก็คือปลาไหลหมอเร่ที่ลำตัวของมันจะมีกุ้งพยาบาลคอยทำความสะอาดให้ด้วยมันจึงอนุญาตให้กุ้งตัวเล็กๆนี้ไต่เล่นอยู่บนใบหน้าของมัน

ฉลามทรายพยาบาลตัวนี้มันคงหลับเอาแรงอยู่ใต้ซอกปะการังเพื่อรอเวลาหาอาหารปลาฉลามชนิดนี้จะนอนในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืน

หลังจากที่ไข่นับร้อยฟองกระทบพื้นทรายแม่เต่าก็หมดสิ้นภาระคงทิ้งหน้าที่นี้ให้แก่ธรรมชาติแม่เต่าทะเลก็มุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลที่มืดมิด

สายใหญ่ชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งนี้ยังคงผูกพันและจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นานตราบเท่าที่แนวปะการังจะยังคงอยู่

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแนวปะการังที่งดงามซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลานานาชนิด

โดยธรรมชาติของฝูงปลาในแนวปะการังนั้นมันเป็นสัตว์ที่เชื่องจึงมักจะว่ายเข้ามาหยอกล้อกับมนุษย์ผู้มาเยือนอยู่เสมอ

ท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลเรือไฟล่อปลากำลังจอดลอยลำอยู่เหนือแนวปะการังแสงไฟที่ส่องใต้น้ำเป็นแสงมรณะที่มนุษย์ใช้ล่อฝูงปลาหลายชนิดหลากวัยให้ว่ายเข้ามาตอมแสงสว่างนี้แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กองปลาจากแนวปะการังที่ไร้ชีวิตเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประมงที่ไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันแนวปะการังที่เคยเป็นแหล่งหาอาหารและหลบภัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่กำลังสูญเสียสมาชิกเล็กๆเหล่านี้ไป

และไม่เพียงแต่ฝูงปลาที่ต้องจบชีวิตลงแม้แนวปะการังก็ไม่อาจรอดพ้นจากการทำลายไปได้เมื่อมนุษย์ผู้มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนใช้ระเบิดจับปลาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวปะการัง

ประดิษฐกรรมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ใช้เวลายาวนานนับร้อยนับพันปีก็มีอันต้องสูญสลายลงไปในชั่วพริบตาแม้จะมีกฎหมายห้ามการประมงในลักษณะนี้แต่แนวปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลไทยอันกว้างใหญ่ก็อยู่ห่างไกลจนเกินความสามารถของทางราชการที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงร่องรอยแนวปะการังที่ถูกระเบิดทำลายจึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป

แม้จะถูกทำลายไปมากแต่แนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้และแม้ว่าปัจจุบันนี้ฝูงปลาในแนวปะการังก็ยังคงหวาดกลัวต่อแขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอยู่แต่แนวปะการังก็ยังคงความน่าพิสมัยอยู่กิตติศัพท์ความสวยงามของแนวปะการังใต้ทะเลไทยกระจายไปไกลทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนอาณาจักรใต้ทะเลตามหมู่เกาะต่างๆมากขึ้นทุกที

แม้ว่าจะไม่เจตนาแต่สมอจากเรือท่องเที่ยวนับ10ลำจะถูกปล่อยลงไปในแนวปะการังทุกวันทำให้แนวปะการังหลายแห่งถูกทำลายไปมาก

วันนี้อาสาสมัครนักดำน้ำจากทั่วทุกทิศกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักพวกเขาอาสาเข้ามาช่วยในโครงการวางทุ่นผูกเรือของกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้

ทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะช่วยยึดเรือของนักท่องเที่ยวแทนการทิ้งสมอลงไปในก้อนปะการังมันเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องรีบทำโดยเร็วก่อนที่แนวปะการังจะถูกทำลายไปมากกว่านี้

แนวปะการังตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง7แห่งในฝั่งอันดามันคือสถานที่ที่ต้องรีบดำเนินงานก่อนพวกเขาหวังว่าทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งการทำลายแนวปะการังลงไปได้บ้างแม้จะมีความพยายามที่จะป้องกันการทำลายแนวปะการังลงไปบ้างแล้วแต่การสูญเสียแนวปะการังที่งดงามก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยและนั่นก็หมายถึงการสูญเสียที่หลบภัยของสัตว์น้ำและแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของท้องทะเลไปและด้วยเหตุนี้โครงการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของกรมประมงแท่นซีเมนต์รูปลูกบาศก์นับพันก้อนถูกลำเลียงออกไปในทะเลตามชายฝั่งเพื่อทิ้งให้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาแทนปะการังที่ถูกทำลายไป

แม้ว่าปะการังเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถผลิตอาหารได้เช่นเดียวกับตัวปะการังแต่โครงสร้างแข็งเหล่านี้ก็เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์ทะเลขนาดเล็กแทนปะการังได้เป็นอย่างดีเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ก้อนซีเมนต์เหล่านี้ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำฝูงปลาหลากชนิดที่เคยเวียนว่ายอยู่ในแนวปะการังก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปะการังเทียมก็ได้ทำหน้าที่ของมันทดแทนแนวปะการังที่สูญเสียไปด้วยน้ำมือของมนุษย์

ความพยายามสร้างปะการังเทียมเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทดแทนแนวปะการังธรรมชาติที่สูญเสียไป

0: แต่แนวปะการังไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญแค่เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเท่านั้น
1: ใต้ทะเลมีแหล่งปะการังซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามที่เราจะดำน้ำลงไปดูได้แล้วบริเวณปะการังนั้นยังเป็นบริเวณซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ต่างๆและถ้าเผื่อปะการังถูกทำลายหักพังไปสิ่งที่จะตามมายิ่งใหญ่กว่าไม่มีแหล่งที่จะเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้แล้วก็คือการที่ชายฝั่งเนี่ยจะพังทลายออกไปเพราะคลื่นสามารถจะกระแทกกับชายฝั่งได้โดยตรงทำให้หาดทรายที่เคยมีนั้นพังทลายลงไปได้นักวิชาการพยายามเตือนมากครับว่าปัญหาของทะเลนั่นเป็นปัญหาซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง
0: ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลกำลังเร่งศึกษาหาข้อมูลต่างๆในแนวปะการังเพื่อความมุ่งหวังที่จะมีความเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนในแนวปะการังและท้องทะเล

บทเรียนจากความไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชีวิตในแนวปะการังทำให้ดาวหนามซึ่งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของปะการังระบาดอยู่ในท้องทะเลไทยอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุที่มนุษย์จับเอาหอยสังแตรซึ่งเป็นตัวควบคุมดาวหนามตามธรรมชาติไปเป็นสินค้าและเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้ทำให้สมดุลทางธรรมชาติของแนวปะการังเปลี่ยนไปแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้ก้อนปะการังก็ยังถูกตัดเอามาขายเป็นสินค้าประดับตามอาคารบ้านเรือนสัตว์ในแนวปะการังหลายชนิดกลายเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในภาวะการที่มีการทำลายแนวปะการังลงไปทุกๆด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แนวปะการังที่ยังหลงเหลืออยู่มีการฉีดสีเข้าไปในก้อนปะการังเพื่อศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของมันชนิดและตำแหน่งของปะการังแต่ละก้อนถูกบันทึกไว้เพื่อการศึกษาต่อไปพวกเขาเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปะการังทุกๆปีในที่สุดปะการังที่ถูกฉีดสีมานานกว่า1ปีก็ถูกตัดออกมาวัดขนาดเพื่อคำนวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปะการังและด้วยวิธีนี้ก็ทำให้รู้ว่าปะการังเขากวางใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะสร้างโครงร่างแข็งให้ยาวออกมา10เซนติเมตรและถ้าเป็นปะการังก้อนก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะเพิ่มขนาดของมันให้ใหญ่ออกไปเพียง10เซนติเมตรภาพถ่ายปะการังแต่ละก้อนถูกจัดเรียงต่อกันไว้และนี่ก็คือภาพรวมของแนวปะการังที่พวกเขาลงไปสำรวจมา

0: ข้อมูลต่างๆของแนวปะการังแต่ละแห่งถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากข้อมูลที่ได้จากการลงไปศึกษาแนวปะการังใต้ท้องทะเลภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ช่วยให้พวกเขารู้ถึงตำแหน่งของแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆในท้องทะเลไทย
1: เรารู้ว่าในบริเวณที่มีแนวปะการังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการดูแลไม่ให้ตะกอนก็ตามไม่ให้สิ่งสกปรกก็ตามมันลงไปในบริเวณนั้นซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับแนวปะการังที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยตัดสินใจได้ว่าบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะให้สร้างท่าเรือบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะมีการปล่อยให้สร้างรีสอร์ทสร้างสิ่งต่างๆยื่นลงไปในทะเลและสิ่งที่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลนั้นมันจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับบริเวณชายฝั่งหรือไม่

และหากนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายหันหน้ามาปรึกษากันช่วยกันดูแลแนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ปัญหาการทำลายแนวปะการังก็คงจะลดน้อยลงและวันนั้นความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ากจะกล่าวว่าคนไทยเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วท้องทะเลไทยก็คงเป็นของปลาทูปลาที่คนไทยเรารู้จักกันมานานในอดีตชาวประมงมักจะปักโป๊ะไว้ล่อฝูงปลาทูจนมีคำกล่าวว่าเมื่อฟ้าแดงปลาทูก็เข้าโป๊ะเป็นคำกล่าวถึงอุปนิสัยปลาทูของชาวประมงรุ่นผู้เฒ่าแต่เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวจีนมากขึ้นเรือตังเกก็ถูกนำมาใช้จับปลาทูในสมัยนั้นชาวประมงไม่มีเครื่องมือหาฝูงปลาอาศัยแต่ความชำนาญของไถเรือหรือใต้กงที่จะต้องปีนขึ้นไปบนเสาเพื่อมองหาฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในคืนเดือนมืดความสมบูรณ์ของท้องทะเลนั้นก็ดูได้จากปริมาณปลาที่จับขึ้นมาได้กล่าวกันว่าในอดีตนั้นแม้ว่าจะได้นำปลาทูออกมาขายเต็มเล่มเกวียนและทำเค็มเก็บไว้แล้วก็ยังเหลือปลาทูที่แปรรูปไม่ทันและทิ้งไว้เต็มชายหาดนับจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ชาวประมงก็ยังคงยึดการจับปลาทูเป็นอาชีพหลักมิได้เปลี่ยนแปลงแต่ปลาทูก็ยังคงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยมาโดยตลอดฝูงปลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในหน้าน้ำไทยนั้นมีกำเนิดมาจากไหนคือคำถามที่วนเวียนอยู่ภายในใจของคนไทยหลายคนบ้างก็เชื่อว่าปลาทูมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลออกไปถึงอ่าวตังเกียแล้วจึงว่ายน้ำท่องเที่ยวเข้ามาในอ่าวไทยแต่การที่ชาวประมงสามารถจับปลาที่มีไข่ได้ในบางฤดูกาลในบริเวณอ่าวไทยก็เป็นเรื่องน่าพิศวงการค้นหาแหล่งกำเนิดของปลาทูจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อยการติดตามหาถิ่นกำเนิดของปลาทูนั้นอันที่จริงก็คือการค้นหาแหล่งวางไข่ของมันนั่นเองโดยธรรมชาติแล้วเมื่อใกล้ฤดูวางไข่ปลาทูก็จะต้องเข้ามารวมฝูงกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์น้ำทั่วๆไปภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูวางไข่ของปลาทูเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องหาฝูงพ่อแม่ปลาทูให้พบเพื่อค้นหาคำตอบว่าพวกมันพากันไปวางไข่ที่ใดกันแน่ภายในอ่าวไทยหรือไกลออกไปทางทะเลจีนใต้เพื่อค้นหาฝูงพ่อแม่ปลาเรืออวนล้อมที่ทันสมัยที่สุดจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกใช้ในภารกิจนี้นับจากนี้ไปเรือที่มีชื่อว่าปลาทูก็จะเดินทางเพื่อสืบเสาะหาแหล่งวางไข่ของปลาที่มีชื่อเช่นเดียวกับมันเรือออกวิ่งเลียบชายฝั่งเพราะเป็นที่รู้จักกันดีว่าปลาทูนั้นเป็นปลาที่ชอบน้ำทะเลที่มีความเค็มต่ำสักหน่อยมันจะว่ายวนหาอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชที่จะมีมากบริเวณชายฝั่งน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลจะพัดพาเอาปุ๋ยอย่างดีลงสู่ท้องทะเลทำให้แพลงต้อนพืชซึ่งก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนี้สาหร่ายเล็กๆเหล่านี้คือแหล่งอาหารอย่างเดียวของปลาทูปลาผิวน้ำที่ต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาชาวประมงมักจะรู้ดีว่าพวกเขาจะตามหาฝูงปลาได้จากที่ใดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้เรื่องแหล่งอาหารของมันเลยที่ท่าขึ้นปลาข้างเขาม่องไร่ในเดือนมีนาคมปีนี้มีเรือประมงเข้ามาลอยลำขึ้นปลาอย่างคึกคัก
ปลาที่ขึ้นบนท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูและปลาลังปลาทูและปลาลังความจริงเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะของปลาทั้งสองจึงมีความคล้ายคลึงกันมากจนทำให้หลายคนแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดไม่ออกการแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดจึงอาจจะดูได้จากส่วนหัวของปลาทูที่แหลมเพรียวกว่าปลาลังและด้วยอุปนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันของปลาทั้งสองทำให้ซี่เหงือกของปลาทูละเอียดกว่าปลาลังและลำไส้ของมันก็มีสีเขียวเข้มกว่านั่นก็เพราะว่าปลาทูเป็นปลาที่กินแพลงต้อนพืชแต่ปลาลังเป็นปลาที่กินทั้งแพลงต้อนพืชและแพลงต้อนสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเรือลำนี้เป็นหนึ่งในหลายๆลำที่เอาปลาทูมาขึ้นท่าปลาทูฝูงนี้เมื่อวานยังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลและเมื่อลองผ่าท้องมันดูก็พบไข่ปลาสีเหลืองอารามเต็มท้องแสดงว่าแหล่งวางไข่ของมันคงอยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้เป็นแน่เรือปลาทูติดตามหาฝูงปลาต่อไปเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถติดตามหาฝูงปลาได้ง่ายขึ้นเมื่อเรือแล่นมาถึงเกาะพะงันซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องโซน่าก็บอกให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ท้องเรือนั่นเองและนี่อาจจะเป็นฝูงพ่อแม่ปลาทูที่เราตามหาก็ได้เพื่อให้รู้แน่ก็จำเป็นจะต้องลงอวนล้อมจับฝูงปลาขึ้นมาดูกันเรือเล็กจึงถูกปล่อยออกไปพร้อมๆกับเชือกอวนเรือต้องวิ่งตีโค้งเพื่อให้อวนล้อมรอบฝูงปลาไว้ภายใน

เรือไฟล่อปลาก็ทำหน้าที่ล่อให้ฝูงปลามารวมอยู่ที่เดียวกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจของคณะสำรวจ

ปากอวนส่วนล่างถูกรวบขึ้นมาแล้วฝูงปลาก็ติดกันอยู่ในอวนนั่นเองลูกเรือพยายามสาวอวนขึ้นมา

กว่าจะสาอวนขึ้นมาจนหมดก็รุ่งอรุณของวันใหม่พอดีและภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปลาที่พวกเขาตามหาท้องของแม่ปลาเต็มไปด้วยไข่ที่สุกพร้อมจะผสมแล้วท้องทะเลบริเวณนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูในฤดูวางไข่แม่ปลาทูจะวางไข่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งจะปล่อยไข่ออกมาถึง 20,000 ฟองไข่ปลาที่ได้รับการผสมแล้วจะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลบางส่วนก็ตกเป็นอาหารของปลาแต่ที่เหลือรอดฟักออกเป็นตัวก็มีมิใช่น้อยแม้ว่าจะเป็นลูกปลามันก็มีสัญชาตญาณในการรวมฝูงเรือสำรวจติดตามหาฝูงปลาต่อไปแต่คราวนี้พวกเขามีจุดประสงค์ก็คือลูกปลาทูในแหล่งที่วางไข่ของปลาทูจะต้องมีลูกปลาว่ายวนอยู่อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ใช้ถุงแพลงต้อนสัตว์ลากเอาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ผิวน้ำขึ้นมาดู

ภายในน้ำทะเลที่ใสสะอาดจะมีสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่มากมายและลูกปลาทูก็เช่นกันมันว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำจนถูกจับมาพร้อมๆกับแพลงต้อนสัตว์อีกหลายชนิดในช่วงที่ลูกปลาทูมีขนาดเล็กมากเช่นนี้มันก็มักจะตกเป็นเหยื่อของแพลงต้อนสัตว์เข็มพิษที่ปลายหนวดของสัตว์ที่ดูคล้ายกับแมงกระพรุนนี้ทำให้ลูกปลาทูเป็นอัมพาตและตายในที่สุดภายใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ลูกปลาทูฝูงนี้กำลังว่ายน้ำเข้ามาในก้นอ่าวไทยและอีก6เดือนข้างหน้าพวกมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นปลาหนุ่มสาวที่พร้อมจะทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาเนิ่นนานจนทำให้ปลาทูอยู่คู่กับอ่าวไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วก็ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากและนี่ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารโปรตีนจากปลาจึงเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยทุกวันนี้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยกองเรือที่มุ่งหน้าออกหาปลาและสินในน้ำทุกชนิดในแต่ละวันปลาทูจำนวนกว่า100ตันจะถูกลำเลียงมาที่สะพานปลาเพื่อรอการประมูลของพ่อค้าที่จะส่งไปขายในตลาดสดทั่วประเทศอีกทีหนึ่งปลาทูขนาดใหญ่เริ่มหายากขึ้นปลาขนาดรองลงมาถูกจับขึ้นมาป้อนตลาดแทนแม้แต่ลูกปลาก็ถูกจับมาขายในโรงงานปลาบ่นกลายเป็นอาหารสัตว์หมดโอกาสที่จะเติบโตต่อไป

0: การระดมจับปลาทูทุกขนาดรวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กทำให้ประชากรปลาทูลดลงอย่างรวดเร็วลูกปลาไม่มีโอกาสเติบโตพ่อแม่ปลาก็ไม่อาจจะมีชีวิตรอดพ้นจากตาข่ายอวนไปได้หรือว่าปลาทูจะต้องสูญพันธุ์ไปจากอ่าวไทยแล้วเพื่อช่วยให้ปลาทูมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปในอ่าวไทยกรมประมงจึงออกประกาศปิดอ่าวไทยในบริเวณเขาม่องไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ปลาทูวางไข่และลูกปลาวัยอ่อนกำลังเลี้ยงตัว
1: เราได้ห้ามชาวมงจับปลาทูขณะมีปลาทูวางไข่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและห้ามชาวประมงจับปลาทูขนาดเล็กระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะฮะและเราก็มีเรือตรวจของเราออกทำการตรวจตราณพื้นที่ที่เราห่วงห้ามในเขตจังหวัดประจวบชุมพรและสุราษฎร์เพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่านะครับมาตรการที่เราออกไปนี้นะฮะขับเรือตรวจที่เราออกไปนี้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและชาวมงให้ความร่วมมือโดยละเว้นไม่ทำการประมงในฤดูห่วงห้ามปลาทูจะไม่มีวันหมดจากอ่าวไทยโดยแน่นอนครับ
0: เพื่อให้มาตรการนี้สำฤทธิ์ผลกรมประมงจึงมีเรือตรวจการแล่นอยู่ในท้องทะเลบริเวณที่ได้มีการปิดอ่าวท่ามกลางความมืดเรือตรวจการจะแล่นสำรวจไปในท้องทะเลตลอดทั้งคืนบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการจับพ่อแม่ปลาทูในบริเวณที่ห้ามจับและนี่เองคือสาเหตุของการถดถอยของประชากรปลาทูในท้องทะเลไทยเมื่อมีการประมงที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมงลำนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเรือหลายร้อยลำที่ลักลอบจับปลาในเขตที่สงวนไว้ให้พ่อแม่ปลาทูวางไข่และถูกจับกลุ่มได้แต่เขตพื้นที่ที่ปิดอ่าวนี้ก็กว้างใหญ่เกินกว่าที่เรือตรวจการเพียง8ลำจะดูแลได้อย่างทั่วถึงการลักลอบจับปลาทูในช่วงเวลาห้ามจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้จึงไม่แปลกที่ราคาของปลาทูในท้องตลาดจะแพงขึ้นเรื่อยๆพร้อมไปกับขนาดของปลาที่เล็กลงไปทุกทีเดี๋ยวนี้ปลาทูจึงไม่ใช่อาหารของคนยากอีกต่อไปอนาคตของปลาทูจึงขึ้นอยู่กับมาตรการปิดอ่าวที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวประมงอย่างพร้อมเพรียงและวันนั้นปลาทูจะกลับเป็นสัญลักษณ์ของท้องทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัย

นับตั้งแต่ทะเลไทยได้ถือกำเนิดขึ้นท้องน้ำแห่งนี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัตว์น้ำทั้งหลายมาโดยตลอดก่อนที่อนาบริเวณนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามของราชอาณาจักรสยามมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนี้เองตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลไทยจึงปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างลึกซึ้งไม่ไกลไปจากภาพเขียนสีมีกองเปลือกหอยนับล้านๆตัวกองเรียงรายอยู่และนี่คือปริศนาที่ทำให้เกิดความงุนงงถึงกำเนิดของพวกมันบ้างก็ว่าเกิดจากการพัดพาของน้ำทะเลแต่บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์

เพื่อเก็บข้อมูลให้มากขึ้นนักโบราณคดีก็ได้เข้ามาสำรวจหมู่เกาะต่างๆในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่ง

บนเขาพระอาจเท่าในอ่าวพังงาสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบก็คือกองเปลือกหอยหลายชนิดปะปนกันและยิ่งไปกว่านั้นเปลือกหอยเหล่านี้ก็ยังถูกกองเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเศษขี้เถ้าที่อาจจะเกิดจากการ

และสิ่งนี้ก็คือขวานหินมันถูกละทิ้งไว้ในกองเปลือกหอยขวานหินชนิดนี้ก็คืออาวุธสำคัญของคนก่อนประวัติศาสตร์นอกจากขวานหินยังมีการค้นพบก้อนแร่ฮีมาไทยปะปนอยู่ด้วยแร่ชนิดนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองนอกจากก้อนแร่ที่พบในกองเปลือกหอยแล้วพื้นที่บริเวณเกาะเต็มไปด้วยเศษแร่ชนิดนี้แร่ฮีมาไทยนี่เองคือวัตถุสำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขาจนกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลัง

0: หลักฐานต่างๆที่ค้นพบบนเขาพระอาจเท่าและเขาเขียนถูกรวบรวมกลับไปวิเคราะห์ต่อไป
1: อ๋อเมื่อกี้มีพี่เอาน้ำมานวดจะเอามากิน

0: Good luck.
1: มาถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็เริ่มจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้บ้างแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี
2: ้เราเชื่อว่ากองเปลือกหอยอันนี้เกิดจากการกระทำของคนปริมาณของหอยที่กินได้30กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดประเภทพวกหอยสังหนามหอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งหอยพวกนี้เป็นหอยที่เกิดอยู่ในแหล่งปะการังซึ่งอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำลึกในทะเลลึกนะครับไม่ได้อยู่ในป่าชายเลนคนสมัยโบราณเนี่ยหรือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กินหอยทุกอย่างและเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับในฤดูไหน
1: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้หมู่เกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงเวลามรสุมพวกเขาถือโอกาสนี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางภาพวาดที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วภาพเขียนสีตามผนังถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่คือเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้

ชามใบนี้ยังคงสมบูรณ์มิได้บุบสลายแม้ว่ามันจะมีอายุกว่า700ปีก็ตามไม่ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หรือผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ต่างก็เคยใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่บนท้องน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทะเลไทยก็ยังคงเป็นแหล่งพักพิงและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เช่นเดิมข้อมูลทางโบราณคดีอาจจะช่วยให้ชนรุ่นหลังจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลได้แต่เงาของคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อมองผ่านชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ยังคงพอใจจะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆคนไทยทางใต้ขนานนามพวกเขาว่าชาวเลแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอูรักลาโวยซึ่งมีความหมายว่าชาวทะเลแต่บางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่ามอเกนซึ่งแปลว่าน้ำเค็มพวกมอเกนนั้นมักจะอพยพเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะในประเทศพม่าแต่อูรักลาโวยนั้นหยุดชีวิตที่เร่ร่อนของตนเองและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะต่างๆทางใต้ของไทยและมาเลเซียทุกวันนี้ชาวเลมอเกนที่เกาะสุรินทร์ยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาและด้วยลักษณะการใช้ชีวิตอย่างอิสระอาศัยเรือเป็นเสมือนบ้านเร่ร่อนไปในท้องทะเลทำให้พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นยิปซีทะเล

เกณฑ์เรียกเรือหรือความจริงก็คือบ้านลอยน้ำของพวกเขาว่ากาบังซึ่งมีลักษณะพิเศษคือที่ท้ายเรือจะถากเป็นรูปปากนกเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือส่วนบนหลังคาก็จะมุงด้วยใบเตยหรือใบปาล์มที่หาได้ตามเกาะต่างๆมอเกนเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีบรรพบุรุษบนหลังคาเรือกาบังจึงมีไม้กันผีลักษณะคล้ายตาแหลวปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเข้ามารบกวนสมาชิกในครอบครัวในฤดูมรสุมชาวเลมอร์เกนจะหยุดพักชีวิตเร่ร่อนของพวกเขาตามเกาะต่างๆบนเกาะสุรินจึงมักจะพบมอร์เกนปลูกเพิงพักชั่วคราวอยู่บนชายหาดเด็กสาวคนนี้ใช้สีจากก้นหม้อวาดลวดลายกอสร้อยหรือลายนมบนใบหน้าของเธอเพื่อความงามตามความนิยมแบบดั้งเดิมของมอร์เกนชาวเลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ให้ความนับถือแก่สตรีเพศเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าใครอยากสบายก็ให้ไปเกิดเป็นลูกสาวชาวเลเพราะภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของชาวเลพวกเธอจะมีหน้าที่เพียงการเลี้ยงดูลูกและหุงต้มอาหารเท่านั้นแต่เธอก็มักจะยกหน้าที่นี้ให้ตกเป็นของลูกสาวแต่สำหรับพ่อบ้านชาวเลพวกเขาจะต้องออกเรือเพื่อหาอาหารและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องพาฟืนและทำงานทั่วๆไปและดูเหมือนว่าหนุ่มๆชาวเลจะยอมรับภาระนี้กันทุกคนแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมากพวกเธอจะจับกลุ่มคุยกันเล่นไพ่หรือบางครั้งก็นั่งหาหาวให้กันการที่มีลูกสาวเกิดขึ้นในบ้านจึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวเพราะหมายถึงการได้แรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าตามประเพณีของชาวเลเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของฝ่ายหญิง

พี่สาวจะมีหน้าที่ดูแลน้องเธอมักจะร้องเพลงกล่อมน้องโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษามอร์เกนที่บรรยายถึงธรรมชาติรอบๆตัวนอกจากหน้าที่เลี้ยงน้องลูกสาวจะถูกฝึกให้หุงหาอาหารและจักสารด้วยเด็กๆชาวเลจะสามารถใช้เรือได้อย่างคล่องแคล่วลูกชายจะติดตามพ่อออกไปหาประสบการณ์ในท้องทะเลพวกเขาใช้เรือพายลำเล็กๆออกไปหาสินในน้ำที่อยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงเวลานี้ลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของท้องทะเลจากผู้เป็นพ่อพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดำน้ำตัวฉกาจเพราะชาวเลมีความเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ที่สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดและนานที่สุดคือผู้ที่มีความสามารถ

และมาถึงวันแต่งงานเด็กหนุ่มจะต้องดำน้ำหาหอยรอบเกาะเป็นเวลาแรมวันแรมคืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงผู้หญิงได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เทคนิคการดำน้ำของชาวเลก็คือการยิงฟันในขณะดำน้ำลึกเป็นการผ่อนลมหายใจให้ฟองอากาศค่อยๆลอดไร้ฟันออกมาทำให้พวกเขาสามารถดำน้ำได้นานกว่าปกติ

แต่หากเมื่อท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือของพวกเขาล่มชาวเลก็จะไม่ละทิ้งเรือและเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไปท้องทะเลเรียบสงบพวกเขาก็จะช่วยกันกู้เรือโดยการโยกและดันที่หัวเรือเป็นการวิทน้ำออกจากเรือเรือก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งภรรยาจะนำหอยที่สามีหามาได้ไปปรุงเป็นอาหารส่วนเปลือกก็จะเก็บเอาไว้ขายอีกทีหนึ่งเพราะบนเกาะสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามและแนวปะการังที่สมบูรณ์รอบๆเกาะเป็นประจำชาวเลมอร์เกนที่นี่จึงมีอาชีพขายเปลือกหอยเป็นของที่ระลึก

0: บางครอบครัวก็มีอาชีพทำเส้นขนมจีนขายเพราะว่าเคยขึ้นไปรับจ้างทำงานในร้านทำขนมจีนที่บนฝั่งแม้ว่าวัฒนธรรมใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญทำให้วิถีชีวิตของชาวเลเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
1: เอาอะไรเอาอะไรนะ
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าดาเก้อันมีความหมายว่าปลิงทะเลเขาคือยียังปูตีที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมในรอบปีของชาวเลพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมขึ้นหลายครั้งเพื่ออ้อนวอนให้ผีบรรพบุรุษและผีที่พวกเขานับถือดลบันดาลให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขชายผู้นี้มีชื่อว่าซาลามาเขาเป็นนามะปูตีผู้ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผีที่อยู่ในร่างทรงของยียังปูตีเนื้อหาการสนทนาก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพวกเขาซาลาม่าเป็นคนเดียวในกลุ่มมอเกนที่เกาะสุรินที่มีบัตรประชาชนเพราะเคยมาอยู่ที่ตะกั่วป่าแต่สำหรับคนอื่นๆพวกเขายังไม่มีสัญชาติเด็กๆเหล่านี้คือลูกหลานมอเกนพวกเขาเฝ้าดูพิธีกรรมด้วยความสนใจเด็กๆจะถูกฝึกให้กินเหล้าขาวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมพวกผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าพยาธิและเป็นสิริมงคลแก่เด็กในอนาคตพวกเขาจะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์และประเพณีของมอเกนปูเหล่าผู้ไม่มีสัญชาติที่ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลไทยเสียงเพลงที่สนุกสนานในพิธีกรรมคือบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของบรรพบุรุษมอเกนบทเพลงนี้จะถูกยกขึ้นมาขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อย้ำเตือนให้มอเกนรุ่นหลังรำลึกถึงชาติกำเนิดและความเป็นมาของพวกตนมอเกนจึงเป็นชาวเลกลุ่มเดียวที่ยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานอะไรประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

เป็นเวลานับพันปีที่ชนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลการย้อนอดีตของชาวเลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาพวกเขามีเพียงคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดจากปากสู่ปากจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอดีตของชาวเลจึงผ่านการกัดกร่อนของการเวลาจนเรื่องเล่ากลายมาเป็นตำนานของบรรพบุรุษไปในที่สุด

0: แต่บทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่าเรือลาจังบรรทุกสิ่งของไปคุนุงชิไรให้พาความเจ็บความไข้ไปด้วยขอโทษความผิดที่ทำไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเรือลอยไปขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขบทเพลงนี้มีใจความที่จะส่งความผิดบาปและความเจ็บป่วยกลับไปกับเรือลาจังให้ไปที่คุนุงชิไรซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีตคุนุงชิไรจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่จะต้องทำพิธีลอยเรือปลาจักหรือเรือลาจังไปเส้นสวงทุกครั้งที่ลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางเชื่อกันว่าคุนุงชิไรก็คือเทือกเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลรัฐไซบุรีหรือเคดะในประเทศมาเลเซียและที่นี่ก็คือถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพเข้าสู่หน้าน้ำไทยในการต่อมาทุกวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยหยุดชีวิตที่ต้องเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยพวกเขาถือว่าเกาะลันตาเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมและเป็นเมืองหลวงก็เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาตั้งถิ่นฐานทำกินในแผ่นดินไทยที่นี่เป็นแห่งแรกเกาะลันตาจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเลถึงแม้ว่าชาวเลอุรักลาโวยจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตาแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องหวนไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นฐานหลายครั้งในช่วงเวลา150ปีที่ผ่านมาหรือราว4ช่วงอายุคนมานี้เองก็โดยเหตุที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในอดีตข่มขู่ว่าจะจับพ่อแม่ชาวเลที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือจับชาวเลที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมหมวกในสมัยการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องละทิ้งบ้านเรือนและล้มตายกันมากก็คือโรคระบาดเพราะชาวเลอุรักลาโวยนับถือผีเช่นเดียวกับชาวเลมอร์เกนยามเจ็บป่วยก็เชื่อว่าถูกผีกระทำพวกเขาจึงมีโต๊ะหมอเป็นผู้ปัดเป่าทำพิธีขอขมาต่อผีร้ายแทนการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันแม้ว่าการอพยพของชาวเลหลายครั้งจะเกิดจากสาเหตุอันมีผลบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปแต่ครั้งที่พวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังตามคำชักชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็กลายเป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทยเพราะในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเมืองกาลันตันตรังกานูไซบุรีและปารีสให้แก่อังกฤษผลจากการยกเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษจึงต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่และการที่ชาวเลอุรักลาโวยอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังจึงเป็นการยืนยันว่าอาดังเป็นเกาะของไทยเพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลังจากการอพยพหลายต่อหลายครั้งชาวเลอุรักลาโวยก็ได้กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของไทยนับจากจังหวัดระนองสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาแต่เมื่ออพยพไปแล้วหลายคนก็ต้องกลับมาที่บ้านหัวแหลมในเกาะลันตาอีกครั้งและที่บ้านหัวแหลมนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเกิดของชาวเลรุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยต่างก็กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ที่เกาะหลีเป๊ะจึงมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆชาวเลโดยเฉพาะเด็กๆจะเรียนรู้ภาษาไทยที่นี่กล่าวกันว่าในสมัยแรกที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กๆจะใช้ภาษาอุรักลาโวยกันทำให้ทางโรงเรียนต้องออกกฎเกณฑ์ห้ามพูดภาษานี้ในโรงเรียน
1: ลูกที่ดีสะอาดเด็กโดนสามเส้น
0: และในปัจจุบันลูกหลานชาวอุรักลาโวยเหล่านี้พอใจจะพูดภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและในที่ชุมชนและจะกลับไปใช้ภาษาดั้งเดิมของตนกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขาเอง

แม้ว่าชาวเลจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตไปมากแต่พวกเขาก็ยังคงประกอบอาชีพประมงเยี่ยงบรรพบุรุษของพวกเขาต่อมาชาวอุรักลาโวยังมีพิธีบะกันคือการละทิ้งบ้านเรือนไปชั่วคราวไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเพื่อหาสินในน้ำตามหมู่เกาะต่างๆ

และแม้ว่าการหายใจโดยใช้อากาศที่ผ่านมากับสายยางเช่นนี้จะมีอันตรายแต่อาชีพเก็บปลิงทะเลมาตากแห้งขายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่พ่อบ้านชาวอุรักลาโวยจะสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้และเพราะความยากจนพวกเขาก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ของนายทุนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เช่าซื้อเครื่องมือประมงแบบใหม่โดยที่มีข้อผูกพันต้องนำสินค้าจากทะเลไปขายกับนายทุนเจ้าหนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหาปลาได้มากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยชาวเลในวันนี้จึงต้องออกแรงทำงานกันทุกคนสาวๆชาวเลจะต้องช่วยนำของทะเลไปขายคำกล่าวที่ว่าอยากสบายให้เกิดเป็นลูกสาวชาวเลจึงอาจใช้ไม่ได้แล้วกับวิถีชีวิตชาวเลในปัจจุบัน

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปจากอดีตแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมก็ยังสำนึกถึงความเป็นชาวเลที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าความเป็นไทยใหม่ที่รัฐบาลหยิบยื่นให้พวกเขาจึงยังคงมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเป็นหมอรักษาโรคด้วยและยิ่งไปกว่านั้นชาวเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าโต๊ะหมอคือญาติอาวุโสที่คอยดูแลทุกสุขของพวกตนโต๊ะหมอจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในหมู่ชาวเลที่นี่เมื่อถึงคราวเริ่มเปลี่ยนลมมรสุมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของเดือน6และเดือน11โต๊ะหมอจะเป็นผู้ทำพิธีลอยเรือปลาจั๊กซึ่งชาวเลบ้านหัวแหลมกลางถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาและไม่เพียงแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมกลางชาวเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาชุมนุมที่นี่ตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเพื่อสร้างเพิงพักชั่วคราวและเมื่ออรุณรุ่งของวันขึ้น14ค่ำพวกเขาก็จะเตรียมตัวเพื่อรอรับไม้ที่หนุ่มๆอาสาออกไปตัดมาต่อเรือปลาจักร

และเมื่อมีสัญญาณว่าเรือขนไม้ใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวก็จะออกเรือไปต้อนรับช่วงเวลานี้ชาวเลทุกคนจะเบิกบานสนุกสนานกันมากสาวๆจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามเศรษฐกิจของชาวเลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็ดูได้จากการแต่งกายของสาวชาวเลในพิธีลอยเรือนี้เองเมื่อขบวนรับไม้ขึ้นฝั่งไม้ระกำและไม้ตีนเป็ดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือปลาจักก็ถูกนำไปแห่รอบศาลบรรพบุรุษ

ระหว่างที่หนุ่มๆต่อเรือสาวๆก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการให้กำลังใจ

เรือจะประกอบเสร็จภายในคืนวันนั้นเองภายในเรือปลาจั๊กจะมีบ้าน3 หลังซึ่งสมมุติว่าเป็นที่พักของบรรพบุรุษของชาวเล

เมื่อสร้างเรือเสร็จสมาชิกของแต่ละครอบครัวก็จะทยอยนำขนมเครื่องเส้นและเครื่องสะเดาะเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยหมากพลูข้าวสารถ่านไฟกะปิและเหล้าขาวลงมาไว้ในเรือเล็บและผมของผู้เป็นเจ้าของจะถูกฝากไปกับเรือพร้อมกับของสำคัญคือรูปฝากรูปสลักเท่าจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวพวกเขาเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถส่งบาปเคราะห์กลับไปยังคุณุงชิไรได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาประสบความสุขและโชคดีนอกเหนือจากเครื่องเส้นภายในเรือปลาชักยังมีรูปสลักของสัตว์ที่พวกเขาเคยทำร้ายเช่นนกเต่าปลาและอุปกรณ์การทำมาหากินของชาวเลส่งไปกับเรือเพื่อไถ่บาปที่พวกเขาเคยฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารโต๊ะหมอจะเริ่มทำพิธีฉลองเรือซึ่งก็ต้องมีเทียนกำยานและข้าวตอกเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนี้

ลังจากนั้นชาวบ้านจะร่ายรำรอบเรืออย่างสนุกสนานพวกเขาถือว่าการรำวงรอบเรือเป็นการได้บุญทางหนึ่งบางครั้งจึงเห็นผู้ใหญ่อุ้มเด็กเล็กๆฟ้อนรำไปด้วย

0: เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องกระทบผิวน้ำพิธีลอยเรือก็เริ่มขึ้นชาวเลจะรูดเข้าตอกไปทั่วตัวเพื่อฝากเคราะห์ร้ายไปกับเรือ
1: Wow.

ในที่สุดเรือปลาจั๊กที่ตกแต่งอย่างสวยงามจะถูกปล่อยลอยออกจากฝั่งเรือลำนี้ได้นำเคราะห์ร้ายไปจากชาวอุรักลาโวยทั้งหลายเหลือไว้แต่ความสุขและโชคดีแม้ว่าเรือจะล่องลอยไปแต่พิธีลอยเรือยังไม่สิ้นสุดในคืนวันลอยเรือชาวเลจะพร้อมใจกันทำกายูพาหาดักหรือไม้กันผี7อันซึ่งมีความหมายถึงบุตรของพระเจ้า7คนที่อยู่ในตำนานเก่าแก่ของชาวเลแม่เท่านี้นางรำรองเงงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็จะเป็นต้นเสียงร้องเพลงในระหว่างทำกายูพาหาดักด้วยการร่ายรำลอดใต้กายูพาหาดักเป็นการขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานให้รอดพ้นจากพยันตราย

และเมื่อเสร็จจากพิธีร่ายรำลอดใต้ไม้กันผีก็จะเริ่มพิธีเลหูมาเลหูพิธีสาดน้ำของหญิงชายชาวเลเริ่มและจบลงด้วยความสนุกสนานเมื่อรุ่งอรุณมาวันใหม่คือวันแรมหนึ่งค่ำอันเป็นช่วงสุดท้ายของพิธีลอยเรือในเวลานี้ทุกคนจะตั้งใจจดจ่อกับพิธีเสกน้ำมนต์ของโต๊ะหมอซึ่งเป็นการทำนายโชคชะตาของสมาชิกในชุมชนน้ำมนต์ในพิธีจึงถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงผู้ใหญ่จะเพียงแต่ใช้ดื่มและล้างหน้าแต่สำหรับเด็กซึ่งชาวเลถือว่าเป็นเด็กของชุมชนพวกเขาจะต้องอาบน้ำมนต์นี้เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มสาวที่แข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้าเรือปลาจักยังคงล่องลอยไปในท้องทะเลแม้กระนั้นก็ต้องผจญกับคลื่นลมเช่นเดียวกับชีวิตของชาวอุรักลาโวยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกและไม่ว่าผลของการเสี่ยงทายจะเป็นอย่างไรพิธีลอยเรือก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลให้ต่อสู้ต่อไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไม่ว่าท้องทะเลจะปั่นป่วนเพียงใดชาวประมงพื้นบ้านไม่เคยย่อท้อประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลและการถ่ายทอดความรู้มาตามสายเลือดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการหาสินในน้ำได้เป็นอย่างดี

ะเลจึงเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาสามารถทำนายความแปรปรวนของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยการมองดูเกลียวคลื่นในท้องทะเลและสีของท้องฟ้าเท่านั้นในช่วงเวลานี้เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดแนวความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า 2,700 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า 50,000 ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ 76% ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต

ด้วยเครื่องมือง่ายๆเช่นนี้พวกเขาจึงไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้ไกลจากฝั่งแม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาสินในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมัยนั้นสัตว์น้ำก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ำที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลงเพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาสินในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนแม้ว่าจะสะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้วแต่เรือเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกไปไกลฝั่งมากนักเรือทุกลำจะกลับเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พร้อมกับสินในน้ำที่พวกเขาจับได้บรรทุกอยู่เต็มลำเรือที่ชายฝั่งเรือหางยาวก็พร้อมที่จะลำเลียงสัตว์น้ำที่ชาวประมงหามาได้ขึ้นท่า

และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉะและปลาเป็ดเท่านั้นการซื้อขายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอาหนี้สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่ำแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้วถึงแม้จะดิ้นรนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์น้ำหาได้ยากขึ้นทุกทีสินในน้ำที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนห่างออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่เรืออวนลากก็ลากเอาสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตันแม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทำให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทยแพปลาและห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลกแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนำไปขายรวมกันในโรงงานทำปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

โดยธรรมชาติสัตว์น้ำสามารถปรับตัวเพิ่มปริมาณของมันได้เองแต่หากมีการจับสัตว์น้ำทุกขนาดและมากจนเกินไปสินในน้ำเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป

ชาวประมงพื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม

สำหรับคนรุ่นนี้พวกเขายึดถือการหาสินในน้ำเพื่อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าสินในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย

ลังจากที่กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9เดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกมันได้อีกต่อไปแนวปะการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ำแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งแนวปะการังเทียม

0: ความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นภายในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกำไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขา
1: ตอนที่ตั้งร้านตอนนี้ก็มีปัญหาครับมีปัญหาคือว่าชาวบ้านมีหนี้สินเข้ามาผมก็คิดตั้งเป็นกลุ่มสากลก็จะเก็บหุ้นอยากสมาชิกประมาณกับ20ว่าคุณก็ได้ประมาณ 3,000 ว่าบาทของที่ถือที่สร้างการสร้างก่อนมาขายกับราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าเท่าตับตลาดคือเรามีเงินปันผลง่ายสิ้นปีกับมีเงินปันผลมีเงินคือให้ได้ยังมีได้เด็กการเด็กเราเรียนเด็กอยากจนเราเด็กเรียนดีในหมู่บ้านเราจะให้ทุนเหมือนกันครับจะเก็บกำไรในที่ทิพย์ดูทิพย์ในได้อยู่นี่แล้วมาจีกาก็มีทิพย์กูได้ตามหุ้นคนที่ซื้อช่องหุ้นก็มีทิพย์กูได้ช่องที่กูแต่หุ้นเดียวกับกูได้ในหุ้น
0: ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้
2: เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องมือเนี่ยครับมันมีเครื่องมือแกเจ้าข้อมเครื่องเจ้าข้อมเรื่องเราเครื่องเชื่อที่ต้องไปตามจังซึ่งกำหนดเรือทุ่งตาเนี่ยต้องเชื่อตลอดไปแป้งไปจังก็แป้งพอมีเครื่องมือนี่ก็ตั้งว่าใช้ทำได้ก็ช่วยครับลดค่าใช้จ่ายลงมาครับลดค่าจ้างช่างลดค่ารถมันสวยครับ
3: เดิมนะครับที่พวกเราน
0: อกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้านและถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียวการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไปดิบก็คือปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นข้าวเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆ เหล่านี
1: ้
0: หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ

แต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้ชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้งทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่ที่ชาวบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่าง2แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

วัติศาสตร์และตำนานคำบอกเล่าบางประการได้จุดประกายความคิดที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยเกิดขึ้นณอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตการแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนานปริศนาข้อนี้เป็นจริงหรือไม่ปัจจุบันสมัยปรากฏภาพชีวิตของกลุ่มชนพื้นบ้านผู้สืบสานและสัมพันธ์กับอาณาจักรเก่าแก่ดังกล่าวที่ซึ่งมีนามเป็นที่ประ

0: 来，这是我。
1: ภารกิจซึ่งกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนกเหล่านี้กำลังเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เบ็ดไม่ต้องใช้แหอวนหรือเครื่องมือจับปลาใดๆก็สามารถจับปลาที่มีมากมายในท้องน้ำได้โดยง่ายเพียงแต่ปล่อยให้นกกาน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสุยเหล่ายาดำดิ่งสู่ใต้น้ำแล้วฆ่าปลามาให้เท่านั้นนี่คือวิธีการทำประมงน้ำจืดแบบหนึ่งของชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนเป็นวัฏจักรแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความผูกพันกับผืนน้ำอันไพศาลที่มีชื่อว่าทะเลสาบเอ๋อไห่ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลยูนนานในประเทศจีนทะเลสาบเอ๋อไห่มีความสำคัญในฐานะแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตต้าหลี่แห่งมณฑลยูนนานและในขณะเดียวกันที่นี่ยังมีความเกี่ยวพันกับดินแดนทางตอนใต้คือประเทศไทยอีกด้วยเมื่อเกิดข้อสมมติฐานจากเหล่านักวิชาการนานาประเทศว่ารอบทะเลสาบเอ๋อไห่ในอดีตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของคนไทยผู้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ก่อนจะอพยพลงมาสู่สยามประเทศเป็นดินแดนอันรุ่งเรืองที่รู้จักกันในนามอาณาจั

บทบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยสามารถบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยต่างๆของประเทศสยามเมื่อครั้งอดีตนับแต่การก่อเกิดรุ่งเรืองกระทั่งแตกดับของดินแดนนั้นๆ

แต่ไม่เคยมีบันทึกหน้าใดสามารถระบุถึงถิ่นกำเนิดของคนไทยได้อย่างชัดเจนคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเฝ้าคบคิดและค้นหาคำตอบเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางสังคมและขนบธรรมเนียมของคนไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านห้วงเวลายาวนานแห่งการค้นหาบทสรุปและข้อคิดเห็นในวงวิชาการมีความผิดแผกแตกต่างกันไปตราบจนปัจจุบันจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทยที่สามารถสรุปเป็นแนวคิดกว้างๆได้5กลุ่มด้วยกันจากแนวคิดของวิลเลียมคลิฟตันดอตหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันที่สรุปว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกลทำให้คุณวิจิตรมาตราเสนอแนวคิดต่อว่าถิ่นกำเนิดคนไทยอยู่ที่เทือกเขาอันไตซึ่งเป็นบ่อเกิดพวกมองโกลต่อมาถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าก่อนอพยพมาสู่ดินแดนไทยก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยทฤษฎีที่2เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวนทางตอนกลางของประเทศจีนภายหลังจึงอพยพลงมายังมณฑลยูนนานและแหลมอินโดจีนตามลำดับเนื่องจากถูกรุกรานแนวคิดที่3เสนอว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตตอนใต้ของจีนบริเวณตอนเหนือของลาวพม่าเวียดนามและไทยและที่รัฐอัสสัมของอินเดียซึ่งแนวคิดนี้เองที่มีส่วนหนึ่งเชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าต่อมาเมื่อนักโบราณคดีทำการศึกษาเปรียบเทียบโครงกระดูกคนสมัยหินใหม่ซึ่งขุดค้นพบที่จังหวัดกาญจนบุรีกับโครงกระดูกคนไทยในปัจจุบันแล้วไม่พบความแตกต่างจึงเสนอความเห็นในทฤษฎีนี้ว่าถิ่นกำเนิดคนไทยก็อยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองแนวคิดสุดท้ายเชื่อว่าเดิมคนไทยอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรมาลายูและฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอินโดนีเซียต่อมาได้อพยพขึ้นไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก่อนจะถูกจีนรุกรานจนต้องอพยพกลับสู่ที่เดิมอีกครั้ง

ที่ปรากฏอยู่ในทฤษฎีเหล่านี้นักวิชาการต่างมุ่งความสนใจไปที่บริเวณตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานที่ซึ่งเคยมีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งและหลายคนเชื่อว่าคือถิ่นกำเนิดของคนไทยนั่นคืออาณาจักรน่านจามจดหมายเหตุของจีนบันทึกถึงการอาศัยอยู่ของกลุ่มชนชาติไทยหรือไตในน่านเจ้าซึ่งเชื่อว่าคงอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6จวบจนทุกวันนี้ชนชาติไตยังพำนักอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นชุมชนใหญ่ทั้งที่12ปันนาและเต๋อหงด้วยลักษณะวัฒนธรรมหลายประการที่คล้ายคลึงกันอีกทั้งภาษาไตในยูนนานยังมีเสียงและความหมายพ้องกับภาษาไทยในประเทศไทยหลายคำด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงน่าเชื่อได้ว่าที่นี่คือถิ่นกำเนิดของ

แต่น่านเจ้าเป็นของคนไทยจริงหรือคำถามนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเสนอข้อคิดเห็นคัดค้านความเชื่อดังกล่าวโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และลักษณะวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมเป็นสิ่งพิสูจน์มีเรื่องเล่ากันว่าราวพุทธศตวรรษที่12ชายผู้หนึ่งติดตามบิดาอพยพมาจากอ้ายเหลามายังเวยเป่าซานหลังจากนั้นไม่นานจึงตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมดินแดนตั้งเป็นแคว้นชื่อว่าเหมิงเซอเจาและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรน่านเจ้าที่มีประถมกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสิงห์นุกโลน่านเจ้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าพีล่อโกะรวบรวมแคว้นทั้ง6หรือหลิวเจาเข้าไว้ด้วยกันกระทั่งน่านเจ้ากลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งในดินแดนภาคใต้ของจีนกว่า160ปีที่น่านเจ้าปกครองดินแดนของตนโดยมีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน13รัชกาลก่อนอาณาจักรจะถึงการล่มสลายไปเมื่อราวปีพุทธศักราช1445อาณาจักรที่สถาปนาตนเองขึ้นปกครองดินแดนน่านเจ้าในอีก35ปีต่อมาคืออาณาจักรต้าลีหรือตาลีฟูปรากฏความยิ่งใหญ่และความสงบร่มเย็นของแผ่นดินอยู่ถึง316ปีกระทั่งราวปีพุทธศักราช1796จึงสูญเสียอาณาจักรให้แก่กรุ๊ปไลขาดแห่งมองโกลที่ตั้งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตล้วนมีอาณาเขตอยู่รอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในปัจจุบันโดยมีเทือกเขาชางซานเป็นปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งทางทิศตะวันตกนักวิชาการที่คัดค้านแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดคนไทยในน่านเจ้าได้ให้เหตุผลว่าพระเจ้าสินุโลต้นราชวงศ์น่านเจ้านั้นเป็นชาวอูหมานซึ่งต่อมาคือบรรพบุรุษของชนชาติอีในขณะที่อาณาจักรต้าหลีก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลต้วนซึ่งต้นตระกูลเป็นชนชาติไผ่และปัจจุบันทั้งอีและไผ่คือชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ในมณฑลยูนนานนักวิชาการยังได้ศึกษาถึงลักษณะการตั้งชื่อของกษัตริย์น่านเจ้าซึ่งนิยมนำคำท้ายชื่อของบิดามาเป็นคำต้นของชื่อบุตรเช่นตูหลอหลอซึ่งซึ่งหลอผีอันเป็นประเพณีการตั้งชื่อของพวกอูหมานในการก่อนแต่ประเพณีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในหมู่ชนชาติไทยหรือไตเลยนี่คือภาพวาดของกษัตริย์และขุนนางแห่งราชสำนักน่านเจ้าซึ่งแสดงถึงลักษณะการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเว้นแต่รูปทรงมงกุฎของกษัตริย์และหมวกของขุนนางบางส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของน่านเจ้าเป็นภาพจิตรกรรมที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับน่านเจ้าทว่าไม่ปรากฏรูปลักษณ์ในแบบของชนชาติไตหรือไทยให้เห็นแต่อย่างใด

0: ันหนึ่งที่ถูกนำเสนอคือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานักวิชาการจีนซึ่งร่วมกันถกเถียงปัญหาน่านเจ้าได้ให้ข้อคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาของชนชาติไทยกับต้าหลิ่ง
1: 在太祖地区啊，那个苗族里面只有一个人，我们这个地方就很多的人，我这个人啊是新后蜀才兴起的佛教，就是说啊，在七世纪以后才兴起的新的佛教的一派。佛教这个太祖地区的这个佛教呢啊，从斯里兰卡啊，从古代啊，从这个印度啊传来的是比较原始的，也比较古来的啊，这个佛教，它保存了这个佛教的很多的古的啊东西，古像啊，这个地方它就变了。
0: และปรากฏว่าวัดวาอารามโดยทั่วไปในเขตต้าหลีเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายานที่นับถือพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งน่านเจ้าและต้าหลีได้รับอิทธิพลจากจีนนับแต่สมัยราชวงศ์ถังศาสนสถานอันโดดเด่นสง่างามณเชิงเขาชางซานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขตต้าหลีที่รู้จักกันในนามเจดีย์สามองค์เป็นพุทธสถานเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้ารูปทรงเป็นแบบพระสถูปหลายชั้นตามอย่างของจีนเจดีย์องค์กลางสูงใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังส่วนอีกสององค์ที่มีขนาดเล็กลงมานั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ซองเคยมีการขุดค้นภายในเจดีย์ทั้ง3องค์ได้ค้นพบพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรตลอดจนโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พบภายในหรือตัวองค์สถูปทั้ง3ล้วนแสดงให้เห็นถึงการรับอวัฒนธรรมของจีนมาทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเคยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยปรากฏให้เห็นอยู่เลยถึงกระนั้นก็มีตำนานเรื่องเล่าของทางล้านนาไทยสองเรื่องคือสุวรรณโคมคำและสิงหานวัดกุมารเอ่ยถึงเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนที่ชื่อหนองแสอันหมายถึงทะเลสาบเอ๋อไห่อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าถึงการต่อสู้ของพญานาคสองตัวในท้องน้ำนั้นซึ่งเกิดมีความสอดคล้องกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูใหญ่สองตัวต่อสู้กันในต้าหลีเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเพราะคนไทยเคยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่นั่นจึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวเดียวกันได้แต่นักประวัติศาสตร์ไม่คิดเช่นนั้น
2: เชื่อว่าคนไทยที่เคยอพยพมาจากทางเหนือลงไปทางใต้เนี่ยมีสาขาหนึ่งเคยเดินทางผ่านทะเลสาบหนองแสและอาจจะเคยพำนักอยู่ที่นั่นเลยได้พาเอานิทานเกี่ยวกับหนองแสกับเรื่องพญานาคต่างๆนำไปถึงภาคเหนือของไทยแล้วกับที่12มนาซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่เคยผ่านภูมิประเทศเหล่านี้เขาไม่อาจจะบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของเขาซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับเคยอพยพผ่านทะเลสาบเอ๋อไห่หรือทะเลสาบหนองแสหรือแถบน่านเจ้าตาลีในอดีตมา
0: และอีกประเด็นที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน่านเจ้าก็คือแนวคิดว่าด้วยภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น
3: ภาษาเกิดที่ไหนก็ควรจะมีภาษาถิ่นเกิดขึ้นรอบๆเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าความแตกต่างและความหลากหลายของภาษามันก็มีมาก พราะฉะนั้นถ้าที่ยูนานนั้นเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยจริงก็ควรจะมีภาษาไทยถิ่นเกิดรอบๆแต่ปรากฏว่าภาษาทั้งหลายที่อยู่เช่นไทยขาวไทยลื้อไทยเหนือและไทยเขินที่อยู่ในพม่านั้นเป็นภาษาเดียวกันพูดกันได้เข้าใจดีไม่ใช่เป็นภาษาถิ่นต่างกันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของไทยนะครับ
0: ข้อคิดเห็นของนักวิชาการต่างๆถูกนำเสนอมาหักล้างความเชื่อเก่าเกี่ยวกับน่านเจ้าโดยสิ้นเชิงมีเพียงคำถามหนึ่งที่ข้างค้างอยู่ในใจอะไรคือความหมายของคำว่าน่านเจ้าอันชวนให้คิดไปได้ว่านี่คือถิ่นของคนไทย
3: น่านนั้นความจริงเป็นภาษาจีนแปลว่าทางทิศใต้นะเป็นเจ้าทางทิศใต้แต่ปรากฏว่าคำว่าเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ยืมใช้กันทั่วไปหมดนะฮะในเมืองจีนเองพวกที่เรียกว่าพวกตี้ก็ใช้คำว่าเจ้าเหมือนกันแปลว่ากษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาคำนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นคนไทยหรือไม่ก็เหมือนกับว่าเป็นพวกตี้หรือไม่ซึ่งทางนักประวัติศาสตร์และนักภาษาปัจจุบันนี้เห็นว่าไม่ใช่ทั้งคู่ครับ

บทสรุปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและหลักการทางวิชาการกำลังบอกเราว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดแรกเริ่มของคนไทยแท้จริงแล้วน่านเจ้าคือถิ่นครอบครองของชนชาติอีและไผ่ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ของมณฑลยูนนานในปัจจุบันส่วนชนชาติไทยหรือไตนั้นคือกลุ่มชนผู้อพยพมาจากถิ่นอื่นก่อนจะมาพำนักอยู่ณอาณาจักรน่านเจ้าถ้าเช่นนั้นคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่เรายังคงต้องเพียรค้นหาคำตอบกันต่อไป

จากทฤษฎีที่ว่ากำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานของจีนนั้นมาบัดนี้เหล่านักวิชาการได้ศึกษาหาหลักฐานต่างๆจนในที่สุดสามารถยืนยันได้ว่าน่านเจ้าไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของคนไทย

่างไรก็ตามทุกวันนี้ยังมีชนเผ่าไทยหรือไตจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานและเป็นหนึ่งใน24ชนกลุ่มน้อยแห่งมณฑลอันกว้างใหญ่แห่งนี้เชื่อกันว่าชนเผ่าไตพากันอพยพจากถิ่นอื่นมาพำนักในยูนนานเมื่อนับพันปีก่อนแล้วตั้งเป็นชุมชนกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนต่างๆชาวไตลื้อในเขตปกครองตนเอง12ปันนาทางตอนใต้ของยูนนานคือหนึ่งในชนเผ่าไตผู้ยังสืบสานอารยธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นร่องรอยความเป็นมาในอดีตตลอดจนภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้คนณที่นี้บอกให้เราทราบว่าชาวไตลื้อแห่ง12ปันนามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับดินแดนล้านนาของไทยเป็นอย่างมาก

ไกลออกไปทางตะวันตกของมณฑลยูนนานชนเผ่าไตอีกกลุ่มหนึ่งได้พำนักอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่มานานนับพันปีอาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งทุกวันนี้จีนได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเรียกว่าเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงโพแห่งเต๋อหงอันเป็นเขตที่มีชาวไตและชาวจิงโพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเต๋อหงเป็นเขตหนึ่งในมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าข้ามตุนหงมีแม่น้ำยุยลี่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่ชาวไตในเต๋อหงและชาวอำเภอมู่เจียในประเทศพม่าใช้สัญจรไปมาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายถัดจากแม่น้ำเข้ามาในเขตหมู่บ้านมีหลักหินแสดงเขตพรมแดนปักอยู่โดยมีตัวเลขทั้งภาษาจีนและภาษาไตกำกับบอกให้รู้ว่านี่คือหลักเขตแดนหลักที่84แท่งที่1ส่วนหลักที่84แท่งที่2นั้นจะกำกับไว้ที่ชายแดนฝั่งพม่าเมืองหวั่นติงเป็นเขตชายแดนอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนจากสองดินแดนเข้าด้วยกันโดยอาศัยสะพานเล็กๆข้ามลำน้ำหวั่นติงเดินทางติดต่อถึงกันนับแต่เช้าถึงเย็นศูนย์กลางของเขตเต๋อหงอยู่ที่นครมังซื่อนอกจากนั้นชุมชนชาวไตยังกระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเช่นที่อำเภอยุยลี่หรือเมืองมาวและอำเภอลู่ซีหรือเมืองขอน

ชาวไตที่อาศัยอยู่ในเขตเต๋อหงนั้นเป็นชาวไตเหนือที่เรียกตัวเองว่าไตหลวงซึ่งก็คือเชื้อสายชาวไทยใหญ่นั่นเองเช่นเดียวกับชุมชนพื้นบ้านทั่วไปที่ตลาดยามเช้ามักจะเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารกันอย่างมากมายในแหล่งชุมชนเช่นนี้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมการแต่งกายที่ผู้หญิงชาวไตเหนือยังคงยึดถืออยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวหญิงไตเหนือจะสวมเสื้อคอกลมไม่มีปกแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุงยาวซึ่งคนมีอายุแล้วจะใช้สีขรึมและมีลวดลายน้อยกว่าหญิงสาวผู้หญิงสูงอายุยังนิยมโพกผ้าบนศีรษะอีกด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงเช่นนี้นับว่ามีความคล้ายคลึงกับชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยอยู่ไม่น้อยวิถีแห่งชาวไตเหนือดำเนินสืบต่อมาแสนนานกับตำนานของชนเผ่าที่บอกเล่าสู่ลูกหลานว่าบรรพบุรุษของตนคือขุนลูขุนไลอพยพมาจากทางทิศเหนือแล้วก่อตั้งอาณาจักรเมืองมาวขึ้นเมื่อพันกว่าปีก่อนทุกวันนี้ชาวไตเหนือพำนักอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในเขตเต๋อหงรูปลักษณ์ของบ้านเรือนก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่อบ้านของชาวไตเหนือที่หมู่บ้านส่งสู่จะเป็นบ้านแบบติดพื้นสร้างด้วยดินกี่คืออิฐไม่เผาไฟด้วยได้รับอวัฒนธรรมจากชาวฮั่นที่แทรกซึมเข้าไปถึงเต๋อหงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวไตเหนือปรากฏเด่นชัดในถิ่นชนบทห่างไกลกับบ้านไม้รูปทรงแบบไทยที่สร้างบ้านเป็นเรือนไม้ติดดินหลายหลังเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงแต่ตีฝาปิดใต้ถุนไว้เพื่อนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์สำหรับเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีชานบ้านเป็นที่สำหรับกินข้าวและการรวมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวนี่คือสถาปัตยกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไตเหนือที่ยังปรากฏอยู่จนปัจจุบันแต่บ้านเรือนของชาวไตเหนือบางส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพส่วนตัวได้โดยอิสระมากขึ้นครอบครัวชาวไตครอบครัวหนึ่งจึงหันมาประกอบอาชีพรับซื้อของเก่ากระทั่งมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายพอควรและมากพอที่จะต่อเติมบ้านเสียใหม่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ที่กว้างใหญ่กว่าเก่ากลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของชาวไตเหนือในวันนี้อย่างไรก็ตามชาวไตเหนือยังคงดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดังเช่นที่เคยเป็นมากับอาชีพดั้งเดิมคือการเกษตรกรรมเช่นการทำไร่อ้อยหนุ่มสาวเหล่านี้กำลังช่วยเก็บเกี่ยวอ้อยที่เรียกกันว่าตกแรงหรือการลงแขกกันอย่างขมิขมันเพื่อจะนำพืชผลส่งไปจำหน่ายต่อไปแต่พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของชาวไตเหนือก็คือข้าวที่ปลูกเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพดีว่ากันว่าข้าวหอมเมืองแซ่ฝางนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับข้าวหอมมะลิบ้านสาวให้ของไทยเลยทีเดียวพื้นฐานการดำรงชีวิตของชาวไตเหนือไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนผสานไว้ซึ่งความอุดมและความสงบสุขของแผ่นดินเรื่อยมาไม่ขาดสาย

ังวานแห่งท่วงทำนองอันไพเราะนี้คือเสียงขับบทสวดโดยผู้เฒ่าทำอุ้มพ่อเฒ่าชาวไตเหนือแห่งหมู่บ้านส่งสู่สิ่งที่พ่อเฒ่าทำอุ้มเพียงก็ทำด้วยสมาธิอันแน่วแน่คือการคัดลอกบทสวดหรือหนังสือธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการการคัดลอกหนังสือนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตเหนือซึ่งถือกันว่าเป็นการประกอบบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตชาวไตเหนือมีอักษรของตนเองเป็นอักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรบาลีซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเมื่อราวพันกว่าปีก่อนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวไตเหนือยังแสดงให้เห็นทางคำพูดบทสนทนาของชาวไตเหนือมีถ้อยคำบางคำซึ่งมีเสียงและความหมายตรงกับภาษาไทยในประเทศไทยเช่นคำว่าข้าวส้มแตงแต่เมื่อพูดเป็นรูปประโยคก็แทบจะจับถ้อยคำและทำความเข้าใจได้โดยยากถึงกระนั้นชาวไตเหนือก็มักทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยถ้อยคำอันอบอุ่นว่าอยู่ดีกินหวานที่แปลว่าสวัสดี

0: ้อนรำประจำชนเผ่าที่ชาวไตเหนือเรียกว่ากายางซึ่งคือการรำนกยูงนั่นเองผู้ที่ฟ้อนรำอยู่นี้คือเอี้ยเซียงศิลปินผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในนาฏศิลป์ประเภทนี้ไม่ได้แต่งตัวใส่ปีกให้เป็นเช่นนกยูงแต่ท่วงท่าอันพริ้วไหวของศิลปินเอี้ยเซียงก็สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ผู้ชมให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
1: หลายหลังหลายลูกหลายกบัวมันอยู่เลยอามเบียวใต้เฮาแล้วก็มันเป็นอันทอดอันเม็ดอันเจียดอันจังอันหนึ่งอันหางดีอันหนึ่งกบัวไล่ก็อันก็หางดีตัวหางอันก็หางดีอามเบียวใต้เฮาต่างมาเจี๊ยบพ่อเห็ดตีเห็ดป้อยเห็ดบุญเห็ดเชื่อมาเอาหลังไล่ลูกไล่จมือกุ้นเท่าอันสิบกับว่าตัวยาไหมเขาตัวหลังไล่ลูกไล่หางดีตั้งอามเบียวไตเขาก็ตุ่มเปียได้ฝ่ายเขาดีเห็ดดองปิ่วดองมวนดองหลุ่มดองตาในหลังลูกยุ้งไอเขาก็ตุ่มเปียได้มันดองปิ่วดองเชื่อมาแล้วก็เขาได้อยู่ดีกินหวานมาแล้วก็ลืมได้หลังไล่ลูกยุ้ง
0: ชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงดำเนินชีวิตผูกพันอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันชาวไตเหนือยังเป็นศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งสิ่งยืนยันคือชื่อเมืองต่างๆเช่นอำเภอยุยลี่ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองมาวแปลว่าเมืองหมอกอันมีที่มาจากความเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองนี้ตอนฟ้าสางมีหมอกคลุมพุทธสถานคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปวัดของชาวไตเหนือบางแห่งในเมืองใหญ่เช่นเมืองหมังซื่ออาจมีรูปทรงแบบจีนอันเป็นวัฒนธรรมชาวฮั่นที่แผ่ขยายอยู่ในเมืองนี้แต่ออกไปในชนบทจะปรากฏวิหารไม้รูปทรงแบบไทยใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้านเช่นที่วัดหันสาศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไตเหนือผู้นับถือพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายที่รับมาจากทางรัชฉานของพม่า

กลุ่มเจดีย์เหล่านี้คือศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเต๋อหงชาวไตเหนือเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่าเจดีย์ทองเจลาประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรวมทั้งหมด17องค์ด้วยกันด้วยเป็นศาสนสถานที่อยู่คู่เจ้าครองนครชาวไตเหนือมาถึง7สมัยเจดีย์ทองเจลาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไตเหนือเสมอมาโดยเฉพาะสำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้และสงน้ำองค์เจดีย์โดยทั่วหน้าเพราะนี่คือวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไตเหนือเป็นประเพณีที่ชาวไตในเต๋อหงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย

0: วันขึ้นปีใหม่มาถึงแล้วชาวไตทุกหมู่บ้านจึงมาชุมนุมรวมกันที่วัดเช่นเดียวกับชาวบ้านน้ำนาวแห่งนี้หนุ่มสาวฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานทิ้งภาระการงานที่ทำอยู่ทุกวันเสียสิ้นเพื่อมาร่วมงานสงกรานต์ประเพณีซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวไตเหนือกับวันมงคลอันสำคัญเช่นนี้เป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่กันความงดงามของอาภรณ์หลากสีสันโดยเฉพาะสำหรับสาวไตเหนือจึงปรากฏอยู่ทั่วบริเวณวัดแต่สำหรับเด็กๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการตักน้ำที่บ่อน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการละเล่นที่กำลังจะดำเนินต่อไ
1: ป
0: เสร็จสิ้นจากศาสนพิธีในวิหารแล้วชาวบ้านจึงลงมาประกอบพิธีเทน้ำลงในรางหัวพญานาคที่เรียกว่ากงชวนอันเป็นนิมิตขอให้ฝนตกลงมาในยามแล้งและระหว่างนั้นเองชาวบ้านก็พากันสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานใจกลางเมืองยุยลี่ประเพณีสงกรานต์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขบวนแห่แหนมากมายต่างลักษณะนับแต่ขบวนรูปนกยูงและหุ่นเชิดที่มีลักษณะแบบชนชาติไปจนถึงการร่ายรำและเล่นดนตรีต่างๆเช่นการฟ้อนกลองยาวหรือที่ภาษาไตเหนือเรียกว่ากากองเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบบอย่างวัฒนธรรมของชนชาติไตได้อย่างชัดเจนรูปขบวนไม่ได้มีเพียงชาวไตเหนือเท่านั้นหากยังได้รวมเอาชนเผ่าไตต่างรูปลักษณ์และสีสันแห่งอาภรณ์มาร่วมในงานวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วยชาวไตบางกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวฮั่นที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตชนเผ่าไตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใดต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีอันสำคัญนี้เป็นการเริ่มในวิถีชีวิตชนเผ่าไตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใดต่างก็

ไปจะไม่ใช่ผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานแต่บนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีชนชาวไตเข้ามาพำนักอยู่พร้อมด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและจิตใจที่ดำรงความเป็นชนเผ่าของตนไว้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: ยันไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็

0: คือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสอร้อยดูเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ประชากรของอำเภอเวยซานแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นอีกกว่า 40% ของประชากรทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจำนวนนั้นชนชาติอีคือกลุ่มชนที่มีประชากรมากที่สุดด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงจัดตั้งอำเภอเวยซานขึ้นเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติอีอันเป็นเขตปกครองตนเองหนึ่งในหลายๆแห่งของชาวอีที่อยู่ในมณฑลยูนนาน
1: ยาย

ชาวอีคือชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในจำนวน24ชนกลุ่มน้อยทั่วมณฑลยูนนานใช้ชีวิตตามรูปแบบของตนเองที่ไม่นิยมพักอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หากยังดำเนินตามรอยบรรพชนที่มักตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนในบริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อกันว่าสินุโลผู้ก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าอันยิ่งใหญ่คือบรรพบุรุษแห่งชนชาติไทยที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ณดินแดนแห่งนี้แต่แท้ที่จริงแล้วบันทึกประวัติศาสตร์บอกให้เราทราบว่าสินุโลคือชาวอูหมานชนเผ่าดั้งเดิมอันเป็นบรรพชนของชาวอีผู้ครอบครองดินแดนที่ราบสูงแห่งยูนานนับแต่อดีตกาลตราบจนปัจจุบันเผ่าพันธุ์ซึ่งนับถือสินุโลเป็นบรรพชนผู้เกรียงไกรเหล่านี้ยังดำเนินชีวิตดังเช่นเก่าก่อนไม่เปลี่ยนแปลงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ปลูกข้าวเป็นหลักโดยอาศัยที่ราบตามเชิงเขาเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังยึดถือระบบแบบพื้นฐานที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยมากนักแรงงานคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้บ้านเรือนซึ่งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขามีรูปร่างไม่แตกต่างไปจากของชาวฮั่นทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านให้มีลักษณะสวยงามแต่อย่างใดนอกจากเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยเท่านั้นบางแห่งสร้างบ้านเป็นขั้นบันไดอยู่ตามเชิงเขารูปทรงเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมมีหลังคาบ้านเป็นพื้นราบซึ่งสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการตากพืชพันธุ์ต่างๆและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันอื่นๆกรรมวิธีในการสร้างบ้านของชาวอีไม่ใครจะยุ่งยากมากนักวัสดุส่วนหนึ่งได้มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือฟางที่สับเป็นชิ้นเล็กนำไปคลุกเคล้ากับดินเป็นส่วนผสมสำหรับการทำดินกี่หรืออิฐไม่เผาไฟซึ่งชาวอีใช้ในการก่อผนังบ้านเป็นส่วนใหญ่วัฒนธรรมของชาวอียึดถือเคารพบรรพชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะสินุโลที่ชาวอียกย่องให้เป็นบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มชนในขณะเดียวกันชาวอียังรับเอาลัทธิความเชื่อตามแบบชาวฮั่นที่นับถือเทพเจ้าต่างๆที่ประตูบ้านชาวอีจึงมีรูปวาดเทพเจ้ากวนอูซึ่งชาวจีนนับถือติดอยู่เป็นเครื่องคุ้มกันภัยอันตรายบริเวณอันสงบแห่งนี้คือวัดหลงหวีถูซันวัดของชาวอีนับแต่สมัยน่านเจ้าตั้งตระหง่านอยู่เหนือหมู่บ้านหลงหวีในอำเภอเวยซานเป็นวัดลัทธิเต๋าอันเป็นที่เคารพของชาวอีทั่วไปด้วยเป็นวัดเก่าแก่อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นดินแดนเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าความสำคัญรวมกับแรงศรัทธาของผู้คนทำให้วัดเต๋าแห่งนี้ดูสง่าสวยงามยิ่งกว่าบ้านเรือนของชาวอีมากมายนัก

ถึงกระนั้นชาวอีก็มีวัฒนธรรมอันงดงามเฉพาะตนที่สามารถบ่งบอกลักษณะของกลุ่มชนได้อย่างชัดเจนนั่นคือเครื่องแต่งกายของผู้หญิงชาวอีในขณะที่ผู้ชายได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายของตนไปแล้วแต่ผู้หญิงยังสวมใส่เสื้อผ้าประจำชนเผ่าที่เย็บปักด้วยลวดลายและสีสันสดใสอีกทั้งยังนิยมใช้เครื่องเงินประดับประดาอาภรณ์ส่วนต่างๆแผ่นผ้ารูปวงกลมที่กลางหลังนี้เคยใช้เป็นที่รองรับเวลาแบกหามสิ่งของแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายส่วนหนึ่งไปเสียแล้ววัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอีไม่ได้มีรูปลักษณ์เพียงเท่านี้ด้วยในกลุ่มชนชาวอียังแตกแขนงออกเป็นเผ่าพันธุ์ย่อยอีกกว่า25เผ่าซึ่งล้วนมีลักษณะเฉพาะของตนต่างกันไป

างจากคุนหมิงเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนานไปราว100กิโลเมตรเศษปรากฏภาพธรรมชาติอันชวนพิศวงกับภูหินผาใหญ่น้อยตั้งตระหง่านทอดตัวเรียงรายแน่นขนัดราวป่าทึบชาวมณฑลยูนนานจึงเรียกสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งนี้ว่าป่าหินลมฝนที่ค่อยๆกัดกร่อนเป็นเวลานับล้านปีได้สร้างงานประติมากรรมทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นรูปร่างต่างๆกันตามแต่จินตนาการของใครจะคิดฝันรอบๆป่าหินอันกว้างใหญ่นี้คือถิ่นอาศัยของกลุ่มชนชาวอีเผ่าหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพาะตนน้ำแห่งเผ่าพันธุ์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อชาวอีซาหนี

วิถีแห่งเผ่าพันธุ์ชาวซาหนีดำเนินไปตามคันลองชนพื้นบ้านอันสงบเฉกเช่นชีวิตชาวอีทั่วไปหากสิ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนชาวซาหนีได้เด่นชัดก็คือการแต่งกายของผู้หญิงการแบ่งแยกสีสันเสื้อผ้าระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ยังเห็นได้ชัดอาภรณ์ของหญิงสาวจึงดูสดใสงดงามกว่าข้อแตกต่างอีกประการคือหมวกสำหรับหญิงสาวจะมีแถบสีคาดหลายแถบประดับด้วยพลอยและเงินมีแผ่นรูปสามเหลี่ยมติดที่หมวกทั้งสองด้านส่วนของผู้ใหญ่จะมีแถบสีน้อยกว่าไม่ประดับพลอยและเงินรวมทั้งไม่มีแผ่นสามเหลี่ยมบนวิถีชีวิตสามัญพื้นบ้านของชาวซาหนียังปรากฏวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแห่งจิตใจผู้คนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเสียงหลูเซิงก้องกังวานทั่วสันเจ้าที่ซึ่งชาวอียังใช้รวมเป็นที่ประชุมและประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหญิงชายชาวอีมาพร้อมกันณที่นี้เพื่อร่วมกันซักซ้อมการเต้นรำประจำเผ่าอันเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อย่างเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่การซ้อมเต้นป่าเกอเริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างแข็งขันสำหรับชาวอีนี่คือการน้อมรับปีใหม่วันใหม่ด้วยความสดใสสนุกสนานบนวิถีแห่งประเพณีวัฒนธรรมคือสิ่งย้ำเตือนให้เรารู้ว่าลมหายใจแห่งเผ่าพันธุ์นั้นยังไม่จางหายไป

ามเช้าพวกเขาเหล่านี้เฝ้ารอคอยเรือที่กำลังจะเข้าเทียบท่าแต่ทั้งเรือโดยสารซึ่งแล่นข้ามทะเลสาบเอ๋อไห่ได้มาถึงกิจวัตรของคนเข็นรถรับจ้างก็เริ่มขึ้นทันทีที่ไปถึงเรือต่างก็ฉวยคว้าหาพืชผักของแม่ค้าแบกขึ้นหลังไปสู่ฝั่งชีวิตที่โลดแล่นอยู่ณที่นี้คือส่วนหนึ่งของวิถีแห่งชนชาวไปชนกลุ่มน้อยในมณฑลยูนนานผู้มีความผูกพันกับดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนานบนเส้นทางสายอดีตชาวไปคือกลุ่มชนอันยิ่งใหญ่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลีสืบต่อจากอาณาจักรน่านเจ้าปัจจุบันชีวิตสามัญของชาวไปดำเนินอยู่ร่วมกันภายในเขตปกครองตนเองชาวไปแห่งต้าหลีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเซี่ยขวาน

จิตวิญญาณของผู้คนดำรงอยู่ด้วยความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับดินแดนแห่งนี้บนศูนย์กลางอาณาจักรเก่าแก่เช่นทะเลสาบเอ๋อไห่จึงมีเรือใบของชาวไปใช้เป็นเส้นทางเพื่อการดำรงชีพแล่นข้ามจากหมู่บ้านมาสู่เมืองทุกวันในตอนเช้าเรือใบลำเล็กหลายสิบลำจะทยอยเข้าเทียบฝั่งแม่น้ำซีเออร์ซึ่งแยกออกมาจากทะเลสาบเอ๋อไห่สินค้าที่บรรทุกมาเต็มลำเรือคือหินและทรายชาวไปจะลำเลียงไปรวมกันบนฝั่งริมแม่น้ำเพื่อขายต่อให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นภารกิจอันเหนื่อยยากซึ่งต้องใช้แรงกายทุ่มเทไปไม่ใช่น้อยหากค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นก็ดูจะเพียงพอกับความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาเหล่านี้บนถนนใจกลางหมู่บ้านซาชุนแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนทั้งยังดารดาษไปด้วยพืชพันธุ์จากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวบ้านนิยมนำพืชที่เก็บเกี่ยวได้มาผึ่งกระจายไว้ทั่วถนนอาศัยพาหนะต่างๆซึ่งแล่นผ่านไปมาบดทับให้เมล็ดพันธุ์เช่นถั่วและข้าวแตกออกมาอย่างง่ายดายในหมู่บ้านซาชุนมีเกษตรกรอยู่หลายครอบครัวด้วยกันว่านี่ยังไม่ใช่อาชีพหลักที่สำคัญของหมู่บ้านชาวไปแห่งนี้

ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่แหล่งทรัพยากรทางน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของต้าหลีส่งผลให้ชาวปายแห่งซาชุนประกอบอาชีพประมงน้ำจืดเป็นส่วนใหญ่นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนการทำประมงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรมบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวประมงในหมู่บ้านจึงมักดูภูมิฐานและสะดวกสบายกว่ากลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่อาชีพประมงในหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นปู่ถึงลูกหลานที่กระทำต่อกันมาไม่ขาดสายวิถีชีวิตและรูปแบบวิธีการจับปลาในวันนี้คือสิ่งที่บรรพชนเคยถือปฏิบัติมาช้านาน

สุยเหล่ายาที่ชาวไปเรียกกันคือนกในตระกูลนกกาน้ำที่มีความสัมพันธ์กับการทำประมงของชาวไปณที่นี้บรรพบุรุษแห่งหมู่บ้านซาชุนได้สังเกตเห็นความสามารถในการจับสัตว์น้ำของนกกาน้ำจึงเฝ้าเลี้ยงดูกระทั่งนกมีอายุ6เดือนอันเป็นช่วงที่นกเริ่มออกจับปลาได้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นต้องใช้ก็คือเชือกสำหรับมัดคอนกคอให้กระชับเพื่อบังคับไม่ให้นกกลืนปลาที่จับได้ความแม่นยำในการจับปลาขณะดำดิ่งสู่ห่วงน้ำเป็นความสามารถและพรสวรรค์ของนกกาน้ำอันเอื้อประโยชน์ต่อชาวประมงเป็นอย่างดีและคราใดที่นกจับได้ปลาใหญ่ก็จะได้รับอาหารคือปลาตัวเล็กเป็นรางวัลทุกวันนี้ชาวประมงต้องซื้อนกมาเลี้ยงในราคาตัวละกว่า600หยวนแต่ก็โดยอาศัยความสามารถของสุยเหล่ายาหรือนกกาน้ำเหล่านี้เองที่ช่วยโอบอุ้มฐานะความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาวิถีที่ดำเนินอยู่นี้จึงเป็นมรดกเก่าแก่ล้ำค่าที่ชาวประมงแห่งหมู่บ้านซาชุนปฏิบัติสืบต่อมาชั่วลูกชั่วหลานเป็นคันลองชีวิตชาวไปซึ่งโลดแล่นเคียงคู่ทะเลสาบอันกว้างใหญ่แห่งนี้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุภมาศกำชับสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสคบตั้งทีมเฉพาะกิจทำงานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคใช้บริการสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางไม่ต้องเดินเรื่องเองคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุจากเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรือริ้งมักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยมีคณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้ตั้งทีมเฉพาะกิจทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดผู้เสียหายและครอบครัวไม่ต้องเดินเรื่องเองรัฐบาลและสคบจะเดินเรื่องให้โดยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคบริการสาธารณะทั้งสิทธิเยียวยาและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการส่งต่อเรื่องและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามผลการเยียวยาให้ครบถ้วนทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องมายังสายด่วนสคบ1166และแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ OCPB.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประสบความสำเร็จเพาะฟักลูกนกตะกรามจากตู้ฟักได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังสูญพันธุ์จากธรรมชาติในไทยมานานกว่า10ปีไปติดตามค่ะ
6: นายณรงค์วิชิตชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเปิดเผยถึงความสำเร็จจากการนำไข่นกตะกรามจากพ่อแม่เพียงคู่เดียวที่เหลืออยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยงมาฟักในตู้ฟักและเลี้ยงด้วยมือเนื่องจากพฤติกรรมของพ่อแม่นกออกไข่ปีละ 1-2 ฟองและมีอัตราการฟักต่ำเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเปิดปฏิบัติการเซฟชีวิตช่วยฟักไข่จนลูกนกสามารถรอดชีวิตได้สำเร็จโดยลูกนกตัวนี้ถือเป็นลูกนกตะกรามตัวแรกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวภายใต้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและยังเป็นลูกนกตัวแรกของสวนสัตว์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลกและสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพาะฟักได้สำเร็จซึ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังกลายเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงแห่งที่4ของโลกที่สามารถเพาะพันธุ์ขยายนกตะกรามในที่เลี้ยงได้อย่างเป็นทางการชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
7: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา15นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันอยู่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะคะก็เข้าใจว่าวันนี้โรงเรียนน่าจะเปิดเทอมกันเกือบจะ 80% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเช้านี้ค่ะสำหรับท่านที่เดินทางกันนะคะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนนะคะก็รายงานหรือว่าเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรในเส้นทางต่างๆกันโดยเฉพาะเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าสู่โรงเรียนนะคะก็แจ้งการจราจรกันได้กับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยค่ะนะคะสำหรับท่านที่ผ่านไปในจุดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องของการจราจรในเช้านี้นะคะเช้านี้ก็อยู่กับดิฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยนะคะที่เราก็ติดตามทุกเรื่องราวมาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะในช่วงของเช้านี้ค่ะมาเริ่มกันที่คุณโจค่ะอยู่ถนนวงสว่างค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนา
1: ค่ะแหมคุณโจหายไปนานสวัสดีค่ะ
2: เทคนิคนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: วัชราขาเข้าคุณวีนา
1: ค่ะ
2: โอ้ยแล้วจะลงกระทางที่สองไม่ได้คุณวีนามาจากวงสว่างประชานุกูลมาต่างระดับรัชวิภา
1: ค่ะ
2: ซ้ายไม่ได้คุณวีนาสาเหตุ
1: มีอะไรคะ
2: ผมว่ารถตรงนครชัยแอร์เยอะแน่เลยเพราะรถลงกำแพงเพชรสองที่จะไปหมอชิดไปไม่ได้
1: เหรอคะแบบติดนานเหรอคะไม่ขยับเลยเหรอคะ
2: ใช่รถต่างลงไปตรงนี้หมดเลยคุณวีนา
1: อ๋อ
2: สาเหตุเพราะหน้าผมเนี่ยโล่งๆเลยแนะนำที่จะไปหมอชิดผมเปลี่ยนแผนแล้วผมไม่ลงกำแพงเพชรสองผมมาลง5แยก
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาผ่านที่หมอชิดแล้วเข้ามาหมอชิดใช้การได้ดีพี่มีนา
1: อ๋อค่ะ
2: ดีนะผมเปลี่ยนแผนตั้งก่อนนะดูแล้วมันลงไม่ได้ติดหน้านครชัยแอร์แน่นอน
1: อ๋อน่าจะเป็นเหมือนกับรถโดยสารเขาเข้าช่วงตอนเช้ามืดน่ะเหรอคะ
2: วันจันทร์รถจะเข้าหมอชิดนครชัยแอร์เยอะคุณมีนา
1: อ๋อคนกลับจากต่างจังหวัด
2: ตรงหน้านครชัยแอร์น่ะส่วนใหญ่จุดเนี้ยครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ถ้าจะมาหมอชิดลง5แยกเลยนะเพื่อนๆแท็กซี่
1: ค่ะ
2: อยู่ขวาสุดอยู่ขวาสุดมาเลยเพราะว่ารถมันปาดซ้ายลงกำแพงเพชรสองหมดเลยคุณมีนา
1: อืมค่ะ
2: ก็ผมก็เป็นเช้าวันจันทร์คุณมีนาวันแรกด้วย
1: ค่ะโรงเรียนน่าจะเปิดเทอมเกือบครบแล้วนะคะ
2: ให้หน้าติดหลายที่อ่ะโดยเฉพาะรัชดาขาเข้าคุณมีนาเช็คใช้แถวได้เลย
1: ค่ะได้
2: เราฝากข้อมูลที่หมอชิดเลยนะครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็มีก่อนหน้านี้คุณปังปอนก็ใช้เส้นนี้เหมือนกันนะคะวงสว่างในฝั่งขาเข้าสะพานลอยวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลแจ้งว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบนสะพานข้ามแยกวงสว่างบอกว่าติดขัดเลยนะคะสาเหตุก็จากที่คุณโจได้สันนิษฐานว่ารถเข้าตรงนครชัยแอร์เยอะนะคะอาจจะทำให้มีหางแถวออกไปนะคะก็เลยเป็นปัญหาการจราจรหรือว่าถ้ามีสาเหตุอื่นเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าคุณผีซาวด์แทร็กอันนี้เป็นชื่อของคอร์ไซนะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนพลานกกัญจนาพิเศษหรือว่าถนนจรัญกัญจนาถนนตัดใหม่นะคะเป็นช่วงของตัดกับกัญจนาพิเศษมาทางพุทธมณฑลสาย2ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามแยกตัดกับกัญจนาภิเษกค่ะแจ้งว่ามีรถกระบะนั้นเสียหลักชนเบรเออร์ในช่องขวาแล้วก็มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถด้วยนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็ในเช้านี้ในวันนี้นะคะเราก็ยังคงติดตามกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นโศกนาฏกรรมนะคะซึ่งรถไฟขนส่งสินค้าที่ชนกับรถเมล์ขออภัยเป็นรถปอนะคะสาย206ตรงจุดตัดทางรถไฟตรงอโศกดินแดงนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตเรลลิงค์ค่ะนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่16วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งในจุดตรงนี้ค่ะนะคะก็จะมีรถปอนะคะสาย206ตรงจุดตัดทางรถไฟตรงอโศกดินแดงนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตเรลลิงค์ค่ะนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่16

0: ผู้เสียชีวิตถึง8คนแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเรามาติดตามสภาพอากาศกันนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณปิยรัตน์ทองนพคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เป็นภาพรวมอากาศของประเทศไทยเป็นไงบ้างคะวันนี้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ประเทศไทยตอนบนนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะรวมไปทั้งพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ภาคตะวันออกด้วยนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยนะคะก็เป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนนะคะทำให้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็เลยทำให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นได้
0: ค
1: ่ะโดยที่บริเวณของพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะส่วนมากจะเป็นพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะสำหรับพื้นที่ของภาคกลางก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งค่
0: ะ
1: สำหรับพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับกรุงเทพวันนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่อะคะ
1: อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่ 26-28 องศาเซลเซียสสำหรับลมที่พัดปกคลุมพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะคะก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะวันนี้ร้อยละ60นะคะสำหรับกรุงเทพฝนฟ้าคะนอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปิยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสภาพอากาศกันแล้วนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอากาศก็ยังคงร้อนอบอ้าวนะคะเพราะว่ามันก็มีความชื้นนะคะที่ทางลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาก็พัดผ่านอ่าวไทยก็พาความชื้นมาด้วยค่ะนะคะทำให้รู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันร้อนอบอ้าวไม่ค่อยต่างจากหน้าร้อนเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นลักษณะของลมที่นำความชื้นเข้ามานะคะส่วนในตอนนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามการจราจรกันต่อนะคะในช่วงของเช้าวันเปิดเทอมนะคะว่าในเส้นทางนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นใช้กันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะกับจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านของถนนวงสว่างในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลนะคะบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลขออภัยบนสะพานข้ามแยกวงสว่างที่บอกว่ารถติดขัดนะคะก็สันนิษฐานว่ารถที่ลงมาทางด้านของกำแพงเพชรนะคะแล้วก็ตรงสถานขออภัยตรงบริษัทนครชัยแอร์นะคะที่รถโดยสารจากต่างจังหวัดนะคะก็จะเข้ามากันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นเช้าวันจันทร์นะคะอาจจะเป็นช่วงของเปิดเทอมกันด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบจะ 100% นะคะที่รถในกรุงเทพนะคะก็ออกเดินทางกันในช่วงตอนเช้าๆค่ะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นะคะว่ารถที่ลงตรงกำแพงเพชร2จะเข้าหมอชิดนะคะมีเป็นจำนวนมากนะคะสันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้นะคะเลยส่งผลทำให้การจราจรจากทางวงสว่างเข้ามานั้นเคลื่อนตัวกันได้ติดนะคะเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากนะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีแจ้งข้อมูลอีกจุดหนึ่งนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะในช่องทางคู่ขนานนะคะตรงช่วงของหน้าบริษัทเสริมสุขบางเขนนะคะมีรถบรรทุกจอดเสียค่ะแล้วก็ในขณะนี้นะเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะคะทีนี้ก็ส่งผลทำให้รถติด ไปทางต่างระดับรัชวิภา

0: านะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะนะคะที่ทำให้ทางด้านของวงสว่างในฝั่งขาเข้ามานะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้บนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะที่ตรงหน้าบริษัทเสริมสุขสาขาบางเขนนี้นะคะมีรถบรรทุกจอดเสียก็เลยทำให้รถติดสะสมไปทางต่างระดับราชวิภานะคะแล้วก็มีรถที่ลงมาเติมกันด้วยนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะยังไงถ้าหากว่าท่านใดมีเพิ่มเติมนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับรถที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้ามาค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถนั้นก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะจากทาง BTS โพนิมิตมานะคะมุ่งหน้าขึ้นมาทางถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะต่อเนื่องมาทาง BTS วงเวียนใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยรถนั้นเยอะมากขึ้นแล้วนะคะต่อเนื่องมาที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะรถที่ลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานะคะมุ่งหน้าสู่แยกสุรศักดิ์นะคะก็ยังคงมีรถมาเป็นจำนวนมากแต่ไม่ถึงกับติดนิ่งนะคะแต่ว่ารถนั้นเยอะนะคะผ่านทางแยกสุรศักดิ์มานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุค่ะก็รถนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนถนนสาทรใต้นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะรถที่มาจากทางด้านของพุทธมณฑลนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของตลิ่งชันค่ะรถก็จะมาเริ่มเยอะนะคะช่วงของตลิ่งชันนะคะรู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุนะคะที่เยื้องๆกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะก่อนหน้านี้นะคะรู้สึกว่าจะมีเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียเนี่ยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวในจุดนี้แต่ว่าไม่ถึงกับติดนะคะเลยไปแล้วค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะรถเยอะนะคะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะผ่านกลางสะพานมาได้ลงมาที่ฝั่งพระนครค่ะก็ยังลงมาได้กันแบบค่อนข้างช้านะคะเนื่องจากว่าต้องผ่านตรงแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าไปนะคะมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะโดยรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกผ่านฟ้าเนี่ยจุดนี้รถจะค่อนข้างไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8ค่ะรถที่ใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจะมาเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะคะตรงช่วงของโค้งวัดอมรคีรีนะคะต่อเนื่องมาทางกลางสะพานพระราม8ค่ะลงมาทางฝั่งพระนครนะคะลงมาทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์ค่ะรถถือว่าเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะแต่ว่ารถนั้นจะมาเริ่มเยอะมากขึ้นทางด้านของถนนประชาธิปไตยนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนนครราชสีมานะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนปู่ทองในไปทางราชวิถีนะคะที่การจราจรในขณะนี้เนี่ยรถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร.ค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะท่านที่อยู่ทางของรัชวิภานะคะที่มาจากวงสว่างนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภานะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเพราะว่าช่วงก่อน6โมงค่ะมีรถบรรทุกไปจอดเสียนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะนะคะช่วงของตรงเลยภูธรภาค1ไปนะคะนิดนึงค่ะนะคะก็มีเป็นรถบรรทุกจอดเสียเมื่อช่วงก่อน6โมงเช้านะคะก็เลยส่งผลทำให้รถที่มาจากวงสว่างนะคะมาจากวงสว่างแล้วก็มุ่งหน้ามาทางประชานุกูลนะคะมาทางด้านของ รัชวิภาที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากสาเหตุนี้นะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะคะเป็นรถ18ล้อที่ไปจอดเสียช่วงก่อน 6:00 นนะคะในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วซึ่งทางสน.ประชาชื่นก็ได้เพิ่มเติมไว้นะคะว่าเมื่อช่วงประมาณก่อน 6:00 นค่ะ 5:50 เป็นรถพ่วง18ล้อจอดเสียตรงหน้าบริษัทเสริมสุขวิภาวดีรังสิตนะคะเป็นก่อนถึงวัดเสมียนนารีค่ะนะคะแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายไปช่วงของสักหลัง 6:00 นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นยังคงติดขัดสะสมกันอยู่นะคะในขณะนี้การจราจรนั้นยังคงติดขัดสะสมกันอยู่ค่ะจากทางวงสว่างในฝั่งขาเข้านะคะสะพานระวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลนะคะตอนนี้รถยังคงติดขัดสะสมเนื่องจากว่าเมื่อช่วงก่อน 6:00 นที่มีรถบรรทุกจอดเสียซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการขีดขวางกันไปเรียบร้อยกันแล้วนะคะแต่เชื่อว่าก็ยังคงมีรถเติมมาอยู่เรื่อยๆนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้ากันอยู่ค่ะนะคะมาดูในเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางสะพานพระนั่งเกล้าค่ะขึ้นสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะลงสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะบนถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะรถก็จะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะตรงช่วงก่อนถึงเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยบนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะต่อเนื่องมาทางงามวงวานนะคะก็จะมีเปิดช่องทางพิเศษให้นะคะแต่ว่าในเช้านี้เนี่ยรถเยอะมากทีเดียวนะคะการจราจรนั้นเริ่มชะลอตัวค่ะตั้งแต่ก่อนถึงเลี่ยงเมืองนนทบุรีเลยนะคะที่รถเยอะต่อเนื่องกันมานะคะจากทางด้านของรัตนาธิเบศรนะคะผ่านทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะมุ่งหน้ามาทางศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะรถนั้นยังคงเยอะมากนะคะผ่านทางแครายค่ะนะคะต่อเนื่องมาที่พงเพชรนะคะคือผ่านแครายมามุ่งหน้ามาที่พงเพชรเนี่ยรู้สึกว่ารถจะลดลงบ้างเพราะว่าแยกย้ายกันไปในเส้นทางต่างๆนะคะช่วงของพงเพชรค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรต่อเนื่องออกไปทางเกษตรนวมินทร์นะคะการจราจรในขณะนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะคะทางด้านของเกษตรนวมินทร์ค่ะที่จะมุ่งหน้าผ่านทางแยกเกษตรมานะคะการจราจรนั้นก็ถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะเพราะว่าในฝั่งของเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะพอผ่านทางตัดกับพหลโยธินมานะคะมุ่งหน้าออกมาทางงามวงวานก็ถือว่าเป็นฝั่งขาออกนั้นการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะรถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณตีซาวแทร็กนะคะแจ้งอุบัติเหตุที่พลานนกค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ก็รถกระบะน่าจะบรรทุกของสดมีวงโฟมเลยเต็มเลยท้ายรถนะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็คือชนที่ทางที่เบี่ยงลงซ้ายแต่เขาไม่รีเบี่ยงเขาชนตรงที่มีเบรีเออร์กั้นสีเหลืองอ่ะเต็มเลย
0: ค่ะ
2: เละน่าจะคนขับเสียชีวิตเลยครับอยู่ในรถเลยคาในรถ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้นำออกมาเหรอคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเหรอ
2: ตอนที่ผมผ่านมานี่ยังไม่ออกมารอน่าจะรอแพทย์ที่เวชในที่เวชตอนมันหกโมงกว่าพอดีผมเข้ามาวิ่งมาเลยมาไกลแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงตอนเช้าเนี่ยถือว่ามันมืดมากหรืออะไรไหมคะตอนที่เกิดเหต
2: ุไม่มืดนะไม่มืดนะแต่น่าจะคนขับไม่ชินทางหรือว่าคนขับอาจจะหลับไหนหรือไม่แน่ใจ
0: อ๋อค่ะอาจจะไม่ชินทาง
2: ไม่ชินทางเพราะมันเป็นทางเบี่ยงคือตรงก็ได้ลงด้านลงซ้ายก็ได้ตรงกลางนั้นจะมีเหมือนบาริเออร์เหลืองๆที
0: ่
2: ว่าการกระแทกรออยู่อย่างเงี้ย
0: โอ้ค่ะค่ะได้
2: คือรถไอ้ข้างหน้าชนข้างหลัง
0: ไ
2: ม่ค่อยขับมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นไม่ขับเลย
0: ค่ะค่ะคือข้างหน้าเนี่ยมันยุบเข้ามา
2: ยกมาใช่ยนชนไอ้กระจกหลังเลยชนมองไม่คือมองไม่ชนขับอะมองไม่ชนขับเลย
0: ข้างหน้ายุบเข้ามาถึงแบบห้องโดยสารยัน
2: ใช่ใช่ใช่ปิดมิดเลย
0: ค่ะ
2: ไม่เห็นคนเลย
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามต่อนะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณตีซาวด์แทร็กนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ค่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แต่ตอนแรกเจ้าหน้าที่เรียนฟังเป็นคุณผีซาวด์แทร็กไม่ใช่นะคุณตีซาวด์แทร็กนะคะที่ได้เพิ่มเติมเป็นอุบัติเหตุในจุดนี้นะคะถนนจรัญกาญจนาถนนตัดใหม่ถนนพลานกกาญจนาพิเศษอันนี้เป็นฝั่งขาออกนะคะจากทางตัดกับกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสาย2ค่ะจุดนั้นอยู่บนสะพานข้ามแยกที่ตัดกาญจนาพิเศษนะคะที่ตรงเป็นเหมือนกับเป็นตัววายนะคะทำให้สันนิษฐานว่ารถอาจจะไม่ชินทางนะคะก็เลยพุ่งเข้าไปชนตรงจุดที่เป็นแบริเออร์เหลืองๆค่ะนะคะเวลาที่เป็นตัววายค่ะนะคะที่จะมีเป็นเตือนให้เราได้เห็นกันว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นทางที่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะคะอุบัติเหตุเป็นรถกระบะนะคะแล้วก็ในขณะนี้ผู้ที่คนขับยังติดอยู่ภายในรถนะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะการจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวช้าที่เดียวเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็ย้ำนะคะกรณีของทางด้านวงสว่างในฝั่งขาเข้านะคะจากสะพานลอยวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลค่ะต่อเนื่องมาทางรัชวิภานะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเพราะว่าช่วงก่อน6โมงเช้านะคะมี18ล้อนะคะที่ไปจอดเสียอยู่ตรงหน้าบริษัทเสริมสุขสาขาบางเขนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นรัชวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกที่รถคันนี้จอดเสียอยู่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสน.ประชาชื่นนั้นได้เคลื่อนย้ายไปเมื่อช่วงของหลัง6โมงเช้านะคะแต่ว่าส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเป็นเช้าวันจันทร์รวมทั้งรถที่ออกจากบ้านมาทำงานมาส่งนักเรียนกันก็เติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรยังคงชะลอตัวกันอยู่ก็จากสาเหตุนี้นะคะที่ได้แจ้งให้ทราบกันนะคะว่าเมื่อช่วงก่อน6โมงมีรถบรรทุกจอดเสียแต่ว่าได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นข้อมูลที่แจ้งให้ได้ทราบกันนะคะทีนี้มาที่เรื่องของการเดินทางนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนะคะใช้เส้นทางค่ะก็มีเส้นทางที่สะดวกค่ะนะคะแล้วก็ทำใหเราเดินทางกันได้อย่างมั่นใจนะคะว่าสามารถที่จะเหมือนกับควบคุมเวลาได้นะคะเราสามารถกำหนดเวลากันได้ค่ะเพราะว่าเป็นการเดินทางเส้นทางที่สะดวกค่ะก็คือทางระดับดอนเมืองนะคะเพียงขับตามเส้นทางนะคะแล้วก็ชิดซ้ายลงที่ป้ายทางออกท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะก็จะเดินทางถึงหน้าอาคารผู้โดยสารขาออกได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคาร1หรือว่าอาคาร2ค่ะก็เดินทางกันได้อย่างสะดวกมากแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาด้วยนะคะทำให้คลายความกังวลค่ะจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มเวลาสำหรับการเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องได้มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากความสะดวกรวดเร็วแล้วนะคะทุกการเดินทางบนดอนเมืองโทเวนะคะยังมอบสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าผ่านระบบสมาชิกสะสมแต้ม DMT ค่ะเพียงใช้โทเวก็สะสมแต้มเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเติมน้ำมัน PT ส่วนลดเครื่องดื่มจากร้านพันธ์ไทยแล้วก็ Coffee World ด้วยนะคะรวมถึงสิทธิ์สลับยางแล้วก็ถ่วงล้อฟรีค่ะที่ออโต้แบ็กนะคะแล้วก็สายช็อปว่าไงสายช็อปก็ยิ่งคุ้มนะคะเพราะว่าใช้แต้ม DMT นั้นแลกรับส่วนลดที่ท็อปนะคะที่ท็อปที่วัดสันค่ะนะคะทั้งท็อปแล้วก็ทั้งวัดสันด้วยนะคะรวมทั้งคลายร้อนกันนะคะถึงแม้จะเป็นหน้าฝนค่ะแต่ว่าอากาศยังร้อนใช่ไหมคะคลายร้อนกันคลายร้อนกันด้วยส่วนลดจาก Dairy Queen นี่นะคะแล้วก็ยังอิ่มอร่อยกับร้านดังอย่าง MK Suki แล้วก็ Sizzler ด้วยนะนะคะทั้ง MK Suki ทั้ง Sizzler นะคะใช้แต้ม DMT เนี่ยมาแลกกับ ความอร่อยทั้ง2ร้านนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนสายเที่ยวค่ะสายเที่ยวก็พลาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสามารถใช้แต้มแลกส่วนลดบัตรเข้าสวนสนุก Dream World นะคะหรือว่าจะชมภาพยนตร์ที่ SF Cinema นะคะหรือว่า Core Series นะคะดูซีรีส์ผ่านแอป View ได้อีกด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะกับแต้ม DMT นะคะสมัครสมาชิกง่ายๆนะคะเพียงแอด Line ค่ะแอดไซดอนเมืองโทเวนะคะแอดไลน์ง่ายมากค่ะที่แอดไซดอนเมืองโทเวค่ะส่วนท่านที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะก็โทรไปที่1233นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร1233ค่ะทางยกระดับดอนเมืองเลือกทางที่ใช่ได้อะไรมากกว่านะคะกับทางยกระดับดอนเมืองแล้วก็แต้ม DMT นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
3: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
9: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
8: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
10: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
11: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: กลับมาติดตามสภาพการจราจรกันในเช้าวันจันทร์เปิดเทอมกันต่อนะคะที่แต่ละเส้นทางตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ารถเยอะมากขึ้นเฉพาะเส้นทางที่ผ่านหน้าโรงเรียนนะคะทางด้านของถนนประชาธิปกค่ะในฝั่งขาเข้าค่ะมุ่งหน้าแยกบ้านแขกค่ะมาทางโรงเรียนศึกษานารีนะคะตอนนี้เรียกว่าท้ายแถวนั้นสะสมมาที่วงเวียนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนที่เปิดเทอมนะคะเลยทำให้จำนวนรถในช่วงของเช้าวันจันทร์นี้นะคะจะต่างจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าโรงเรียนนั้นเปิดเทอมกันเกือบจะครบกันหมดแล้วนะคะยกเว้นโรงเรียนที่สังกัดแบบมหาวิทยาลัยนะคะที่ก็จะเปิดเทอมกันช้าลงไปนะคะแล้วก็ทางด้านถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะที่ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมามุ่งหน้ามาที่แยกสุรศักดิ์บนสาทรเหนือนะคะในขณะนี้เนี่ยท้ายก็สะสมไปที่ถนนกรุงธนบุรีเลยนะคะรถนั้นก็จะเคลื่อนตัวตามกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะส่วนทางด้านของต่างระดับรัชวิภานะคะในขณะนี้รถยังคงหนาแน่นต่อเนื่องเลยค่ะนะคะต่อเนื่องออกไปทางด้านของถนนวงสว่างในฝั่งขาเข้านะคะที่รถก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ารถนั้นเติมเข้ามากันอยู่เรื่อยๆนะคะวงสว่างในฝั่งขาเข้าค่ะต่อเนื่องมาที่สะพานข้ามประชานุกูลนะคะมาทางรัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะจากสาเหตุที่ได้แจ้งให้ทราบกันไปนะว่าก่อน6โมงเช้านั้นมีรถบรรทุกนั้นไปจอดเสียอยู่ในวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกตรงหน้าบริษัทเสริมสุขสาขาบางเขนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สน.ประชาชื่นนั้นได้เคลื่อนย้ายพื้นกักกีดขวางไปช่วงสักหลัง6โมงเล็กน้อยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทำให้รถยังคงสะสมแล้วก็เคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเส้นทางที่ใกล้เคียงกันนะคะทางด้านของถนนทางด้านของงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะที่ในช่วงเวลานี้นะคะรถนั้นก็เคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะรถที่มาจากทางเดี๋ยวนะคะเป็นอันนี้เนี่ยเป็นทางวงสว่างนั่นแหละนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าจากสาเหตุที่ได้แจ้งให้ทราบกันไปนะคะที่มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ตรงช่วงของเลยตำรวจภูธรภาคหนึ่งไปบนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกแล้วก็เคลื่อนย้ายกันไปหลังหกโมงเช้านะคะทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของประชานุกูลที่ลงวนลงรัชวิภาด้านทางถนนกำแพงเพชรเนี่ยก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังคงติดขัดต่อเนื่องกันไปนะคะรับแจ้งอีกจุดหนึ่งว่ามีอุบัติเหตุค่ะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงของทางเพชรเกษมมาที่สวนเรียบค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับต่างระดับสวนเรียบนะคะหรือว่าเลย BTS บางว่าไปเล็กน้อยค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยคือยังไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรชนกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะอีกจุดหนึ่งที่เคลื่อนตัวได้ช้าราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะมีอุบัติเหตุช่วงของเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางสวนเรียบค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับต่างระดับสวนเรียบหรือว่าเลย BTS บางว่าไปเล็กน้อยนะคะมีอุบัติเหตุไม่ทราบเป็นรถอะไรแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บตอนนี้อยู่ระหว่างปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นก็รถมากอาจจะมีรถชะลอดูจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรถือว่าเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ท่านที่ใช้เส้นทางนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยด้วยนะคะในเส้นทางที่รถมากขึ้นที่รถติดนะคะจากโรงเรียนเปิดเทอมนะคะหรือว่าจุดไหนที่มีบัตรเหตุนะคะก็แจ้งกับจสร้อยได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะ ส่วนในกรณีที่เป็นเหตุด่วนเฉฉเฉินนะคะใช้ SOS ใน JSR application นะคะเพราะว่า SOS เนี่ยเมื่อคุณโทรออกนะคะก็จะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอนะคะอันนี้เนี่ยมันจะแสดงตำแหน่งว่าพิกัดจุดที่ขอความช่วยเหลือมานั้นอยู่บริเวณไหนนะคะทำให้การประสานงานนั้นก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณศิลป์อู่ทองอยู่ที่อรุณอมรินทร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเอาสวัสดีตอนเช้าครับคุณวีนาจะแจ้งรถจอดกีดขวางการจราจรนะครับ
0: ที่ไหนคะ
2: ถนนอรุณอมรินทร์พอลงมาจากสะพานอรุณอมรินทร์เลนซ้ายนะครับตรงหน้าร้านเหล้าจะมีรถยนต์นั่งสีขาวคันหนึ่งกับแท็กซี่สีส้มเขาจอดเรียบร้อยพับกระจกอย่างดีเลยแล้วข้างหลังก็ติดยาวเลยเพื่อเบี่ยงหลบเขาอ่
0: ะ
2: แต่พอเข้ามาเส้นบรมราชชนนีก็โล่งครับตอนนี้ผมมาถึงคนตรงสายใต้แล้วครับ
0: ก็คือติดสองคันนี
2: ้ก็ติดสนิทครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณศิลป์อู่ทองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ส่วนคุณกรกฎนะคะแจ้งว่ารัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้ามาที่แครายการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะแล้วก็บอกว่าปกติแยกแครายนะคะเจ้าหน้าที่นั้นจะเปิดช่องทางพิเศษให้รถในฝั่งขาเข้าเนี่ยมาวิ่งในฝั่งขาออกได้อีกช่องหนึ่งค่ะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษอ้าวไม่ได้เปิดเหรอคะก็บอกว่าไม่ได้เปิดมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะเลยทำให้รถนั้นสะสมนะคะไม่น่าดูว่าจากทางตั้งแต่ก่อนถึงเลี่ยงเมืองนนทบุรีเลยนะคะที่การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะตั้งแต่คือลงสะพานพระนั่งเกล้ามาเนี่ยการจราจรนั้นยังใช้ได้นะคะแต่พอเลยจากลงสะพานมานะคะเลยจากตรงช่วงของคปภ.นนทบุรีมานะคะที่การจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆนะคะก่อนถึงเลี่ยงเมืองนนทบุรีเลยนะคะเรียกว่าเคลื่อนโดยได้ช้าต่อเนื่องมาทางด้านของแครายนะคะต่อเนื่องมาทางพงเพชรค่ะเลยพงเพชรมาเนี่ยถือว่ารถขยับได้ดีขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เปิดหรอคะซึ่งปกติจะเปิดในวันธรรมดานะคะในช่วงเช้าที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนโอ้พอไม่ได้เปิดแบบนี้เนี่ยเลยทำให้รถนั้นติดสะสมหนักทีเดียวค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็เปิดเทอมกันเกือบจะครบแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะเลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวช้ามากๆสำหรับทางด้านของรัตนาธิเบศรช่วงลงสะพานพระนั่งเกล้ามาไม่ไกลนะคะการจราจรนั้นก็เริ่มชะลอตัวกันเลยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับข้อมูลที่แจ้งการจราจรเข้ามานะคะทางด้านของอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้าที่ถนนพลานนกกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะช่วงของบนสะพานข้ามกาญจนาภิเษกค่ะนะคะที่เมื่อช่วงตอนเช้าเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะคงจะไม่ชินทางนะคะที่ไปชนกับจุดที่เป็นตรงทางที่จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปนะคะรถกระบะคันนี้ชนอย่างเต็มแรงค่ะนะคะทำให้ในขณะนี้นะคะเจ้าสรสอบถามไปทางร้อยตำรวจเอกสรพงษ์โพขาวรองสรสอบสวนสนสระแดงบอกว่าส่งผลทำให้คนขับนั้นเสียชีวิตอยู่ในรถเลยนะคะกับรถกระบะคันนี้ที่คุณตีซาวแทร็กได้แจ้งไปนะคะณขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายร่างออกจากรถแล้วนะคะแล้วก็กำลังชันสูตรกันนะคะเพราะฉะนั้นในจุดที่เกิดอุบัติเหตุครับก็จะมีรถขนทางเจ้าหน้าที่จอดอยู่หลายคันเลยนะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะการจราจรจุดนี้เป็นพลานนกกาญจนาภิเษกหรือว่าถนนจรัญกาญจนาในฝั่งขาออกนะคะจากทางตัดกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสาย2ค่ะจุดนั้นอยู่บนสะพานข้ามที่ตัดกับกาญจนาภิเษกคันนี้จุดนี้นะคะแล้วก็เป็นจุดที่เป็นทางที่จะเบี่ยงซ้ายแล้วก็ตรงไปอะค่ะนะคะสันนิษฐานว่าไม่ชินทางก็เลยทำให้พุ่งไปชนตัวแบเรียร์ที่บอกจุดเบี่ยงตรงตัววายนะคะทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะยังอยู่ในระหว่างการชันสูตรศพอยู่นะคะส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับจสร.กันได้นะคะสำหรับการจราจรหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทางด้านของถนนนครอินนะคะถนนนครอินที่ข้ามสะพานพระราม5มานะคะลงมาทางพิบูลสงครามเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวนะคะเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมค่ะทั้งโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะคะที่เปิดเทอมค่ะเลยทำให้ทางพิบูลสงครามเนี่ยท้ายแถวยาวมากนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางประชาราษฎร์สาย1ค่ะก็จะมาชะลอตัวกันหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าบนถนนนครอินที่ลงจากสะพานพระราม5มาในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวหลัง 7:00 นค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อตอนนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง